0: เอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือ Quick Win คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไป
0: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
0: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
4: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
5: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติ

0: ไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถมีก็ไม่สามารถหาได้
1: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
2: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตมป์ตาเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้ได้มากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโวทหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 น
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 นถึง 3:00 นประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่ง แล้วย้อนมองตัวเอง

0: วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม Fวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ทุจิตทัศน์พฤกษ์สรนันท์ต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโวลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรชนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิรา

0: ลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชน ดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย

0: ด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่น
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World
10: ผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้

0: อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
0: ค่ะอ
1: ย่างนี้ต้องจะขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทํากินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปก.ว่าก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจัดที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปก.มาก่อนกลุ่ม2เป็นสปก.นะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเหลือให้เป็นสปก.และคทช.เพราะฉะนั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปก.รวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีนะครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยเขาดำเนินคดีทั้งพรบ.อุทยานพรบ.ป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานข้อมูลนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปก.ไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร
0: ่ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปก.ค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
1: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆน
0: ะ
1: หรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปแต่อย่างใดนะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลนะที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
0: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอะค่ะ
1: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปก.ไปดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปก.ดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปก.รวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกัน กรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
0: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของวันแมปอะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำวันแมปมาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
1: การแก้ไขตามนโยบายวันแมปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแมปขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐและก็ที่ดินของราษฎรด้วย
0: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
1: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนคลองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิทำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
1: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญจันสามากๆเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกัน หนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วย

0: เพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
1: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับเราต้องมีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
0: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
5: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลหรือมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
4: ด้านนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
6: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจ

0: วนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ลาย
1: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
3: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวะสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
4: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธเนี่ยแล้วกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
3: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปี2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
6: ผมวิทูลเลี่ยนจำปรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอ

0: ต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
1: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังในอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้าพี่ก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

คำพ่อสอนแต่ต่อมาเมื่อออกจากถ้ำในสมัยต่อมาที่สร้างบ้านเป็นที่อาศัยก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือประมาณ 80% เพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมาซึ่งไม่ได้เป็นศัตรูเอาอะไรอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเช่นคนที่มาจากไกลผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มก็ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยอาหารเช่นปลาที่จับได้ในบึงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วเวลาก้าวล่วงมาอีกจนมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าคนที่อยู่ทั้งข้างนอกข้างในนี้จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 100%คงทำไม่ได้และถ้าสำรวจตัวเองหรือเศรษฐกิจของตัวเองก็เข้าใจว่าจะเห็นได้ว่าไม่ได้ทำเข้าใจว่าทำได้ไม่ถึง 25% ไม่ได้ถึงเศษ1ส่วน4เพราะว่าสิ่งที่ตนผลิตหรือทำส่วนใหญ่ก็เอาไปแลกกับของอื่นที่มีความจำเป็นฉะนั้นจึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงเศษ1ส่วน4ก็ควรจะพอและทำได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายนค่ะติดตามทิศทางข่าวกันกับประวินอมัยบ่ายคล้อยในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงหน้าวันนี้คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ค่ะอาจารย์จะวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะกับการประชุม G7 ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยหารือหลายประเด็นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าประเด็นเรื่องของจุดยืนของประเทศต่างๆสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์นะคะส่วนวันนี้ทิศทางข่าวที่ต้องติดตามกันนะคะเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช้านี้นะคะ 9:30 ค่ะนายกอนุทินจะเป็นประธานการประชุมกรออครั้งแรกนะคะก็คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะคะก็ต่อยอดจากการประชุมครั้งก่อนโน้นค่ะที่มีการจัดการประชุมระหว่างรัฐบาลกับผู้บริหาร

ของบริษัทชั้นนำเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกที่รัฐบาลต้องการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนให้การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะสำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการกรอ.ค่ะก็มีนายรัฐมนตรีเป็นประธานมีคุณเอกนิติธารประภาสรองนายรัฐมนตรีเป็นรองประธานนะคะเราก็จะมีองค์ประกอบของกรรมการก็จะมีรัฐมนตรีของหลายกระทรวงเลยนะคะแล้วก็มีส่วนราชการมีภาคเอกชนอย่างเช่นทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานสมาพันธ์ SME นะคะก็เรียกว่ามีทั้งภาคการเมืองภาครัฐภาคเอกชนที่จะได้ร่วมกันกำหนดแล้วก็ขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจนะคะดังนั้นองค์ประกอบแล้วก็หน้าที่อำนาจพิจารณาของกรอ.ค่ะก็คือพิจารณาแล้วก็เสนอแนะแนวทางมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชนนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปตามทิศทางค่ะทางคุณเอกนิติบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการทำงานของกรอ.จะเน้นไปที่การปรับโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานที่ไทยยังต้องพึ่งพาอยู่ด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานแล้วก็ด้านแก้ไขกฎระเบียบนะคะเช่นโครงการ Thailand Fast Pass ที่มีจุดประสงค์หลักก็คือจะแก้กฎระเบียบต่างๆที่ซับซ้อนใช้เวลาเนี่ยนะคะให้มันรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้นลดความซับซ้อนลงนะคะจะได้ส่งเสริมการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ23มิถุนายนก็จะมีการเปิดตัว Thailand Fast Pass อย่างเป็นทางการด้วยนะคะส่วนในระยะต่อไปค่ะจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาขับเคลื่อนงาน4ด้านหลักๆเลยนะคะก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบแล้วก็ด้านแรงงานนะคะให้ชัดๆแบบนี้จะได้ขับเคลื่อนกันไปทีละแกนทีละแกนนะคะส่วนคุณปกรณ์ดิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ารอบนี้วันนี้เนี่ยเป็นการหารือเรื่องการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่ามีกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจเนี่ยหลายเรื่องแล้วก็จะได้ดูว่าจะแก้ยังไงมีข้อเสนอยังไงนะคะโดยเฉพาะการทบทวนกฎหมายลำดับรองหรือว่ากฎกระทรวงต่างๆเนี่ยมี 7,600 กว่าฉบับนะคะประเทศไทยก็มีกฎหมายค่อนข้างเยอะทีเดียวดังนั้นถ้ากฎหมายไม่ทันสมัยล้าสมัยแล้วเนี่ยก็ต้องปรับปรุงนะคะจะได้ทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ามีการหารือร่วมกับกกร.แล้วก็ตั้งกรรมการไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะได้มีเรื่องของแนวทางที่จะเสนอครม.ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการแก้ข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะกับเส้นทางรถไฟสายสีแดงค่ะที่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายก็คือเส้นสิริราชตลิ่งชันศาลายาแล้วก็อีกเส้นคือรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนี่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มตอกเสาเข็มก่อสร้างเดือนหน้าค่ะวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งทั้ง2โครงการก็มีกลุ่มบริษัท Unique Engineering and Construction มหาชนนะคะเป็นผู้รับผิดชอบใช้เวลาก่อสร้าง3ปีค่ะกำหนดเสร็จปี72นะคะในรายละเอียดที่ทางรฟท.เปิดเผยมาสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายานะคะก็จะมีสถานีที่เพิ่มก็คือ สะพานพระราม6บางกรวยกฟผ.แล้วก็บ้านฉิมพลีค่ะวงเงินประมาณ 14,700 ล้านบาทมีกิจการร่วมค้า UT ก็คือ Unique แล้วก็ Trusty Construction ก่อสร้างนะคะทั้งหมดเนี่ย20กิโลเมตรมี9สถานีด้วยกันนะคะเส้นนี้ก็จะมีตั้งแต่สถานี

สิริราชบางขุนนนท์ตลาดน้ำตลิ่งชันแล้วก็ไปทางสะพานพระราม6บางกรวยกฟผ.บ้านฉิมพลีกาญจนาภิเษกศาลาธรรมศพแล้วก็ไปถึงศาลายานะคะส่วนอีกสายหนึ่งก็คือช่วงรังสิตนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตทางยูนี้ก็เป็นผู้ก่อสร้างด้วยเช่นเดียวกันเส้นนี้เนี่ย8กิโล8.8กิโลนะคะเกือบ9กิโลเนี่ยมี4สถานีด้วยกันก็คือคลอง1ม.กรุงเทพเชียงรากแล้วก็ม.ท.ศูนย์รังสิตนะคะจะเริ่มการก่อสร้างเนี่ยเดินหน้านี้แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมพื้นที่ปริมณฑลนะคะปทุมธานีเข้ากรุงเทพแล้วก็จากฝั่งธนก็คือสิริราชไปศาลายาจังหวัดนครปฐมด้วยนี่ค่ะความคืบหน้าสำหรับสายสีแดงนะคะหลังจากนี้ค่ะพอสองโครงการนี้เสร็จทางรฟท.เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงต่อขยายจากศาลายาไปถึงนครปฐมนะคะส่วนธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยเดี๋ยวจะยิงยาวไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะคะอันนี้นี่ก็คือแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะซึ่งทางสนขค่ะเคยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนนะคะก็คือรังสิตสถานีชุมทางบ้านภาชีมักกะสันฉะเชิงเทราตลิ่งชันนครปฐมมหาชัยปักท่อเอาไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องมีการทบทวนใหม่ดูรูปแบบดูความเหมาะสมต่างๆนะคะก็เป็นโครงการต่อยอดต่อไปในอนาคตนะคะสำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะซึ่งในโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีแดงตามนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นอีก1เมกะโปรเจกต์เลยนะคะจะเห็นว่าโครงข่ายเนี่ยเชื่อมตั้งแต่จังหวัดรอบๆกรุงเทพนะคะอยุธยาปทุมธานีนครปฐมแล้วก็เชื่อมโยงการเดินทางกับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะสิ่งที่ตามมาค่ะก็คือเส้นทางที่ขยายออกไปเนี่ยจะรองรับการขยายของเมืองด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองแล้วก็ตามแนวทางรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะน่าจะสูงปรับตัวตามขึ้นไปด้วยนะคะทั้งนครปฐมปทุมธานีแล้วก็อยุธยาด้วยอันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะส่วนเรื่องของสิ่งที่ผู้ประกอบการผู้เลี้ยงกุ้งนะคะอยากจะให้รัฐบาลช่วยหลังจากที่เจอมาตรการที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยนะคะทางประเทศไทยเนี่ยก็มีการที่จะประสานคุยกับทางมาเลเซียอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมาเลเซียมีความกังวลต่อมาตรการตรวจสอบปลากระพงของไทยก็เป็นประเด็นที่กรมประมงต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนแล้วก็นำมาสู่การเจรจากันนะคะขณะเดียวกันค่ะการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยเดินทางไปมาเลเซียก็น่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นทางกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอยากจะเห็นความชัดเจนเร็วๆนะคะแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ปัญหานี้นะคะผลักดันการเจรจากับมาเลเซียอย่างจริงจังก็จะมีการหารือส่งตัวแทนมาคุยกับรัฐบาลวันที่29มิถุนายนนะคะมีความเห็นจากผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนเลยก็คือทำให้มาเลเซียคลายความกังวลเรื่องการตรวจปลากระพงนะคะจะได้มีการผ่อนคลายมาตรการที่ระงับการนำเข้ากุ้งของไทยค่ะซึ่งเห็นว่ามาตรการที่ทั้งสองประเทศใช้เนี่ยยังไม่เท่าเทียมกันเพราะว่ามาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่ปลากระพงจากมาเลเซียยังสามารถส่งเข้ามาจำหน่ายในไทยได้นะคะทางนายกสมาคมกุ้งไทยค่ะคุณเอกพจน์ยอดพินิจเนี่ยบอกว่าเมื่อมาเลเซียเลือกใช้มาตรการระงับนำเข้ากุ้งไทยฝ่ายไทยเองก็ควรจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียให้สอดคล้องกันจะได้เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับเข้าสู่การเจรจาเนื่องจากปัจจุบันยังพบปลากระพงจากมาเลเซียจำหน่ายในตลาดไทยได้ต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะมีการตรวจสอบเข้มงวดขึ้นแม้มูลค่าการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียจะไม่ใช่ตลาดหลักแต่ว่าช่วง
ั้งแต่พฤษภาคมแล้วก็เดือนนี้ด้วยนะคะถือว่า

เป็นฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดก็จะกระทบกับผู้เลี้ยงกุ้งของไทยด้วยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกับญี่ปุ่นที่เป็นตลาดหลักก็ลดลงด้วยทำให้การที่ไม่สามารถไปตลาดมาเลเซียได้เนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งนะคะระบายผลผลิตไม่ได้ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังมีการแข่งขันจากทางเอกวาดอร์ด้วยนะคะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดในหลายประเทศก็เลยทำให้ออเดอร์กุ้งไทยเนี่ยลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะคะอันนี้เสียงสะท้อนจากผู้เลี้ยงกุ้งค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะทางผู้ประกอบการอย่างเช่นสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเนี่ยเขาก็แสดงความพร้อมนะคะบอกว่าสามารถช่วยรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรภาคใต้เพิ่มเพื่อจะบรรเทาผลกระทบในระยะนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าก็อยากจะได้ความชัดเจนด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าไม่เร่งพูดคุยหารือกับทางมาเลเซียนะคะคุณเอกภพบอกว่าภาคใต้เนี่ยเป็นแหล่งผลิตกุ้งประมาณ 70% ของทั้งประเทศเลยนะคะถ้าดูจำนวนผู้เลี้ยงทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีประมาณ 20,000 ถึง 30,000 รายส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ภาคใต้เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็อุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยยังไปถึงแรงงานผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านคนนะคะดังนั้นพอมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยผู้เลี้ยงกุ้งในสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลนครศรีธรรมราชก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะไม่สามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียได้ต้องขนส่งผลผลิตมายังมหาชัยเพื่อจำหน่ายก็มีต้นทุนเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยส่วนเรื่องของการตรวจสอบสินค้าสดเนี่ยบอกว่าไม่ควรใช้วิธีตรวจที่ด่านเป็นเวลาหลายวันเพราะว่ากุ้งกับปลาเนี่ยเป็นสินค้าสดเน่าเสียง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ใช้ระบบตรวจสอบฟาร์มเป็นการออดิตฟาร์มแล้วก็รับรองมาตรฐานร่วมกันนะคะคล้ายๆกับแนวทางที่สหรัฐใช้กับกุ้งไทยค่ะจะได้ช่วยรักษาคุณภาพสินค้าแล้วก็ลดอุปสรรคทางการค้าด้วยนะคะนอกจากนี้นอกจากการแก้ปัญหาจากมาเลเซียแล้วผู้ประกอบการก็มีข้อเสนอนะคะบอกว่าไทยเนี่ยควรเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปเพราะว่าปัจจุบันกุ้งไทยเสียเปรียบเวียดนามด้านภาษีนะคะดังนั้นการส่งไปยุโรปนี่ก็จะต้องแข่งขันกันสูงมากนะคะจากที่เคยส่งออกได้ 160,000 ตันต่อปีเนี่ยเหลือไม่ถึง500ตันต่อปีแล้วนะคะเพราะว่าไทยเสียสิทธิ์ GSP แล้วก็ต้องเสียภาษี 14-21% แต่เวียดนามเนี่ยเขาศูนย์นะคะดังนั้นกุ้งไทยเนี่ยแข่งขันไม่ได้ก็เลยมีข้อเสนอว่าต้องผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้จบโดยเร็วค่ะส่วนอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดจีนเองนะคะถือว่ามีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกุ้งพรีเมียมที่ยังเติบโตดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ภาครัฐทำตลาดเชิงรุกนะคะจะได้ส่งเสริมกุ้งไทยเหมือนกับที่อย่างผลไม้ไทยเนี่ยนะคะจีนก็ต้องการเยอะเลยทุเรียนผลไม้สดอื่นๆนะคะจะได้ขยายตลาดไปที่จีนด้วยนะคะดังนั้นสรุปตอนนี้ค่ะอุตสาหกรรมกุ้งไทยเนี่ยเจอแรงกดดัน3เรื่องหลักๆเลยนะคะก็คือปัญหาโรคในฟาร์มที่ทำให้ผลผลิตลดลงภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็สงครามที่กระทบกำลังซื้อนะคะรวมไปถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งอาหารสัตว์น้ำมันแล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะดังนั้นถ้าสามารถ1คือคลี่คลายการเจรจากับมาเลเซีย2คือเดินหน้า FTA กับยุโรป3คือขยายตลาดจีนได้นะคะก็จะช่วยฟื้นความสามารถทางด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยต่อไปนี่นะคะผู้ประกอบการกุ้งก็เดือดร้อนหนักอยู่เหมือนกันนะคะพาคุณผู้ฟังไปดูอีกอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังผลักดันอยู่นะคะล่าสุดเลยก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ค่ะถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติแล้วนะคะแล้วก็วางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าที่จะผลิตชิป Made in Thailand
เรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะคะทางด้านของทีมของอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะได้ไปเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ได้ไปหารือกับบริษัท ASML นะคะก็เป็นผู้นำด้านเครื่องจักรผลิตชิปของโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยนะคะแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อีกนะคะซึ่งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ค่ะถือว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคทองเลยนะคะตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะคะมีมูลค่าประมาณ36ล้านล้านบาทเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเรื่องของ AI เรื่องของ Data Center ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยแหละค่ะซึ่งศูนย์วิจัยกรุงศรีนะคะบอกว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมูลค่าจะทะลุ1ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030นะคะซึ่งต่อปีเนี่ยจะเติบโต 6-10% เลยทีเดียวส่วนบ้านเราเนี่ยค่ะประเทศไทยก็ถือว่าได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะโดย BOI เนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็มีมูลค่าการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เป็นสัดส่วนหลักในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะมูลค่าการส่งออกเนี่ยประมาณ436,000ล้านบาทต่อปีถือว่าเป็นอันดับ8ของโลกในกลุ่มอุปกรณ์กึ่งตัวนำสินค้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าหลักประมาณ 80% นะคะแล้วก็ส่งออกไปที่สหรัฐฮ่องกงและสิงคโปร์ค่ะดังนั้นตรงนี้นี่แหละที่ถ้าเกิดว่ามีนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ดีๆนะคะก็จะได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ช่วงชิงความเป็นผู้นำสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะซึ่งนี่แหละค่ะที่เป็นที่มาที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้ลงนามตั้งคณะกรรมการเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาตินะคะเรียกว่าเป็นบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นมาแล้วนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงนะคะถือว่าเป็นเข็มทิศสำคัญที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยในอีก25ปีข้างหน้าเลยนะคะมีเป้าหมายเลยก็คือทำให้ไทยเนี่ยสามารถผลิตชิปของตัวเองเป็นชิป Made in Thailand ให้เกิดขึ้นจริงนะคะในปี2050นะคะแล้วก็วางเป้าหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนกว่า 2.5 ล้านล้านบาทรวมถึงยกระดับทักษะแรงงานไทยให้พร้อมในอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะคะอันนี้เรื่องของบอร์ดตั้งมาแล้วส่วนความเคลื่อนไหวจากทีมของรัฐมนตรีอว.นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเพิ่งจะเดินทางไปเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมนะคะแล้วก็ได้พบหารือกับผู้บริหารของเอกชนในอุตสาหกรรมเช่น ASML ซึ่งเป็นผู้นำที่เป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปให้กับโรงงานผลิตชิปทั่วโลกนะคะมีบริษัท Smart Photonics แล้วก็สตาร์ทอัพที่ทำด้านเซมิคอนดักเตอร์นะคะอาจารย์ยศชนันท์บอกว่าโจทย์ใหม่เซมิคอนดักเตอร์ของไทยเนี่ยคือเปลี่ยนจากเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ร่วมพัฒนานะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมของไทยทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเวลเนสเกษตรแม่นยำ EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนด้วยชิปทั้งนั้นนะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยคือผู้นำโลกตัวจริงในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะเป็นที่ตั้งของบริษัท ASML ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่อง Extreme Ultraviolet Lithographyนะคะเพียงรายเดียวของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าเครื่องจักรตัวนี้ค่ะเป็นขุมพลังสำคัญในการผลิตชิปที่ล้ำสมัยครองส่วนแบ่งตลาดโลกถึง 90% นะคะพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีเครื่องจักรของ ASML การผลิตชิปขั้นสูงของโลกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะคะก็มีเป้าหมายเรื่องการไปเจอกับ Key Player ในวงการนะคะแล้วก็แสดงความพร้อมให้กับประเทศใน2เรื่องนะคะอาจารย์เชนบอกว่า1ก็คือปั้น Human Capital ระดับโลกค่ะอาจารย์ได้หารือกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอโฮเว่นนะคะอยู่ที่ใจกลางของ Brainport เอียนโฮเว่นเป็นภูมิภาคนวัตกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรป
ซึ่ง

0: มหาวิทยาลัยนี้ค่ะโดดเด่นเรื่องการเรียนแบบ challenge based learning นะคะก็คือดึงนักศึกษามาแก้โจทย์จริงของภาคอุตสาหกรรมค่ะตอนนี้เนี่ยมีเด็กไทย6คนที่ร่วมโครงการ Semicon Summer School อยู่ด้วยนะคะและข่าวดีก็คือได้เจรจาขยายโอกาสให้กับนักศึกษาบุคลากรของไทยในหลักสูตรนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือจะต้องปั้นคนที่ตรงกับเรื่องนี้นะคะกับ2ก็คือดึง Supply Chain และ FDI สู่ไทยค่ะก็ได้เจรจากับทาง ASML นะคะถึงเรื่องของการขยาย Supply Chain มายังประเทศไทยก็บอกว่าไทยเนี่ยมีจุดแข็งนะคะทั้งการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำเลศูนย์กลางอาเซียนมีประชากรกว่า600ล้านคนค่ะแล้วก็ความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็มีการเสนอความร่วมมือเช่นถ่ายทอดปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับไทยและอาเซียนการวิจัยร่วมแล้วก็สิทธิประโยชน์การลงทุนจาก BOI แล้วก็มีการจับคู่ธุรกิจเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็ได้เดินหน้าไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของการมีบอร์ดด้านเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็มีการเดินทางไปพูดถึงเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะดึงดูดการลงทุนนะคะที่จะทำให้เป็น New Growth Engine ตัวใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะกับอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรงในยุคนี้ค่ะกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ค่ะ
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ค่ะวันนี้ไปดูสถานการณ์ตะวันออกกลางรวมถึงการประชุมสุดยอด G7 นะคะที่เพิ่งจะมีขึ้นด้วยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะอาจารย์คะที่ประชุม G7 ในครั้งนี้เนี่ยบรรดาผู้นำของประเทศต่างๆใน G7 นี่มีการหารือในประเด็นไหนเป็นเรื่องสำคัญบ้างคะ
3: ที่จริงเป็นการประชุมครั้งสำคัญมากแต่ว่าข่าวคราวของเราในไทยเนี่ยจะเงียบมากเลยแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าให้ความสำคัญพอสมควรที่บอกว่ามีความสำคัญเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยนะครับมันเป็นการประชุมนะครับที่เห็นชัดถึงแนวนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนาโต้และก็เรื่องของยูเครนกับรัสเซียเพราะว่าก่อนหน้านี้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะในยุโรปเองก็เช่นเดียวกันก็มองว่าแนวนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ในอเมริกาเนี่ยข้อแรกคือนะครับทำท่าจะทิ้งนาโต้หรือไม่ถ้าไม่ทิ้งความผูกพันของอเมริกาในการที่จะปกป้องยุโรปจากภัยคุกคามนะครับในกรณีมีจากภัยคุกคามนะครับโดยยึดมาตรา5มาตรา5คือเป็นมาตราที่กำหนดเอาไว้ว่าสมาชิกของนาโต้ประเทศใดที่ได้รับภัยอันตรายจากภายนอกไม่ใช่ภายในนะฮะถ้าเป็นสมาชิกนี่ไม่เกี่ยวคือภายนอกนะครับทุกประเทศถือว่าเป็นภัยคุกคามร่วมกันแล้วก็จะมีข้อผูกพันว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือรวมทั้งร่วมทางสงครามปกป้องซึ่งอันนี้เป็นมาตราที่ทำให้ตอนสงครามเย็นเนี่ยยุโรปหลุดพ้นมาจากภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตทีนี้พอทรัมป์มาปั๊บเนี่ยนะฮะทรัมป์ก็มีการข่มขู่ดูถูกเยาะเย้ยนะครับประเทศสมาชิกยุโรปที่อยู่ในนาโต้ประเทศสมาชิกยุโรปที่อยู่ในนาโต้เนี่ยมันมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมีทั้งหมด

0: 47 ประเทศสมาชิกที่อยู่ในนาโซนั้นมี23 ประเทศอีก4 ประเทศนะครับอยู่ในสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้อยู่ในนาโต้ก็จะมีออสเตรียนะครับไอร์แลนด์มอลตาไซปรัสกับอีกประเทศในยุโรปที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปแต่อยู่ในนาโต้คือนอร์เวย์ไอซ์แลนด์นะครับอัลเบเนียตุรกี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทำไงครับดูถูกโดยเฉพาะประเทศสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้ว่ารวมทั้งยุโรปอื่นแต่มุ่งที่ตรงนี้ว่าพวกคุณน่ะนะครับต้องพึ่งพาเขาอเมริกาเป็นคนจ่ายเงินคุณน่ะเป็นได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยบังคับให้ประเทศเหล่านี้นะครับรวมทั้งนาโต้ทุกประเทศรวมทั้งอเมริกาด้วยจะต้องขึ้นงบประมาณทางทหาร3.5%อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อันที่สองนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านยูเครนที่มองจากสหภาพยุโรปแล้วเป็นตัววัดภัยอันตรายจากภัยคุกคามของรัสเซียพูดง่ายสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้ให้ความช่วยเหลือยูเครนไม่ใช่เพราะช่วยเหลือยูเครนแต่กลัวว่าถ้ายูเครนแพ้ภัยคุกคามอันนี้จะไปกระทบกับภัยคุกคามของกลุ่มประเทศยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตหรือเคยอยู่ภายใต้อาณัติพวกกติกาสัญญาวอร์ซอรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียโปแลนด์เพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ซ้ำทำก็คือว่าทำมองว่ายูเครนเนี่ยหัวได้ตีนขาดแพ้แน่ๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านของปูตินเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทำคืออะไรครับพยายามที่จะบีบให้มีการเจรจาเพื่อตัวเองจะได้โนเบลไพรส์บอกว่า1 วันแต่ว่าจริงๆก็จนถึงป่านนี้ยังไม่จบเพราะเขาคิดว่าจะบีบให้ยูเครนเนี่ยนะครับยอมรัสเซียแต่ว่าข้อจริงๆยูเครนไม่ยอมนะครับกับทางด้านของประเทศสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้ก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาทำยังไงครับตัดความช่วยเหลือทางการเงินกับทางด้านยูเครนสมัยไบเดนให้ความช่วยเหลือเยอะเลยสองนะครับตอนแรกทำท่าจะไม่ให้อาวุธด้วยคือไม่ขายอาวุธ
1: ค่ะ
0: เรื่องให้ไม่ต้องพูดถึงนะไม่ได้ให้แล้วแต่ตอนหลังอนุญาตขายอาวุธแต่ต้องใช้เงินของประเทศสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้เป็นผู้ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสหภาพยุโรปมีความรู้สึกว่านาโต้เนี่ยกําลังอ่อนแอลงแล้วอเมริกาไว้ใจไม่ได้นะครับทรัมป์นะครับเพียงแต่ข่มขู่แต่เอาก็จริงๆไม่เคยบอกว่าจะถอนตัวออกมาจากนาโต้ขู่เท่านั้นเองนะครับแต่การขู่นี่ก็ทําให้เกิดมีความรู้สึกว่าอเมริกาไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปนะครับก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองต้องพึ่งตัวเองละเพราะฉะนั้นก็มีแนวนโยบายในการที่จะพัฒนาเขาเรียกว่า strategic autonomy ความเป็นอิสระนะครับด้านของอะไรนาโต้คือไม่ได้เป็นเอกราช
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ืออย่างไรก็ต้องพึ่งอเมริกาอยู่แต่ต้องการสร้างความเป็นฝึกแผ่นภายในนาโต้ตั้งกองกําลังของตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็คิดในใจว่าถึงจุดหนึ่งอเมริกาไม่ช่วยยุโรปต้องสามารถต่อสู้ภัยคุกคามได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้มันก็เกิดมีสิ่งซึ่งทางมาครองเรียกว่า inflection ก็คือเปลี่ยนนะครับในลักษณะเปลี่ยนทิศทางจะเห็นว่าการประชุมครั้งนี้นะครับของ G7 เนี่ยเป็นครั้งแรกทรัมป์ไม่ได้เกเรทรัมป์ไม่ได้แสดงอาการโมโหทรัมป์ไม่ได้แสดงอาการดูถูกแต่ทรัมป์ยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความร่วมมือและที่สำคัญก็คือมีการประกาศก็เรียกว่า declaration นะครับก็คือปฏิญญา9 ฉบับและสิ่งที่สำคัญก็คือทรัมป์ก็ยอมนะครับยอมอะไรครับเห็นความจำเห็นนะบอกว่านาโต้พูดง่ายนะยอมรับนะเรื่องของนาโต้นะครับแล้วก็อะไรครับที่สำคัญก็คือเห็นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนแปลกใจในการที่จะแซงชั่นทางด้านของรัสเซียในเรื่องแก๊สในเรื่องของน้ำมันเรื่องนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งคนก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าให้ทุกอย่างมันไม่ได้เดียวร้ายจนถึง

0: ณะนั้นอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะบีบให้ทางด้านของรัสเซียเนี่ยนะครับโดยใช้ทางด้านกลไกทางด้านเศรษฐกิจบวกกันหนึ่งก็คือมีการคุยกันว่าจะอะไรครับมีการให้ให้กับทางด้านของยูเครนอินเตอร์เซปเตอร์เครื่องมือในการป้องกันตัวรวมทั้งขีปนาวุธระดับกลางด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดมีความรู้สึกในกลุ่มสหภาพยุโรปที่อยู่แนวโล่งใจไประดับหนึ่งแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้คนก็รู้ว่าทรัมป์วันนี้พูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะกลับลำก็ได้นะครับหรือว่าก็คือจะพูดไว้ไว้ใจแต่ขอเรียนนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราดูถึงทรัมป์เนี่ยกลับลำต่างคงจะมีความรู้สึกเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งว่ากลับลำยังไงเราสามารถที่จะทํานายทิศทางที่เขาเรียกทิศทางถาวรของทรัมป์ได้ผมกับตาเนี่ยคุยกันเรื่องตะวันออกกลางตลอดทรัมป์ตาคงจําได้นะฮะว่าทรัมป์เนี่ยมักจะมีประเด็นหนึ่งก็เรียกว่าทรัมป์ always chicken out พอมาถึงจุดหนึ่งก็อะไรครับก็ยอมตามกูคนก็บอกเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นบางคนพอมีการลบกันก็บอกเออสงครามตะวันออกกลางมันจะโอ้โหรุนแรงขึ้นอะไรต่างตาลคงจําได้ผมบอกเสมอว่าเรื่องของนโยบายต่างประเทศของอเมริกาทำกับทางด้านอิหร่านหัวเด็ดตีนขาดทั้งสองฝ่ายต้องหาทางลงบอกเลยนะครับและวิธีการนะฮะไอ้ที่จะลบกันตุงฟังเนี่ยมันยากขึ้นแล้วเพราะง่ายๆเลยอเมริกาบุกอิหร่าน28 กุมภาพอวันที่8 เมษาทั้งสองฝ่ายรู้เลยครับว่าต้องหาทางลงก็มีการจันเจรจาทางด้านของรหัสหยุดยิงให้กำหนดเวลา2 อาทิตย์ผ่านไป2 อาทิตย์นะครับก็ยังรักษาสัญญาอยู่อย่างเป็นไม่เป็นทางการและสังเกตดูทั้งสองฝ่ายไม่ยอมลบอาจจะมีการละเมิดบ้างอันนี้ก็แสดงอะไรครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยถูกบังคับด้วยสถานการณ์ต้องหาทางลงเพราะหนึ่งฐานเสียงของอเมริกากำลังสนับสนุนทรัมป์ลดลงเขาจะมีการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกา
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ะแนนเนี้ยต่ำสุดสองราคาน้ำมันทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นราคาแก๊สเพิ่มขึ้น2 เท่ากว่าทรัมป์ถูกแรงกดดันตรงเนี้ยแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกต่างๆรวมทั้งพันธมิตรของเขาในกลุ่มเก้าก็คือพวกโกซาอุดิอาระเบียกาตาร์บาห์เรนนะครับนะทางด้านของกูเวตนะครับโอมานเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นต้องหาทางลงทางด้านของด้านของอิหร่านต้องหาทางลงเศรษฐกิจย่ำแย่เงินเฟ้อ40-50%อัตราการเติบโตลดลง9 หรือ 10%คนว่างงานมากขึ้นทางด้านผู้นำเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยต้องหาทางลง
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็พยายามหาทางลงเห็นได้ชัดนะตั้งแต่วันที่8 เมษาไอ้ข้อตกลงหยุดยิงอ่ะนะครับยังอยู่เลยมีการละเมิดบ้างแม้ว่าจะมีการข่มขู่ผมจะเล่นงานคุณอย่างหนักอะไรทำนองนั้นอิหร่านก็ข่มขู่ต่างกันไปต่างข่มขู่แต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายไม่กล้าที่จะมีการลบกันจริงจังเพราะถ้าลบกันจริงจังทั้งสองฝ่ายนะครับพูดง่ายๆนะถูกกระทบอย่างแรงทั้งคู่เพราะฉะนั้นภายใต้สิ่งที่เรานึกว่าโอ้ยดูไม่ออกทําไมมันลบกันบ้างเราดูออกครับมันมีสิ่งที่ถาวรเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับในกรณีของอะไรครับกับในกรณีของทางด้านของรัสเซียกับยูเครนและนโยบายของทรัมป์สิ่งที่สําคัญก็คือทรัมป์พยายามจะดูเหมือนก่อนจะเล่นงานนาโต้ยัดถอดนาโต้แต่เอาเข้าจริงๆนะครับเราสังเกตดูเขาไม่กล้าที่จะบอกว่าจะถอนตัวออกมาขู่อย่างนั้นแต่ไม่กล้านะครับที่มันไม่กล้าเพราะอะไรครับเพราะเขาเองก็รู้ครับว่าอเมริกาตอนนี้กําลังเผชิญกับเรียกว่าอะไรครับคู่แข่งนะครับที่สําคัญมากนะครับหนึ่งคู่แข่งเขาเนี่ยเป็นอภิมหาอำนาจจีนนะครับกับรัสเซียก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งกับทางด้านของเกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ก็มีความสําคัญในเชิงความมั่นคงแถมยังมีอิหร่านเพราะฉะนั้นกลุ่มทั้งหมดสี่เนี่ยเขาเรียกว่าคลินซีก็คือไชน่านะอาร์ก็คือรัสเซียไอก็คืออิหร่านและ NK ก็คือนอร์ทเกาหลีเพราะฉะนั้นทรัมป์รู้เลยครับว่าไม่มีนาโต้อเมริกาจะเชยใครคุกคามและเรื่องของ

กลุ่มประเทศนะที่อยู่ในสมาชิกนาโต้ก็เฝ้าสังเกตและใน G7 ก็มีประเทศสมาชิกนาโต้สำคัญฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษทุกคนก็มีความรู้สึกโล่งใจไปสักพักหนึ่งเพราะเห็นได้ชัดนะว่าแนวนโยบายของทรัมป์มันมีสิ่งที่ถาวรอยู่ยังคงอยู่และความจำเป็นในการปกป้องยูเครนมันเพิ่มขึ้นเพราะหลังจากที่ได้เห็นว่ายูเครนเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าสามารถที่จะผลิตพวกอะไรครับอาวุธเล่นงานทางด้านรัสเซียได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในกลุ่ม G7 แต่ที่อาจารย์เล่าขนาดนี้ก็อย่าเพิ่งไปบอกว่าเฮ้ยเอ้ยนะเป็นของแน่นอนเดี๋ยวถ้าอาจจะขู่มาอย่าไปแปลกใจขึ้นลงแต่สิ่งที่ถาวรยังไงอเมริกาต้องพึ่งพาทางด้านของนาโต้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยเพราะถ้าไม่มีนาโต้อเมริกาเองจะถูกภัยคุกคามจากโลกที่มีการเปลี่ยนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ G7 มันก็มีส่วนสำคัญคือบรรยากาศในการประชุมเป็นครั้งแรกนับแต่ทรัมป์มาเป็นการประชุมที่ราบรื่นยิ้มแย้มแจ่มใสมีเรื่องของ Declaration ถึง9ฉบับแต่ว่าในการประชุม G7 อันนี้ยังเกี่ยวข้องกับอันต่อไปครับก็คือความสัมพันธ์ที่มาจากจีน G7 นั้นมองว่าจีนด้านหนึ่งประเทศเหล่านี้ต้องการไปหาจีนจีนก็ต้องการมาหายุโรปเพราะว่าถูกอเมริกาเล่นงานแต่ภายใต้ความจําเป็นในการเข้าหาประเทศเหล่านี้ก็มีความรู้สึกว่าจีนก็เป็นปัญหาข่มขู่อันแรกมองจีนคืออะไรครับจีนเนี่ยนะเป็นประเทศสังคมนิยมและทุนนิยมสังคมนิยมกลุ่มทุนนิยมก็เกิดประเด็นด้านหนึ่งคือหนึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีการดัมปิ้งถูกมองนะดัมปิ้งก็คือทุ่มตลาดขายสินค้าต่ำกว่าทุนขายนอกประเทศถูกกว่าน้อยเท่าสองมีซับซิดี้การอุดหนุนเพราะฉะนั้นประเทศ G7 มีความเลือกต้องอะไรครับต้องหาทางที่จะเล่นงานจีนเพราะว่านี้มันทําให้ประเทศเขาเนี่ยถูกกระทบยิ่งกว่านั้นสินค้าจีนต่างๆเหล่านี้มันก็ทะลักราคาถูกแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งในการประชุม G7 ครั้งนี้ก็คือประเทศเหล่านี้เห็นความจําเป็นที่จะป้องกันตัวเองจากเรื่องของจีนที่มีการใช้แนวนโยบายความได้เปรียบที่มีแร่หายากนะครับเห็นไหมครับกลุ่มตัวนี้พ่อจีนมีแร่หายากสำรองเนี่ยครึ่งหนึ่งของโลกพอเสร็จ70เพราะฉะนั้นทรัมป์เองยังต้องยอมเลยนะครับเพราะว่าจีนใช้อำนาจต่อรองตัวนี้กับประเทศต่างๆเพราะฉะนั้น G7 นะครับเลยมีข้อตกลงว่าในปี2030เนี่ยจะลดการพึ่งพาเรื่องของไอ้ตัวแร่หายากลงนะฮะอาจจะเหลือสัก60แล้วก็ค่อยดีขึ้นและยังมีข้อตกลงว่าจะมีการมีสต็อกแร่หายากเพื่อว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องวิกฤตนะครับจะได้ไม่โดนข่มขู่อันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่สำคัญมากสำหรับ G7 ในส่วนนี้กับอีกส่วนหนึ่ง G7 ก็มีการประชุมเรื่องของตะวันออกกลางทุกคนก็รู้สึกแสดงความยินดีนะครับในเรื่องตะวันออกกลางแม้เรื่องตะวันออกกลางนะมันทำท่าจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะครับแต่เดี๋ยวจะมาสุดตรงนี้G7ก็มีความรู้สึกว่าโอเคนะครับในด้านนี้เพียงแต่สนับสนุนแล้วก็ยินดีอะไรต่างเพียงแต่มามีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือใน G7 นั้นมีการโจมตีทางด้านของอิสราเอลแต่การโจมตีไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่าในปฏิญญานั้นเพียงแต่บอกว่าเรื่อง G7 เรื่องของตะวันออกกลางนั้นนะครับไอ้เรื่องหยุดยิงเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในนั้นจะมีการพูดว่าข้อตกลงนี้จะต้องเคารพต่อบูรณภาพเด่นดินแดนอธิปไตยของเลบานอนตัวนี้แหละครับที่ไปกระทบกับทางด้านอิหร่านทางด้านของอิสราเอลเพราะอิสราเอลเล่นงานพวกเฮสโบล็อกในประเทศเลบานอนและบุกเข้าไปในบริเวณนี้เพราะฉะนั้น G7 ก็มีการพูดในทํานองว่าอะไรครับทางด้านของอิสราเอลแตะอิสราเอลในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและในเมื่อวานนี้เองก็มีข่าวอีกการหนึ่งเนทันยาฮูหรือทางด้านอิสราเอลมีการโจมตีนะครับทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็คือนายกายัสพ่อนายกายัสเนี่ยไปที่เม็กซิโกและพูดในทํานองว่าสิ่งที่อิสราเอลทำเนี่ยนะครับจะเป็นเสมือนแอฟริกาใต้เขาเรียกอพาร์ไทด์อพาร์ไทด์ก็คือ

0: เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเกิดการเหยียดผิวเพราะฉะนั้นอิสราเอลโมโหมากเลยนะครับบอกเลยจะไม่มีคอนแทคกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการประชุมทีนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้กำลังจะลงนามอยู่แล้ววันศุกร์แต่ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องอิสราเอลกับทางด้านของทางด้านของเฮสบอร์ถามว่าจะเป็นยังไงคุณตามครับอย่าไปแปลกใจเลยละเมิดยังไงตกลงจบแน่นอนครับจบแน่นอนผมคิดว่า98%แล้วกันเอาผิดพลาดสัก2%จะมีการลบกันใหม่เนี่ยผมเรียกว่าคงจะไม่เกิดแต่อาจจะมีการละเมิดบ้างที่บอกว่าที่จะไม่เกิดเพราะอะไรครับถ้าลบกันใหม่อะไรจะเกิดขึ้นราคาน้ำมันพุ่งผลกระทบต่อการหาเสียงของทรัมป์เนี่ยยอมอิหร่านมากเลยนะครับจนกระทั่งทั้งรีพับลิกันกับเดโมแครตต่างฝ่ายต่างว่านี่คือการยอมแพ้ที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขามีความจำเป็นเพราะเป็นเรื่องของฐานเสียงเขากับเขาไม่มีทางลงอิหร่านก็เช่นเดียวกันก็ต้องหาทางลงเพราะเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพียงแต่มันมีตัวสำคัญที่ไม่เห็นด้วยคืออิสราเอลเพราะฉะนั้นก็เลยเล่นงานทางด้านเฮสบอลอกแต่อย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรครับท้าทายอเมริกาได้จนเกินไปเพราะยังไงความอยู่รอดของอิสราเอลต้องพึ่งพาทางด้านอเมริกาแต่อเมริกายังไงก็ต้องปกป้องอิสราเอลแน่นอนนะครับเป็นนโยบายต่างประเทศเพราะเพียงแต่ว่ามันก็เกิดในลักษณะที่มีการละเมิดกันบ้างแต่ตอนนี้ทั้งสองประเทศก็มีการเจรจาจริงๆเพราะฉะนั้นมองในแง่สิ่งที่ถาวรตะวันออกกลางกําลังใกล้จบแล้วก็โอกาสที่จะเกิดสงครามจะเกิดอะไรต่อให้รุนแรงเนี่ยคิดว่าน้อยครับนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะเข้าไปสู่สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนักวิเคราะห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ว่าชะลอไม่ต้องกลัวชะลอปั๊บเดี๋ยวก็เป็นการลงนามเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ามาถึงจุดที่ต้องหาทางลงแล้วเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆถ้ามองโดยภาพรวมแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าในการประชุม G7 ครั้งนี้นะครับมันก็มีการประชุมนะฮะที่มีความสำคัญในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ในด้านของ stability คือ stabilization การเข้าสู่เขาเรียกว่าล่ะความเป็นเสถียรภาพมากขึ้นข้อแรกเสถียรภาพที่มากขึ้นก็คืออะไรครับในกรณีก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ภายในกรอบของนาโต้แม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยแน่นอนอาจารย์ไม่ได้พูดแน่นอนแต่มันมีแนวโน้มเห็นชัดว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนโยบายของอเมริกาที่เขากลัวกันนักในส่วนที่นาโต้ไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนแต่สร้างแรงกดดันให้ยุโรปเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่ยุโรปยังไม่ไว้ใจแต่อย่างน้อยที่สุดหลายคนโล่งใจไปบ้างแล้วไม่กลัวจนเหมือนแรกดูจากแนวนโยบายนี่คือสิ่งที่เขาเรียก stabilization อันแรกคือกลับมาเหมือนเดิมมากขึ้น stabilization ที่สองใกล้จบแล้วแต่ยังไม่ถึงก็คือตะวันออกกลางครับก็คือหลังจากที่วุ่นวายมาตั้งนานนะครับนะตั้งแต่ลบกันเรื่องนี้ตอนนี้มันลบกันสองรอบรอบฉนวนกาซากับทางในอิหร่านตอนนี้ก็ทำท่าที่จบเป็นอันที่สองครับอันที่สามการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับทางด้านสีจิ้งผิงเมื่อเดือนที่แล้วมันก็แสดงให้เห็นถึง stabilization กับไอ้ความรู้สึกที่ขึ้นลงลงทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกว่าต้องรักษาความสัมพันธ์แม้ว่าจะแข่งขันกันแต่ภายใต้ความแข่งขันต้องทําให้เกิดเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่พอที่จะเรียกว่าไม่ขึ้นลงลงก็คือเป็นสถานการณ์ที่มีเสถียรในระดับหนึ่งแข่งก็แข่งกันไปนะครับเผชิญหน้าในบางเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะดําเนินมาตรการไม่ใช่ลุ่มลุ่มดอนดอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงขู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น stabilization อันที่สามครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปโดยภาพรวมนะฮะผมก็คิดว่าโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงโครงสร้างนะครับอย่างเด่นชัดนะครับแต่ว่าภายใต้ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเราจะเห็นกระเพื่อมอยู่หลายจุดเลยไม่ว่าเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาโต้และตะลาตินอเมริกาอย่างที่เราได้เห็นแต่อย่างน้อยที่สุดในการประชุม G7 ครั้งนี้
1: ค่ะ
0: มันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับด้านหนึ่งมันมีบางสิ่งที่เราคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะในเรื่องนาโต้เปลี่ยนแปลงเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในแง่ว่าเฮ้ยนาโต้จะพังอันนั้นไม่ใช่แต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแง่ยุโรปจะต้องมีพลังอํานาจนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการร่วมอยู่ในนาโต้กับอเมริกาซึ่งอเมริกาบีบที่ตรงนี้อันว่านาโต้ยังคงอยู่นอกจากจะเป็นคงอยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างที่จะให้ทางด้านยุโรปมีความรับผิดชอบและป้องกันตัวเองภายใต้นาโต้ได้มากขึ้นกับอันที่สองตะวันออกกลางเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เปลี่ยนแปลงยังไงมันก็มีสิ่งที่เห็นชัดข้อตกลงที่อเมริกาทำนั้นยังหมายความว่าอิหร่านยังสามารถกลับมาเป็นมหาอำนาจในตะวันออกกลางได้นี่คือสิ่งที่รีพับลิกันกับทางด้านโจมตีซ้ำว่าคุณเป็นยอมแพ้เขาเพราะสามารถที่จะเรียกว่ากลับมายิ่งใหญ่ได้นะครับสามารถที่จะต่อสู้กับอเมริกาใครจะเชื่อเกมนี้ผู้มีกําลังมากกับเสียเปรียบผู้มีกําลังน้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่าอิหร่านสามารถกลับมาเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคได้อันนี้เป็นอันที่สองกับอันที่สามนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือภายใต้โลกที่มีความวุ่นวายมหาอำนาจอเมริกากับจีนยังต้องหาทางลงด้วยกันไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายจนการเป็นเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะสรุปในวันนี้ว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงโอ้โหดูวันต่อวันนี่งงไปหมดเลยเดี๋ยวลบไม่ลบมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง3ประเด็นที่ผมได้พูดถึงตะวันออกกลางนะครับด้านนาโต้และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับทางด้านอเมริกาในเชิงของมหาอำนาจนะครับที่มีบทบาทในการกำหนดชะตากรรมของโลกวันนี้ก็เลยเอาทั้ง3เรื่องเอาเรื่องต่างๆที่ดูเป็นเรื่องๆมาทำเป็นรูปองค์รวมให้เราได้เห็นถึงโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงของระบบเรียกว่าอะไร geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาให้เราได้รับฟังครับ
1: ก็ได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ในตอนนี้นะคะยังต้องจับตาดูท่าทีของแต่ละฝ่ายกันอย่างใกล้ชิดต่อนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒนะคะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้ฟังถึงสถานการณ์โครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะแล้วก็แรงกระเพื่อมในจุดต่างๆประเทศที่มีผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าทีของสหรัฐของอิหร่านแล้วก็จากทางนาโต้แล้วก็ผลท่าทีล่าสุดจากการประชุมของกลุ่ม G7 ด้วยนะคะนำมาฝากกันเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยไหมครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต้อง
4: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม2,000 บาท
4: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาหากคนไข้คนใดจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในภาคนั้นๆแต่หากว่าคนไข้ผู้นั้นเป็นโรคที่ต้องการแพทย์เฉพาะโรคที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัวส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้นในบางจุดมีคนป่วยมากแพทย์ตามเสด็จไม่สามารถจะตรวจได้ในเวลาอันจำกัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางไปให้การตรวจรักษาโดยเฉพาะตามจุดต่างๆบางครั้งก็เดินทางด้วยรถยนต์บางครั้งก็เดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ภูมิประเทศหน่วยแพทย์พระราชทานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองอธิบายวิธีรับประทานยาให้ละเอียดตลอดจนจัดแถวเข้าพบแพทย์แต่ต่อมาหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเช่นนี้มีถนนตัดไปถึงและบ้านเมืองก็ได้ขยายงานด้านสาธารณสุขออกไปโดยรอบหน่วยแพทย์พระราชทานเฉพาะจุดเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปส่วนการที่แพทย์ตามเสด็จไม่มีเวลาพอที่จะตรวจรักษาคนไข้ตามจุดที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ทรงแก้ไขโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางไปคอยที่จุดเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าทำการตรวจรักษาจ่ายยาไปจนกว่าจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินก็สามารถตรวจรักษาจนครบถ้วนได้นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ร่วมมือกันจัดแพทย์และผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่งเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสำหรับคนไข้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงมากจะทรงจำได้ว่ามีคนไข้คนใดบ้างที่มีอาการไม่ค่อยดีจะทรงสอบถามถึงอาการของเขาอยู่เสมอและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยี่ยมเยียนคนไข้เหล่านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันโดยมีพระราชสวนีให้ทำตัวประดุจญาติของเขาที่เขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกสุขอะไรให้ได้เพื่อจะสามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ของเขาได้

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีสำนักนายกกล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการไทยพาสปอร์ตระบุการตรวจสอบต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการไทยพาสปอร์ตโดยอ้างเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าความซับซ้อนกับบริการ AI ที่มีอยู่แล้วและข้อกังวลด้านกฎหมายและความมั่นคงโดยกล่าวว่าสังคมควรแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการการตรวจสอบการใช้งบประมาณและการดำเนินงานของภาครัฐเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของฝ่ายค้านรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่การสรุปผลล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางออกที่ดีที่สุดคือเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่

0: หากพบความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดำเนินการด้วยกฎหมายหากพบว่าไม่คุ้มค่าก็ต้องปรับปรุงหรือยุติแต่หากยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบก็ไม่ควรมีใครรีบตัดสินล่วงหน้าหัวหน้าพรรคประชาชนระบุถ้าเห็นว่ามีพฤติการส่อเขาเรื่องโครงการไทยพาสปอร์ตปปช.สามารถสอบสวนได้ทันทีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการยื่นเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อตรวจสอบโครงการไทยพาสปอร์ตโดยกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการร่วม2คณะที่ผ่านมามีตัวแทนปปช.นั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยซึ่งตนได้พยายามสอบถามไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายแต่ดูตามความประพฤติพฤติการที่เกิดขึ้นถ้าเห็นว่ามีพฤติการที่ส่อเขาต้องดำเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีคนร้องด้วยซ้ำถ้าปปช.ไม่ทำแปลว่าทำผิดต่อกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเองขอยืนยันว่าปปช.สามารถดำเนินการได้ทันทีและจะมีการส่งข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปยังปปช.เชื่อว่าในตัวข้อสังเกตดังกล่าวจะต้องมีการไล่เรียงบันทึกในที่ประชุมซึ่งจะทำให้เห็นพฤติการทั้งหมดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสื่ออังกฤษคาดการว่าผู้นำอังกฤษจะประกาศเรื่องการลาออกจากตำแหน่งในวันนี้สื่อของสหราชอาณาจักรรายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของสหราชอาณาจักรน่าจะประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังจากได้หารือกับรัฐมนตรีคนสนิทที่ปรึกษาผู้บริจาคพรรคและผู้นำสหภาพแรงงานก่อนจะประเมินว่าตำแหน่งของเขาไม่น่าจะรักษาไว้ได้อีกต่อไปโดยคาดว่าสตาร์เมอร์จะไม่ได้ลาออกในทันทีแต่จะเป็นการประกาศแผนและกรอบเวลาการลงจากตำแหน่งอย่างเป็นระบบซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนเพื่อให้พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้จัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างราบรื่นอย่างไรก็ดีแหล่งข่าววงในของรัฐบาลได้แย้งรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าสตาร์เมอร์ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารประเทศและก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยประกาศว่าจะสู้ต่อหากมีการท้าชิงตำแหน่งและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: ประวัติศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการ Innovative Wisdom ค่ะทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz ในเช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลาก็ประมาณ 9:00 น.เช่นเคยนะคะกับภัสสิรีชมพูคำอาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็คงจะเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อาจจะเป็นการเริ่มต้นการด้วยการทำงานประชุมร่วมกันกับทีมหรือเป็นการทบทวนงานของสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะเตรียมรับฟังความคิดเห็นนะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าซึ่งแต่ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในฐานะของผู้บริหารผู้นำในองค์กรเราก็ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรนะคะหรือพนักงานในองค์กรก็ พอดีเวลาเราทำงานร่วมกับผู้อื่นสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกมาก็คือในเรื่องของฟีดแบคใช่ไหมคะจริงขออนุญาตใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะว่าฟีดแบคเพราะถ้าเกิดภาษาไทยถ้าแบบแปลอาจจะบอกว่า

ข้อมูลย้อนกลับแต่เราก็มักจะไม่ค่อยได้คุ้นแล้วก็ใช้คำนี้นักงั้นขออนุญาตใช้คำนี้คราวนี้พอวันนี้ก็เลยจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องฟีดแบคนี่แหละค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนกับหลายคนก็บอกว่าอยากจะได้ฟีดแบคนะเป็นเรื่องที่เราเหมือนเราอยากจะได้แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากๆนะคะนอกเหนือจากในมันจะมี2มุมใช่ไหมคะโดยทั่วไปเราอาจจะมองมุมในแง่ที่ว่าในฐานะของผู้บริหารหรือผู้นำหรือหัวหน้าเราจะมีเทคนิคอย่างไรในการที่ให้ฟีดแบ็กนั่นก็คือมุมหนึ่งแต่มุมหนึ่งก็คือมุมในการรับฟีดแบ็กในแง่ของการที่เราเป็นหัวหน้าค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในมุมนี้ว่าเมื่อหัวหน้าหรือว่าผู้นำได้รับฟีดแบ็กแล้วเราควรทำอย่างไรฉะนั้นอาจจะมีถามว่ามันมีคำถามด้วยหรือว่าควรทำอย่างไรเมื่อฟีดแบ็กมาเราก็ต้องแบบเอามาเป็นข้อมูลแนวทางในการที่เราจะใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนหรือก็ปรับไปตามฟีดแบ็กนั้นไหมมันก็คือใช่แต่ประเด็นคือมันเป็นเรื่องราวที่มันมีมิติซ้อนอยู่ในนั้นว่าแล้วมันจะควรที่จะเปลี่ยนในเวลาใดนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามาคิดว่าถ้าลูกน้องให้ฟีดแบ็กแล้วหัวหน้ารีบปรับตัวอาจจะมุมนึงอาจจะแปลได้ว่าหัวหน้าเป็นคนรับฟังนะเป็นคนเปิดใจเป็นผู้นำที่ดีเป็นหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็จะทำว่าเป็น responsive ก็คือตอบสนองเร็วแต่ว่าไปเจองานวิจัยอันนึงอะค่ะที่จะเล่าฟังในวันนี้ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปบางครั้งการที่รีบเปลี่ยนเร็วๆเกินไปอาจจะทำให้พนักงานรู้สึกจริงก็แบบเนี้ย คือมันดูไม่เป็นธรรมชาติได้เหมือนกันนะคะพูดง่ายๆคือหมายว่าลูกน้องจะให้ฟีดแบคมาคือสิ่งที่เขาอยากได้แหละสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าเมื่อหัวหน้าทำบางทีมันก็อาจจะสามารถเกิดปฏิกิริยาที่บอกรู้สึกว่าจริงหรอไม่น่าเชื่อว่าหัวหน้าจะเปลี่ยนด้วยแบบความเป็นจริงนะเปลี่ยนไว้ใจจริงนี่ค่ะเป็นประเด็นที่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ในโลกยุคการทำงานปัจจุบันนะคะเพราะว่าองค์กรจำนวนมากๆเลยที่กำลังส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของฟีดแบ็กที่จะเรียกว่าฟีดแบ็ก culture วัฒนธรรมที่ทุกคนกล้าให้ความคิดเห็นกล้าพูดกล้าสะท้อนปัญหาแต่การมีฟีดแบ็ก culture หรือวัฒนธรรมการให้ฟีดแบ็กนั้นมันไม่ได้จบที่การให้ฟีดแบ็กเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นผู้นำเอาฟีดแบ็กเหล่านั้นเนี่ยไปใช้อย่างไรนะคะคือจะได้ฟีดแบ็กมาอย่างกรณีของตัวผู้นำได้รับฟีดแบ็กเกี่ยวกับหรือว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วฟังมาแล้วนิ่งเฉยก็อาจจะถูกมองว่าไม่สนใจนะคะถ้ารับฟังแล้วโต้กลับก็มองดูว่าแก้ตัวนะคะคนก็ไม่อยากจะพูดอีกแล้วนะคะไม่อยากจะให้ฟีดแบ็กอีกแล้วแต่ว่าถ้ารับฟังแล้วรีบเปลี่ยนมากเกินไปก็จะถูกมองว่าเปลี่ยนเพราะถูกกดดันหรือเปล่าวะผู้นำคนนั้นมันเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงคะคือไม่มีความเป็นตัวตนหรือเปล่าเพราะพูดหัวอ่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะถูกมองว่าเป็นคนหัวอ่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่มุมที่ดีนักนะคะในฐานะของการเป็นผู้นำหรือการเป็นหัวหน้าวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อนี้แล้วค่ะว่าผู้นำควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อได้รับฟีดแบ็กหรือว่าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าการรับฟังและการตอบสนองเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันทันทีแต่ต้องทำให้เห็นว่านะคะทำให้คนอื่นเห็นว่าเราเข้าใจเราคิดอย่างรอบคอบแล้วเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนจริงค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะเวลาที่ดิฉันหาเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังก็มักจะเป็นเรื่องราวที่มาจากงานวิจัยค่ะเพราะว่าคือมันมาจากความคิดไม่ไปใช่งานวิจัยมันก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้แต่เราไม่มั่นใจได้ว่าที่คิดแล้วเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรในการคิดมันไม่มีหลักฐานถึงประจักษ์คุยง่ายค่ะเนื้อก็จะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าระดับหนึ่งว่ามันก็ไม่ใช่ว่างานวิจัยทุกอันมันจะสามารถถูกมาแปลผลแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันทุกบริบทแต่ว่าอะละนะคะมีงานวิจัยหนึ่งที่ทำโดยดานบีชองนะชอนนะคะแล้วก็ฟรานซิสเจฟินนะคะร่วมกันทำงานวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของปฏิกิริยาเมื่อหัวหน้านะคะได้รับฟีดแบ็กแล้วมีการเอามาดำเนินการด้วยความที่นะคะคำถามหลักนะคะของงานวิจัยเนี้ยคือถามว่าเมื่อผู้นำได้รับฟีดแบ็กแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานจะมองการเปลี่ยนนั้นอย่างไรคือจะมองว่าเป็นความตั้งใจจริงหรือเปล่าทำให้มองว่าผู้นำน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือเปล่าและที่สำคัญนะคะว่า

มันมีมิติอะไรบ้างที่มีผลที่ทำให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มเติมมากขึ้นในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะใช้ฟีดแบคให้เป็นประโยชน์ค่ะข้อค้นพบนะคะหลักๆของงานวิจัยนี้น่าสนใจเหมือนเช่นเคยนะคะในงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันแตกต่างหน้ามือเป็นหลังมือจากสิ่งที่เราอาจจะคาดการได้มันก็พอจะคาดการได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยคิดดีๆหรือละเอียดกับสิ่งนั้นพูดไปก็อาจจะอย่างอะไรนะอ่ะงั้นเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่านะคะว่างานวิจัยนี่เขาเจออะไรคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจคิดว่ายิ่งเปลี่ยนเร็วยิ่งดีเพราะว่าสะท้อนว่าเรารับฟังทันทีแต่ผลงานวิจัยพบว่าไม่เสมอไปค่ะโดยเฉพาะถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เปลี่ยนง่ายเป็นเรื่องที่มีมิติมีความลึกเกี่ยวข้องกับนิสัยและตัวตนของผู้นำเช่นนะคะจากเดิมเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังคนแล้วจู่ๆในชั่วข้ามคืนนั้นนะคะกลายเป็นคนฟังดีมากขึ้นมาทันทีพนักงานจะรู้สึกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นเลยหรอนะคะเป็นการทำเพราะว่าโดนบังคับหรือเปล่านะคะนั้นประเด็นสำคัญนี้ไม่ใช่แค่ผู้นำเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่คือพนักงานจะตีความจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยในภาวะผู้นำนะคะการรับรู้ของพนักงานนะคะมีความสำคัญมากเพราะว่าผู้นำอาจคิดว่าตัวเองจริงใจแต่ว่าถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาไปทำให้คนอื่นตีความไปว่าไม่จริงใจผลลัพธ์ความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจดิฉันขอเล่าเรื่องงานวิจัยละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาไองานวิจัยเนี่ยเพียงครั้งเดียวด้วยเขาใช้การศึกษาหลายการศึกษาเพื่อทดสอบประเด็นนี้ค่ะการศึกษาครั้งแรกเขาศึกษากับนิสิตนักศึกษาเป็นยายเอกในมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับทางด้านวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกากับจำนวนนิสิตนักศึกษา205คนโดยให้นิสิตนักศึกษานึกถึงพฤติกรรมบางอย่างของอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยากให้ปรับปรุงเช่นเรื่องการให้คำปรึกษาเรื่องของการสื่อสารเรื่องปฏิสัมพันธ์ในห้องแลบหรือว่าเรื่องของการจัดการงานวิจัยร่วมกันก็คือคิดในสิ่งที่อยากจะให้advisor นะคะหรือที่ปรึกษาปรับปรุงจากนั้นให้นิสิตนักศึกษาคนนั้นนะคะจินตนาการต่อค่ะว่าถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาของท่านน่ะเปลี่ยนพฤติกรรมตามฟีดแบคนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรโดยแบ่งเป็น2สถานการณ์นะคะคือสถานการณ์1นะคะสถานการณ์แรกอาจารย์เปลี่ยนเร็วมากนะคะคือพอแจ้งหรือว่าอาจารย์รับทราบฟีดแบคแล้วอาจารย์เปลี่ยนทันทีกับสถานการณ์ที่2อาจารย์ค่อยๆเปลี่ยนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปผลที่ได้คือกลุ่มที่จินตนาการว่าอาจารย์เปลี่ยนเร็วนะคะเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมีแนวโน้มจะมองว่าการเปลี่ยนนั้นไม่ค่อยจริงใจหรืออาจเป็นอาจจะเพราะว่าเปลี่ยนเพราะถูกกดดันแต่ในทางกลับกันกลุ่มที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมีแนวโน้มจะมองว่าเป็นการพัฒนาค่ะเป็นการไตร่ตรองเป็นความพยายามที่จริงใจจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการที่แสดงการรับฟังและพยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนก็คือสิ่งที่นิสิตนักศึกษาต้องการจริงๆแต่ว่าเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ว่าได้ในเวลาที่แตกต่างกันคือกลุ่มหนึ่งได้ในอย่างรวดเร็วอีกกลุ่มหนึ่งได้แบบช้าๆมันกลับมีผลทำให้คนมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นแตกต่างกันการศึกษาครั้งที่2นะคะอีกอันนึงเนี่ยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาภาวะของผู้บริหารที่เข้าร่วมในเรื่องของการได้รับการให้ฟีดแบค360องศาแล้วนำฟีดแบคนั้นไปวางแผนพัฒนาตัวเองแล้วก็นักวิจัยก็นำแผนนั้นมาทำเป็นaction plan หรือว่าแผนพัฒนาภาวะผู้นำที่พบบ่อย8แบบออกมาแล้วก็ใช้ในการทดลองโดยในการทดลองนั้นนะคะมีผู้ร่วมการทดลองประมาณ 2,000 คนค่ะอาสนะการของผู้นำสมมุติที่ปรับพฤติกรรมตาม action plan หรือแผนพัฒนาตัวเองนั้นโดยบางคนได้รับข้อมูลว่าผู้นำเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบางคนได้รับข้อมูลว่าผู้นำเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปผลที่ได้นะคะก็สอดคล้องแล้วก็ยืนยันตามแนวความคิดที่เจอนะคะในการศึกษาครั้งแรกคือเมื่อผู้นำเปลี่ยนเร็วผู้คนมีแนวโน้มมองการเปลี่ยนนั้นว่ามันจริงใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปและการศึกษาอันที่3ค่ะเป็นการศึกษาสุดท้ายที่เขาศึกษาในเรื่องนี้นะคะก็ทำให้ประเด็นมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่านอกเหนือจากการดูในเรื่องของความเร็วในการเปลี่ยนแปลง

เขาไปเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งเข้ามาก็คือในเรื่องของตัวประเภทการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือเขาแบ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยออกเป็น2แบบแบบแรกคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างง่ายเช่นส่งวาระการประชุมล่วงหน้าแบบนี้เป็นเรื่องเชิงพฤติกรรมที่ทำได้ทันทีคือมันไม่มีผลกับในเรื่องของบุคลิกภาพหรือวิธีคิดลึกๆมากนักแบบที่สองคือการเปลี่ยนที่ยากกว่าเช่นเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นเปิดใจรับฟังมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนวิธีปฏิสัมพันธ์กับคนในทีมซึ่งเป็นเรื่องที่มันเป็นความเคยชินมันเรื่องเกี่ยวกับนิสัยเดิมของผู้นำนะคะนั่นคือจะแบ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสองแบบคือแบบนึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ในเรื่องที่มันง่ายอีกแบบนึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ยากพบว่านะคะถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ยากนะคะแล้วผู้นำเปลี่ยนเร็วนะคะผู้คนนะคะรอบข้างนั้นมีแนวโน้มจะมองว่าผู้นำไม่จริงใจในการเปลี่ยนแปลงนั้นหรืออย่างน้อยก็ไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะยั่งยืนนะคะอันผลต่อเนื่องคือพนักงานอาจจะไม่ค่อยอยากให้ฟีดแบ็กในอนาคตเพราะรู้สึกว่าฟีดแบ็กของเขาไม่ได้ถูกนำไปปรับใช้อย่างจริงจังเนี่ยค่ะก็เป็นจุดที่สำคัญนะคะว่าการเปลี่ยนเร็วไม่ใช่ปัญหาเสมอไปแต่ว่าเป็นการมันต้องมีอีกอิทธิพลหนึ่งที่เข้ามาก็คือในเรื่องของตัวชนิดของการเปลี่ยนแปลงด้วยที่จะมีผลทำให้เกิดในเรื่องของตัวความน่าเชื่อถือในตัวพฤติกรรมของผู้นำค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราจะมาสรุปงานวิจัยนี้นะคะให้สั้นนะคะให้สั้นๆจากการที่มีงานวิจัยหนึ่งอันแรกที่ทำกับนักเรียนปริญญาเอกแล้วก็อันที่สองทำกับผู้บริหารนะคะแล้วที่สามก็ทำนะคะในเรื่องของตัวดูในเรื่องของชีวิตการเปลี่ยนแปลงเข้าไปเนี่ยนะคะก็อาจจะพอสรุปได้สั้นๆว่าพนักงานไม่ได้ดูแค่ว่าผู้นำทำตามฟีดแบ็กหรือไม่แต่พนักงานดูด้วยว่าผู้นำเปลี่ยนจริงๆหรือเปล่าและสิ่งที่เป็นตัวส่งสัญญาณสำคัญอย่างหนึ่งก็คือความเร็วของการเปลี่ยนแปลงนะคือพูดง่ายคือถ้าเป็นเรื่องในการเปลี่ยนที่มันเป็นเรื่องง่ายๆการเปลี่ยนเร็วนะคะก็เป็นได้นะคะอย่างเช่นเริ่มส่งเอกสารก่อนประชุมเริ่มนัดหมายให้ชัดเจนมากขึ้นตอบอีเมลให้เร็วขึ้นแบบนี้เป็นการถ้าเป็นการเปลี่ยนแบบอย่างรวดเร็วอาจถูกมองว่าสนใจรับฟังแล้วก็มีการตอบสนองกับในเรื่องของฟีดแบคของตัวพนักงานแต่ถ้าเรื่องที่เปลี่ยนนั้นนะเป็นเรื่องที่มันมีมิติมีความยากเช่นรับฟังลูกน้องให้มากขึ้นนะคะลดความเป็น defensiveness เรื่องของการให้อำนาจทีมมากขึ้นการแสดงความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นหรือว่าการเปลี่ยนจากรูปแบบที่สั่งงานอย่างเดียวนะคะออกมาเป็นลักษณะที่โคชชิ่งแบบนี้ถ้าเปลี่ยนเร็วเกินไปอาจจะดูเหมือนว่าการแสดงเป็นการแสดงมากกว่าเป็นการเปลี่ยนจริงๆค่ะทำไมคนเราถึงรู้สึกแบบนั้นก็เหตุผลง่ายๆนะคะตามธรรมดาธรรมชาติเหตุผลหนึ่งก็คือคนเราก็มีความเชื่ออยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาง่ายๆคือลึกๆเรารู้อยู่ว่าคิดถึงตัวเราเองถ้าเราต้องเปลี่ยนเรื่องอะไรโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่แบบมันยากมันก็ต้องใช้เวลานะดังนั้นเนี่ยคนเวลาที่มองคนอื่นเวลาเปลี่ยนเขาก็จะอาจจะตัวเรื่องของตัวเองอ่ะเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบด้วยวันนั้นอย่างนั้นเวลาเรื่องใดๆที่คนมองว่าไม่น่าจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนมันเปลี่ยนเร็วไปเราก็จะถูกในเรื่องของเกิดข้อสงสัยในเรื่องของว่าเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเราเคยรู้จักใครสักคนว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยฟังแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเป็นคนเป็นนักฟังมากเลยถามคำถามดีแบบมากขึ้นยิ้มตลอดเวลาเห็นด้วยกับทุกอย่างเราอาจไม่ได้รู้สึกประทับใจทันทีแต่รู้สึกระแวงละนี่มันจริงหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งไปโดนตัวอะไรมามันจะเป็นได้นานแค่ไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นพูดง่ายเป็นเรื่องของความเคยชินในเชิงของพฤติกรรมแต่ว่าในทางกลับกันค่ะถ้าเราเห็นเขาเริ่มนะคะจากการฟังมากขึ้นทีละนิดนะคะโดยจากการเริ่มถามคำถามเริ่มขอเวลาคิดเริ่มกลับมาบอกกับทีมว่าได้ทบทวนอะไรและจะนะคะลองปรับอะไรในสัปดาห์หน้าคนก็อาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้พยายามที่จะเปลี่ยนด้วยใจจริงจากข้างในจริงๆดังนั้นสำหรับผู้นำนะคะ

เรื่องสำคัญไม่ใช่แค่การตอบสนองต่อฟีดแบคแต่ต้องบริหารความหมายของการตอบสนองด้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้นำต้องไม่เพียงทำแต่ว่าต้องทำให้คนเห็นว่าทำไมจึงทำและจะเห็นแนวโน้มในความสามารถในเรื่องของการที่จะรักษาหรือคงความเปลี่ยนแปลงนี้ระยะยาวได้ด้วยนะคะงั้นก็จากอันนั้นเป็นงานวิจัยคราวนี้เราเอางานวิจัยนั้นลองมาเอามาจะขยายเพิ่มเติมต่ออีกนิดนึงนะคะว่าเราจะนำมาใช้ปรับในองค์กรได้อย่างไรนะคะขอเสนอเป็นแนวทาง5ประการค่ะนะคะประการแรกนะคะเวลาที่ได้รับฟีดแบคมาอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธและอย่าเพิ่งรีบประกาศว่าจะเปลี่ยนทันทีคือไอ้พูดง่ายคือปฏิเสธเลยก็ไม่ดีนะคะทันทีไม่ดีประกาศว่าจะเปลี่ยนทันทีก็ไม่ดีผู้นำควรจะต้องใช้เวลากันนะคะในเรื่องของการที่จะต้องเอามาทบทวนนะคะโดยเฉพาะฟีดแบคที่กระทบกับตัวตนตัวเองอะค่ะคือคำว่าตัวตนนั่นคือสิ่งที่ตัวเองเป็นความเคยชินของตัวเองค่านิยมของตัวเองซึ่งหนึ่งสั่งเป็นเรื่องที่มันมีความลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นให้ตัดสินใจเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่เปิดโอกาสให้ทีมแสดงความคิดเห็นนะคะดังนั้นต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการเอาสิ่งนี้มาทบทวนนะคะพูดง่ายคือหยุดคิดสักนิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นอะไรนะนะคะเพราะจริงๆแล้วการที่เราไม่ได้ตอบรับเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นอีกอย่างนึงคือรอให้เกียรติกับฟีดแบคนั้นนะคะโดยการที่อาจจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่บอกเรื่องนี้ขอใช้เวลาในการทบทวนจริงจังแล้วเรากลับมาคุยกันในทีมอีกหน้าว่าจะปรับอย่างไรประโยคแบบนี้ก็ยังเราก็ส่งสัญญาณแล้วค่ะว่าเกิดการรับฟังไม่ได้ปัดตกในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แบบตอบสนองไปแบบให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยนะคะนั่นก็คือแนวทางปฏิบัติอันแรกอันที่สองค่ะนะคะก็คือแยกให้ออกว่าฟีดแบคนั้นเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องลึกนะคะมันเพราะไม่ใช่ฟีดแบคทุกอันที่ต้องเป็นมันเราจะแบบมีปฏิกิริยาอย่างเดียวกันในกับทุกฟีดแบคงั้นสมมุตินะคะถ้าเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ได้ยากอะไรสำหรับเราเช่นอยากได้อเจนดาก่อนการประชุมหัวหน้าก็สามารถตอบได้เลยได้เลยค่ะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเดี๋ยวส่งให้เลยอย่างน้อย1วันตามนั้นซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นควิกวินที่ควรทำเร็วเพราะว่าทำให้พนักงานเห็นว่าผู้นำรับฟังและลงมือทำจริงแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นฟีดแบคนะคะที่ว่าอยากให้หัวหน้าฟังดีๆเราไม่ตัดบทเร็วเกินไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นแนวทางในการสื่อสารที่ฝังอยู่ในวิธีการทำงานเดิมของตัวผู้นำดังนั้นเนี่ยแทนที่จะรีบตอบรับอย่างรวดเร็วอันนี้น่าจะต้องมานั่งคิดดีๆก่อนนะว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็อยากจะปรับจริงๆดังนั้นเดี๋ยวอาจจะเริ่มจากการประชุมครั้งต่อไปมีตั้งกติกากันดีไหมให้ทุกคนพูดจบก่อนแล้วที่หัวหน้าจะสรุปแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นผ่านไปจากการประชุมสัก2ครั้งนะคะเรามาเช็คกันว่าดีขึ้นจริงหรือเปล่าซึ่งนี่คือเห็นนะคะว่าเป็นเรื่องของการที่มีจังหวะมีแผนในเรื่องของการที่จะลงมือนะคะในเรื่องของการที่จะเอาฟีดแบคนั้นน่ะมาใช้ค่ะแนวทางที่3นะคะก็คืออธิบายเหตุผลนะคะของความเร็วในการเปลี่ยนแปลงถ้าผู้นำจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนเร็วต้องอธิบายให้ทีมเข้าใจว่าทำไมถึงเร็วเพราะอย่าลืมใช่ไหมคะว่าจากการวิจัยบอกว่าเวลาที่ผู้นำได้รับฟีดแบคมาแล้วเปลี่ยนเร็วเลยเนี่ยส่งผลให้บางทีผู้ตามไม่ได้มองเป็นเรื่องดีแต่มองเป็นเรื่องที่น่าสงสัยดังนั้นคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราเปลี่ยนได้เร็วนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการอธิบายสื่อสารด้วยว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องปรับเร็วนะคะเพราะว่าอะไรอย่างเช่นอาจจะกระทบกับลูกค้าโดยตรงเรามาลองเริ่มกันใหม่ลองวิธีใหม่ตั้งแต่ตรงนี้ดีไหมเพื่อจะดูว่าเวิร์กหรือเปล่าแล้วการทำแบบเนี้ยนะคะมันจะทำให้ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่เราลงมือทำเนี่ยมันดูไม่ฉาบฉวยด้วยมันมีเหตุผลมันมีขอบเขตมันมีการแสดงให้เห็นความที่แบบความตั้งใจแต่ว่ารู้ว่ามันทำได้เร็วรู้ว่ามันทำเร็วแต่ว่ามันมีความตั้งใจที่มาด้วยนะคะที่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทางที่4ค่ะก็คือการถามคำถามต่อก่อนที่จะลงมือทำนะคะคือก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยแทนที่จะตอบทันทีว่าโอเคต่อไปจะฟังให้มากขึ้นถ้าเกิดว่าจะต้อง

0: มีฟีดแบ็กว่าอยากให้ฟังมากขึ้นเพื่อนำมาถามว่านายกตัวอย่างหน่อยซิสถานการณ์เนี่ยมันรู้สึกว่าพี่ยังฟังไม่มากพอหรือช่วงไหนของการประชุมนะที่น้องๆรู้สึกว่าความเห็นในทีมยังไม่ถูกประมาณพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนะคะการถามเพิ่มเติมต่อกับฟีดแบ็กนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้สิ่งที่ผู้นำเข้าใจกับฟีดแบ็กนั้นน่ะมันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วสุดท้ายค่ะระวังในเรื่องของน้ำเสียงนะคะคำพูดแล้วก็ภาษากายเพราะว่าในทางปฏิบัตินั้นน่ะฟีดแบ็กเป็นเรื่องที่มีความเปราะบางมากคนให้ฟีดแบ็กก็ต้องใช้ความกล้าในการที่ต้องให้ฟีดแบ็กแล้วถ้าเกิดให้ฟีดแบ็กไปแล้วหัวหน้าเนี่ยมีน้ำเสียงแข็งหรือว่ามีสีหน้าแบบหรือว่าน้ำเสียงประชดประชันหรือสีหน้าที่ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้องระวังในเรื่องของการแปลความหรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นนะคะจากในเรื่องของการที่ใช้ฟีดแบ็กด้วยค่ะนะก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะคะดังนั้นแล้วนี่ก็เป็นข้อเรียกว่าข้อเสนอแนะแนวทางนะคะในเรื่องของการที่ผู้นำฟีดแบ็กที่ได้จากตัวลูกน้องมาเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่าจะทำให้เกิดผลที่มี impact ที่จริงจังอย่างไรเนี่ยก็อาจจะต้องอย่าลืมนะคะลองพิจารณาตามประเด็นที่ได้เรียนไปแล้วนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วก็คิดว่าเราสามารถสรุปนะคะในเรื่องของขั้นตอนง่ายๆนะคะที่จะไปปรับใช้คือขั้นแรกคือ acknowledge การรับรู้และขอบคุณขั้นที่2คือ clarity ถามต่อเพื่อความเข้าใจขั้นที่3คือ prioritize แยกแยะว่าเรื่องใดทำเร็วนะคะได้เร็วหรืออาจจะต้องเป็นเรื่องที่ใช้เวลาแล้วก็ขั้นที่4คือ communicate and follow through ก็คือการสื่อสารแล้วก็การติดตามด้วยค่ะนะคะใน4ขั้นตอนนี้ก็น่าจะช่วยนะคะให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นและสุดท้ายค่ะบทเรียนสำคัญของวันนี้นะคะก็คือการเป็นผู้นำที่รับฟังไม่ได้แปลว่าต้องรีบเปลี่ยนทุกอย่างที่ได้รับฟังมาแต่ต้องมีการตอบ2อย่างมีสติมีเหตุผลและมีความต่อเนื่องนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องง่ายก็ทำได้เร็วแต่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องลึกๆนะคะก็ต้องหยุดคิดทำความเข้าใจนะคะด้วยซึ่งจริงๆแล้วดิฉันชอบประเด็นนี้นะคะเพราะว่าในโลกการทำงานยุคใหม่เรามักให้คุณค่ากับความเร็วอะไรๆก็ต้องเร็วแต่สุดท้ายสิ่งนี้จะเห็นนะคะว่าไม่ใช่เร็วแล้วจะดีในทุกเรื่องบางเรื่องช้านะคะก็ดีได้เหมือนกันนะคะบางเรื่องเร็วบางเรื่องช้าค่ะนะคะก็นะคะก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะรายการ Innovative Wisdom นะคะก็ต้องนะคะลาไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าเพียงรีบเปลี่ยนเพื่อให้ดูว่ารับฟังแต่ใช้เวลาและมีแทคติกนะคะเพื่อให้การเปลี่ยนนั้นมีประสิทธิผลจริงจังขึ้นมาดิฉันพัศรีชมพูคำอาจารย์ประจำคณะภาคพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงานวิชิจุฬาขอขอบพระคุณทุกฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมาพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าทางสถานีวิชิจุฬา 100.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ์คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: ช่วงเวลา9:30 นไปจนถึง10:00 นเราอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการนี้ค่ะคลินิก101.5อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังค่ะที่รักสุขภาพดังนั้นคุณฟังที่ฟังกันอยู่ทั้งทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus คิดว่าทุกท่านน่าจะรอคอยท่านอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันแล้วนะคะเพราะว่าในทุกๆวันจันทร์ค่ะเราจะเจอกับท่านส่วนวันอังคารก็จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธพฤหัสศุกร์เป็นหน้าที่คุณรันนะคะดังนั้นคุณฟังจุดไหนตรงไหนที่ยังสงสัยกันนะคะก็สามารถที่จะฝากคำถามกันได้ทาง022183975-7ค่ะเดี๋ยวนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนะคะคือเทคนิคการแพทย์กุญแจแห่งประตูสุขภาพค่ะเนื่องด้วยว่าเรากำลังจะมาพูดถึงวันเทคนิคการแพทย์ไทยด้วยนะคะในวันนี้ค่ะอุ๋มได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทคนิคการแพทย์หญิงสุพันธิตราชาญประเสริฐซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำจากภาควิชาจุลทัศศาสตร์คลินิกคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนรับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะสวัสดีคุณอุ๋มค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะวันนี้เราชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวต้องบอกถึงความสำคัญของเรื่องนี้ที่เราชวนคุณฟังคุยกันก่อนนะคะอาจารย์คิดว่าทำไมคุณฟังจะต้องรู้เรื่องนี้และเรื่องนี้มีประโยชน์อย่างไรต่อคุณฟังบ้างคะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทยนะคะก็ขออนุญาตเล่าไปประวัติสั้นๆนิดนึงนะคะถึงวันเทคนิคการแพทย์ไทยซึ่งเดือนนี้เผอิญว่าเป็นเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทุกวันที่29มิถุนายนของทุกปีเนี่ยก็คือจะเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทยนะคะโดยเราก็ยึดตามวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะได้ทรงลงพระบรมพิชัยในพระราชกิจสิริกาแล้วก็จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็คือเป็นการก่อกำเนิดเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโดยที่วิชาชีพนี้ก็เป็นฟันเฟืองสำคัญทางด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นทางการแล้วก็มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพเพื่อควบคุมมาตรฐานโดยที่นักเทคนิคการแพทย์เนี่ยเราจะทำหน้าที่ในการตรวจนะคะวิเคราะห์สารน้ำแล้วก็สิ่งส่งตรวจทางห้องตรวจการนะคะเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยติดตามการรักษาแล้วก็ป้องกันโรคนะคะรวมทั้งบทบาทในเชิงรุกนะคะในการร่วมดูแลกับสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยนะคะเราจะเห็นว่าเกือบ7ทศวรรษนะคะที่วิชาชีพก็ได้ถือกำเนิดในประเทศไทยแล้วก็ก้าวมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการผลิตนักเทคนิคการแพทย์นะคะตลอดจนการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมุ่งมั่นนะคะด้วยลักษณะของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วยนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าสังคมณปัจจุบันนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2567เนี่ยเป็นปีที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะโดยที่มีสัดส่วนผู้มีอายุเกิน60ปีมากกว่า 20%โดยในประเทศไทยเนี่ยเองก็คือจะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีประมาณ14ล้านคนนะคะโดยจะพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นหญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ลักษณะของการเป็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีการอยู่คนเดียวมากขึ้นนะคะรวมทั้งก็คือจะมีรายได้จากบุตรหลานแล้วก็ประมาณ1ใน3นะคะที่ยังอาจจะต้องทำงานอยู่นะคะเราจะสืบเนื่องว่าจากว่าaging society ที่กำลังพบอยู่นะคะรวมทั้งในการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัยเนี่ยเราจะเห็นเทรนด์ว่าในการแนวคิดที่การที่มีอายุยืนนะคะที่เราจะต้องเน้นเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยหรือว่า longevity เนี่ยนะคะเป็นคอนเซปต์ที่การดูแลสุขภาพในปัจจุบันนะคะนอกจากบอกว่าเราจะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็คือมี lifespan แล้วนะคะก็คือต้องมีลักษณะของ health span นะคะก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็มีเป็นผู้สูงอายุที่อย่างมีคุณภาพนะคะโดยที่อาจจะมีการดูแลในเชิงสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคการแพทย์ก็คือถือว่าเป็นกุญแจสำคัญหลักนะคะในการร่วมดูแลในเรื่องของสุขภาพของประชาชนด้วยค่ะ
0: จนถึงใช้หัวข้อนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆค่ะผู้ฟังดังนั้นผู้ฟังถ้าหากว่ามีคำถามสงสัยก็สามารถฝากกันไว้ที่ทัน022183975 3975-7กันได้นะคะพอพูดถึงชื่อหัวข้อที่เราคุยกันนะคะเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนเนาะว่าทำไมถึงเป็นกุญแจแห่งประตูสุขภาพล่ะคะอาจารย์
1: ค่ะก็เนื่องด้วยลักษณะของนะคะเทคนิคการแพทย์นะคะก็คือจะมีลักษณะสำคัญหลักก็คือในการตรวจแล้วก็วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเวลาสมมุติเราไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลนะคะก็คืออาจจะไม่ได้เห็นนะคะในส่วนของการตรวจสุขภาพนะคะในห้องปฏิบัติการนะคะจะอาจารย์ก็เลยจะขอว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าจริงๆแล้วคือในหมวดหมู่ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะเรามียูนิตไหนกันบ้างนะคะก็คือจะมีการตรวจทางด้านโลหิตวิทยานะคะเราอาจจะเห็นนะคะในใบที่เป็นผลเลือดนะคะก็คือจะมีการตรวจเรื่องความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะมีการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางนะคะติดตามการติดเชื้อหรือว่าการวินิจฉัยโรคที่มีความผิดปกติทางด้านไขกระดูกอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะมีการตรวจทางด้านเคมีคลินิกนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นนะคะเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีค่าภาวะความผิดปกติทางด้านไขมันหรือว่าการทำงานของตับของไตนะคะต่างนะรวมทั้งจะมีด้านอื่นๆที่เราจะมีการตรวจนะคะก็คือมีการตรวจทางด้านจุลชีววิทยาคลินิกนะคะซึ่งก็คือเป็นการตรวจเพาะเชื้อนะคะความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะต่างๆนะคะรวมทั้งการตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยานะคะการตัดตรวจหาเชื้อต่างๆนะคะอย่างเช่นการตรวจพวกนะคะไวรัสต่างๆนะคะอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบหรือว่าแม้กระทั่งการตรวจทางด้านเกี่ยวกับพวกไวรัสที่เกี่ยวกับโควิดนะคะซึ่งจริงๆเทคนิคการแพทย์ก็คือเป็นด่านหน้านะคะในการดูแลประชาชนด้วยนะคะรวมทั้งการตรวจทางด้านปัสสาวะอุจจาระนะคะแล้วก็คือการตรวจพวกสารพิษต่างๆในร่างกายนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่สะท้อนอีกอย่างนึงในการดูแลนะคะเรื่องของสุขภาพประชาชนเราจะเห็นว่าในการที่บอกว่าตรวจวินิจฉัยนะคะจากห้องแลบแล้วเนี่ยเราก็คือจะพบว่าทำไมนะคะก็คือสิ่งที่เราได้รับจากการตรวจเนี่ยนะคะจะไปช่วยลดหรือว่าเป็นการเปิดนะว่าเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเพราะดังนั้นก็คือพอเราตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คือสามารถที่จะดูได้ว่าเรามีความเสี่ยงของโรคต่างๆหรือเปล่านะนอกจากว่าเป็นการสกรีนนิ่งแล้วเราก็คืออาจจะมีการตรวจนะที่ยืนยันว่าเป็นโรคนั้นหรือเปล่านะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือการตรวจก็คือช่วยสนับสนุนในการวินิจฉัยแล้วก็เป็นการติดตามทางด้านสุขภาพนะเพราะฉะนั้นคือเป็นข้อสำคัญที่บอกว่าสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายเนี่ยการตรวจสุขภาพหรือว่าการดูแลร่างกายตั้งแต่เบื้องต้นนะคะก็คือช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการที่เราจะไปเจอโรคต่างๆเหล่านั้นนะคะมีความรุนแรงมากขึ้นก็คือในเชิงที่มีการป้องกันนะคะหรือว่าในการที่แบบว่าลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเทคนิคการแพทย์ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อป้องกันโรคนะคะเนื่องจากว่าบทบาทอีกบทบาทนึงก็คือการให้ความรู้สู่ประชาชนในการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้านนะคะรวมทั้งมีการวิจัยนะคะหรือว่าค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในการที่ส่งเสริมนะคะในการตรวจวิเคราะห์นะคะหรือว่าในการเป็นพื้นฐานนะคะสำคัญในการเชิงดูแลด้านสุขภาพนะคะดังนั้นก็คือสามารถที่จะบอกได้ว่าเทคนิคการแพทย์ก็คือเป็นกุญแจสำคัญนะคะแห่งประตูสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับสหวิชาชีพค่ะ
0: หลักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคงอยากจะรู้แล้วล่ะนะคะว่าคุณฟังจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการตรวจเลือดนู่นนี่นั่นนะคะพอพูดถึงแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะอยากรู้แล้วว่าต้องมีขั้นตอนยังไงและบางคนไม่สามารถที่จะตรวจได้ด้วยเพราะอะไรด้วยค่ะอาจารย์เชิญเล่าตรงนี้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพนะคะก็คือควรจะมีการรับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็คืออย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คือจะมีเรื่องของการงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพนะคะสำหรับในการตรวจทางด้านการวัดความดันโลหิตนะคะก็คือจะมีก่อนวัดความดันโลหิตเนี่ยนะคะก็คือจะไม่ควรดื่มกาแฟนะคะเครื่องดื่มบำรุงกำลังหรือว่าที่มีคาเฟอีนนะคะแล้วก็รวมทั้งนะไม่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ไม่เครียดไม่โกรธ นะคะนอกจากนี้แล้วก็คือจะ

0: ก็เลยขอให้ความรู้นิดนึงในเพิ่มเติมในส่วนของที่บอกว่าการตรวจเลือดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในการงดน้ำงดอาหารเนี่ยนะคะมีความสำคัญกับการตรวจประเภทใดบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการตรวจน้ำตาลในเลือดนะคะนอกจากนี้แล้วก็คือใช้ในเรื่องของการตรวจระดับไขมันในเลือดนะคะส่วนการตรวจเลือดอื่นๆเช่นการตรวจพวกความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการทำงานของตับหรือของไตเนี่ยไม่จำเป็นต้องงดอาหารนะคะส่วนที่เป็นประเด็นความรู้ของทางด้านสภาเทคนิคการแพทย์นะคะก็คือจะมีการเพิ่มเติมข้อความนะคะให้กับนะคะผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพนะคะว่าเราสามารถที่จะงดน้ำนะงดอาหารซึ่งจากเดิมเราอาจจะคุ้นชินกับคำนี้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คืออยากให้ปรับนะคะก็คือเป็นว่างดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดนะคะยกเว้นน้ำเปล่านะคะซึ่งสามารถที่เราจะสามารถดื่มน้ำเปล่านะคะได้ตามปกตินะคะซึ่งตรงนี้คำว่าน้ำเปล่าเนี่ยก็คือหมายถึงว่าน้ำบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีรสไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่มีส่วนผสมอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของสภาเทคนิคการแพทย์นะคะที่เราต้องการสื่อสารให้กับประชาชนได้รับทราบนะคะ
1: อันนี้สำคัญเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายท่านนะคะเพราะว่าบางท่านก็งดไปหมดเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ทานยานะก็ต้องงดน้ำก็เลยงงกันใหญ่ว่าเอาแล้วตกลงงดอะไรกันบ้างนะคะอาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะ
0: ค่ะไม่มีผลต่อค่าค่ะค่ะสามารถที่จะดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกตินะคะ
1: การตรวจสุขภาพประจำปีนี่สำคัญเลยค่ะบางท่านมีคำถามบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยสามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้หลายๆครั้งหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ค่ะทีนี้วอร์ดดิ้งที่บอกว่าเราเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมคะก็คือเป็นค่าอย่างน้อยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีลักษณะอาการบ่งชี้หรือว่ามีอะไรที่บอกว่าเพิ่มเติมเราก็คือสามารถที่จะไปตรวจนะสุขภาพได้นะคะดังนั้นการที่บอกว่าเราสังเกตนะอาการโดยทั่วไปนะคะของมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเราก็คือสามารถที่จะไปตรวจสุขภาพได้นะคะการเช็คอัพนั้นคือเป็นอาจจะอยากให้เป็นการตรวจโดยประจำปีนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นการตรวจพิเศษอื่นๆนะคะหรือว่ามีอาการอะไรที่ค่อนข้างที่บ่งชี้ว่ามีความติดในร่างกายนะคะก็ขอเชิญชวนแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ควรตระหนักแล้วก็สำคัญนะคะในเชิงสุขภาพที่เราจะมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพด้วยค่ะ
1: สิ่งที่เทคนิคการแพทย์ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเรารู้แล้วล่ะนะคะว่าพอพูดถึงเทคนิคการแพทย์ก็คืออยู่ในแลบแต่นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยค่ะยังมีอะไรอีกคะอาจารย
0: ์ค่ะขอเสริมเพิ่มเติมก็คือจะเป็นในการให้บริการในการตรวจทางด้านงานธนาคารเลือดนะคะแล้วก็ทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตที่เราเรียกกันว่าบัตรแบงค์นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการตรวจคัดกรองหมู่เลือดนะคะอย่างเช่นมีกรุ๊ปนะที่เป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B นะหรือว่าเป็นการตรวจที่หมู่เลือดที่เป็น RH ต่างๆนะคะแล้วก็มีการทดสอบความเข้ากันได้นะกรณีที่มีการบริจาคเลือดนะคะหรือว่ากรณีที่บอกว่าผู้ป่วยต้องการรับเลือดนะคะนอกจากนี้แล้วก็คือจะมีการเตรียมพวกส่วนประกอบของเลือดต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือสำหรับรองรับในเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าผู้ที่เป็นอคิวบัตลอสก็คือสูญเสียเลือดได้เยอะนะคะในส่วนนี้เราก็คือจะมีการทำแมทช์เลือดให้นะคะในเรื่องของการที่บอกว่านำไปใช้กับผู้ป่วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็คือจะมีในเรื่องของการมีบทบาทหน้าที่นะคะในการควบคุมคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมมาตรฐานนะคะในเรื่องของเครื่องมือแล้วก็คือชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพราะฉะนั้นคือส่วนนะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สู่ประชาชนเนี่ยนะคะผลแลบเราก็คือต้องได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะมีการควบคุมคุณภาพแล้วก็คือเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยผู้ป่วยนะคะแล้วก็คือจะมีเรื่องของการจัดเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆนะฮะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็คือการกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอันตรายจากห้องปฏิบัติการด้วยนะคะส่วนอันอื่นๆนะฮะที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็บทบาทที่สำคัญของเราก็คือในเรื่องของการค้นคว้าแล้วก็คือพัฒนา นะวิธีการตรวจวิเคราะห์โรคใหม่ๆนะรวมถึงมีการทดสอบทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์อื่นๆนะเพื่อใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพแล้วก็เพื่อป้องกันโรค

0: ้กับประชาชนนะคะ
1: วันเทคนิคการแพทย์บ้างวันเทคนิคการแพทย์ปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์
0: วันเทคนิคการแพทย์ไทยนะคะก็คือจะตรงกับวันที่29มิถุนายนของทุกปีนะคะ
1: ซึ่งก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะซึ่งโดยปกติ
0: อีก1สัปดาห์ค่ะค่ะ
1: จะมีสิ่งพิเศษนะคะรอประชาชนอยู่เสมอเลยนะคะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะสำหรับวันเทคนิคการแพทย์ไทยในปีนี้นะคะของทางคณะสาวิทยาศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็คือจะมีการจัดงานนะคะโดยที่จะมีการตรวจสุขภาพฟรีครบวงจรนะคะภายใต้ชื่องานว่าตรวจสุขภาพฟรีครบวงจรใส่ใจสุขภาพประชาชน2569นะคะโดยที่จะจัดในวันที่ในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนะคะที่ลานกิจกรรมของ MBK Avenue นะคะชั้น G ศูนย์การค้ามาบินคลองนะคะหรือว่า MBK Center ของเรานะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีเรื่องของการตรวจเลือดนะคะเพื่อประเมินสุขภาพนะก็คือจะมีการตรวจที่สำคัญนะคะหลายตัวด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือฮีโมโกลบิน A1C นะคะก็คือเป็นการตรวจประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะคะมีการตรวจวิตามินดีนะคะก็คือใช้ในการประเมินระดับวิตามินซึ่งเป็นวิตามินดีในร่างกายนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันรวมทั้งการทำงานของร่างกายโดยรวมด้วยนะคะส่วนการทดสอบอีก2อันซึ่งสำคัญนะคะก็คือการตรวจฮอร์โมนซิสเตอีนแล้วก็การตรวจพวกลิปิดโปรไฟล์ให้กับประชาชนนะคะก็คือเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะแล้วก็ดูเรื่องระดับไขมันนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคนะคะ
1: อันนี้สามารถตรวจได้ทุกคนเลยไหมคะอาจารย์
0: ทางนะคะก็คือจะมีการประชาสัมพันธ์นะคะทางFacebook ของคณะนะคะแล้วก็คือมีให้ลงทะเบียนเข้ามานะคะก็คือบริการประชาชนนะคะก็คือขอเชิญชวนนะคะแล้วก็นอกจากการตรวจสุขภาพแล้วก็คือจะมีบริการทางด้านสุขภาพอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็คือการรับให้คำปรึกษานะคะโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือเป็นนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นคณาจารย์ของในหลักสูตรนะคะรวมทั้งมีการให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการนะคะการให้คำแนะนำทางด้านการออกกำลังกายแล้วก็จะมีเวทีของการสัมมนาอัปเดตความรู้ทางด้านสุขภาพใหม่ๆด้วยนะคะ
1: ซึ่งในวันนั้นนะคะคุณฟังก็จะได้เจอกับนักเทคนิคการแพทย์จริงๆนะคะโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้เจอเลยใช่ไหมคะเพราะว่าท่านก็จะนั่งอยู่ในแลบนะคะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของนักเทคนิคการแพทย์นะคะก็คือให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์นะทางด้านห้องปฏิบัติการนะคะ
1: และสามารถที่จะตรวจได้ทุกเพศทุกวัยเลยไหมคะอาจารย์
0: ตรงที่เราให้บริการตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนที่อาจจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะคะก็คือจะมีจำนวนแต่ว่าในส่วนของการให้คำปรึกษาหรือว่าเวทีสัมมนาเนี่ยนะคะก็คือขอเรียนเชิญทุกคนนะคะคือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะคะคือสามารถที่จะมาร่วมกับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ได้ค่ะ
1: ก็จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนนะคะการลงทะเบียนก็ง่ายๆเลยนะคะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook นะคะจะย้ำอีกทีได้ไหมคะ Facebook อะไรนะคะ
0: เป็น Facebook ของคณะสหวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: ค่ะจะสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปแล้วเจอเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของเทคนิคการแพทย์ดูสิคะคุณฟังตอนนี้เนี่ยถ้าคุณฟังสงสัยนะคะว่าสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรนะคะไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลเนี่ยมางานวันนี้เลยนะคะ29มิถุนายนนะคะก็จะได้เจอกับอาจารย์ด้วยไหมคะเนี่ย
0: ค่ะคือวันเทคนิคการแพทย์เป็นวันที่29นะคะแต่ว่าในส่วนของการให้บริการประชาชนเนี่ยเราจัดในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมค่ะก็คือในโอกาสที่เป็นสัปดาห์เทคนิคการแพทย์ด้วยค่ะค
1: ่ะนะคะก็คงจะได้พบได้เจอกันแน่นอนเลยนะคะอันนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณฟังเชิญได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะคะก็คือร่วมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็ในนามของนักเทคนิคการแพทย์คนหนึ่งนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าเราสามารถที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้นะคะเพื่อเป็นการนะมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็คือขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็คือมีสุขภาพดีแบบ longevity นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค

0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: หมดเวลาของคลินิก 100.5 วันนี้ลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็หลายๆท่านนะคะที่เคยฝากคำถามกันไว้เป็นยังไงบ้างผมว่าหลายท่านน่าจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทคนิคการแพทย์หญิงสุพันธิตราชาญประเสริฐซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำนะคะจากภาควิชาจุลทัศน์ศาสตร์คลินิกคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านมาคุยกับพวกเราอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะและในวันนี้ถือโอกาสเลยเนาะเป็นวันที่เราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันเทคนิคการแพทย์ด้วยเป็นวันสำคัญอย่างที่อาจารย์กล่าวเลยละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้คุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังคลินิก 100.5 กันได้นะคะผ่านช่องทางเดิมเนาะทาง FM 100.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.thรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพรุ่งนี้มาเจอกับอาจารย์เภสัชกรดร.วิรุณนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548

0: จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวามัยตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: สุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งพบกันเป็นประจำที่นี่ครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มกับเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆนะคะเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะอยู่กับอ้อมอรดาสุคนทศิษย์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะนำพาเอาเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับเรื่องราวของน้องหมากันค่ะกับเพจหมากระสอบเรื่องราวจะเป็นยังไงที่มาที่ไปของเพจหมากระสอบเกิดขึ้นได้อย่างไรใครกันนะที่เป็นผู้ก่อตั้งเพจหมากระสอบวันนี้เราจะได้คุยกันในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้

0: รู้จักกับอีกหนึ่งเพจนะคะที่ดูแลน้องหมานะคะนั่นก็คือเพจหมากระสอบค่ะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แม่อ้อจากเพจหมากระสอบค่ะสวัสดีค่ะแม่อ้อค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากมากเลยทราบว่าภารกิจล้นตัวภารกิจแน่นทั้งวันเลยในการดูแลน้อง
1: ๆก็ต้องมีดูแลด้วยหลายๆตัวค่ะทั้งหมาทั้งแมวเลย
0: ค่ะงั้นต้องให้แม่อ้อช่วยแนะนำตัวเองรวมถึงแนะนำเพจหมากระสอบให้ได้รู้จักกันค่ะว่าเพจหมากระสอบนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: ก็ถ้าเกิดชื่อจริงชื่อสุรินีนะคะสนะสมบัติสกุลชื่อเล่นชื่ออ้อนะคะเป็นเจ้าของเพจหมากระสอบค่ะก็เพจของเราเนี่ยปีนี้ก็เข้าปีที่11แล้วนะคะเราทำมาเริ่มต้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่ป่ารกร้างแล้วก็จะมีคนเอาหมาเอาแมวมาปล่อยเรื่อยๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราสงสารเราก็เริ่มให้ข้าวแต่ว่าการให้ข้าว มันก็เป็นเหมือนปลายทางเพราะจริงๆต้นทางเนี่ยมันอยู่ที่การคุมจำนวนประชากรตัดตอนดังนั้นเราก็เลยเริ่ม ตอนนั้นมันมี Facebook มีอะไรแล้วเราก็ได้เจอกับคนมากมายที่สามารถช่วยเราในการที่จะหาคุณหมอหรือทีมสัตวแพทย์มาลงทำหมันในพื้นที่ได้ก็เลยทำให้เราเริ่มทำหมันพอเริ่มทำหมันเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีลูกหมาเดินเต็มไปหมดเลยเขาหน้าตาน่ารักมากในมุมของคนรักสัตว์ก็จะเห็นว่าเขาน่ารักดีเราก็เลยลองเริ่มจากการที่หยิบเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยค่ะมาโพสหาบ้านวิเวลาที่เราหาบ้านได้เราก็จะรู้สึกว่ามันดีจังเลยเพราะว่าหนึ่งเขาได้ออกไปอยู่กับบ้านที่เรียกว่าบ้านเรียกว่าครอบครัวมีคนดูแลให้ข้าวให้น้ำมีที่หลบฝนหลบแดดส่วนในพื้นที่ตรงนั้นก็มีจำนวนสัตว์ที่ลดลงเพราะว่าเรานำเด็กออกไปข้างนอกนั่นก็ยิ่งทำให้ชุมชนเนี้ยค่อยๆลดจำนวนสัตว์จรเร็วขึ้นนะคะถ้าเราเริ่มทำพอเราเริ่มทำตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำเพจหรอกเราก็ทำด้วยตัวเราเองแล้วก็พอเราทำไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเรารู้จักคนมากขึ้นเราสามารถทำอะไรที่มากขึ้นได้แล้วก็เปิดกว้างขึ้นดังนั้นเราก็เลยโอเคมาเริ่มคิดว่าจะทำเพจแต่ยังไม่มีโอกาสหรอกค่ะแต่ก็มาเจอน้องกระสอบที่ชื่อตามนี้เลยไปช่วยเขามาเป็นหมาที่ถูกคนเนี่ยค่ะเอาใส่ถุงกระสอบถุงปุ๋ยอะค่ะแล้วก็มัดถุงแล้วก็ทิ้งไว้ในเข่งที่ใส่ดินแดง
0: ฮะใช่มัดถุงด้วยเหรอคะ
1: ใช่มัดถุงค่ะถ้าเกิดว่าไปดูบนหน้าเพจอะค่ะจะมีเห็นภาพน้องที่เราใส่เอาไว้ให้อยู่ก็คือเรียกว่าคนที่เอามาทิ้งเนี่ยมีน้องสองตัวนะคะก็เขาคิดว่าคงว่าหวังให้ตายใช่ใช่หวังให้ตายเลยแน่ๆเลยค่ะก็คือพอเราช่วยมาเสร็จตอนที่ไปถึงเนี่ยน้องก็เริ่มที่จะลิ้นม่วงแล้วเพราะว่าเขาน่าจะอยู่นานเพราะว่าเราเนี่ยจากบ้านเราไปถึงที่เกิดเหตุก็คือนานเหมือนกันค่ะชั่วโมงนิดๆไปถึงแล้วก็ไปตัดถุงแล้วก็เอาออกมาแต่ตอนนั้นอ่ะคือเขาไม่มีแรงสู้แล้วแหละแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้เห็นหน้าเราก่อนคืออันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราอุปโลกหรือคิดไปเองแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันเหมือนหมาค่ะที่เขารู้ว่าคนไหนให้ข้าวให้น้ำแมวก็เช่นกันใครที่ดูแลเขาก็เหมือนเขาจะจำหน้าเราได้แล้วก็พอเราช่วยมาเสร็จเราก็คือก็หาบ้านเหมือนเดิมนะคะก็คือหาไปแล้วก็เหมือนหน้าช่วงระหว่างที่รอบ้านนะคะเขาอยู่กับเราน่าจะ4เดือนได้แล้วก็ได้ครอบครัวใหม่พอได้ครอบครัวใหม่ไปก็ครอบครัวใหม่บอกว่าเขาดูมีความกังวลเขาไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่ทำอะไรเลยอยู่แต่หน้าประตูคุณเขาก็รักสัตว์อะค่ะเขาก็มีความกังวลเขาก็เลยบอกเราว่าเนี่ยเขาน่าจะเลือกบ้านแล้วหรือเปล่าก็คือเขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่กับคุณคนนั้นโอเคเราก็เลยโอเคถ้าเขากังวลเราก็ไปรับกลับมาประมาณนี้จ้ะพอกลับมาเสร็จมันก็เหมือนมีเรื่องราวอีกที่จะบอกว่ากระสอบเป็นคนที่มีสตอรี่เยอะมากมันก็เลยทำให้เราได้เริ่มทนก็คือเขาอะพอดีเขาด้วยความที่เขาติดเรามากเขาขี้กลัวค่ะเราไปทุบละเราไปไหนเราก็จะเอาติดรถไปด้วยแล้วก็พอดีว่ามันมีเหตุบังเอิญว่าเราจะต้องไปจอดรถไกลเราก็ให้เพื่อนของเราช่วยจุงเขาเอาไว้แต่ว่าเขาไม่เห็นเราอะค่ะแป๊บเดียวเลยเขากลัวมากเขาก็กัดมือเพื่อนแล้วก็วิ่งลงถนนแล้วก็รถชนแล้วก็หายไปเลยเราก็ตามหาค่ะแล้วก็ในช่วงตามหาก็มีการบนอันนี้อยากจะเล่าเพราะว่าเราเชื่อนะว่ามันมีจริงๆเราบนค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเจอเขาอะเราจะกินมัง

0: หนึ่งเดือนแล้วก็จะไม่หาบ้านให้เขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อทางใจของใครหลายๆคนซึ่งเขาก็เลือกทำแบบนั้นแล้วเราก็บอกว่าเราจะไม่หาบ้านถ้าเราเจอเขาแต่เราก็ได้เจอเขาจริงนะแต่หลังจากหายไปประมาณสัก8 หรือ 9 วันนี่แหละค่ะ
1: โอ้นานเหมือนกันอืม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็มีบาดแผลเยอะจากที่โดนรถชนนะคะก็คือถึงกระดูกก็ต้องพาไปรักษามันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องดูแลรักษาเขาอีกมันก็เลยยิ่งทำให้เหมือนเขายิ่งรู้สึกว่าเราคือเหมือนเซฟโซนมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็มีเขาเป็นตัวแปรในการช่วยว่าโอเคเนี่ยมันมีหมาที่มันต้องการความรักต้องการใครสักคนที่จะปกป้องจริงๆนะดังนั้นเด็กๆที่เราเจอข้างนอกเขาก็อาจจะอยากมีโอกาสแบบกระสอบก็เลยทำให้เราอะโอเคคิดเพจนี้ขึ้นมาว่าเราควรจะทำเพจนี้เพื่อส่งต่อชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์จรหรือสัตว์ที่มีเจ้าของที่เจ้าของไม่พร้อมจะดูแลแล้วซึ่งตอนนี้ค่ะในบ้านเรามีจำนวนมากขึ้นสูงจนน่ากลัวมากจริงๆค่ะ
1: อ๋อค่ะคือถ้าพูดถึงว่าถ้าสำหรับคนรักสัตว์ด้วยกันนี่เนาะเข้าใจเห็นภาพเลยแหละนะนะพูดมานิดนึงนี่เห็นภาพปูฉากฉากได้เลยแหละ
0: เพราะว่าเราอยากให้แบบทุกคนหันมาเห็นว่าจริงๆแล้วว่าค่ะเรื่องของสัตว์จรสัตว์มีเจ้าของที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าสัตว์จรสามารถสร้างปัญหาสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลของสัตว์หรือเรื่องการรบกวนการใช้ชีวิตของคนในสังคมนั้นๆเพราะว่ามันมีปัญหาให้เราเห็นในทีวีในสื่อออนไลน์หรือทุกแพลตฟอร์มอะค่ะซึ่งมันก่อให้เกิดความเกลียดชังในคนและสัตว์ค่อนข้างมากดังนั้นเราเนี่ยค่ะอยากเป็นหนึ่งคนที่ร่วมรณรงค์ในการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงเมื่อเราพร้อมเลี้ยงแล้วเลี้ยงให้เขาอยู่ในความดูแลของเราไม่สร้างภาระต่อสังคมและเราควรที่จะควบคุมประชากรสัตว์จากบ้านเราก่อนเพราะถ้าเราไม่ควบคุมเขาจะเพิ่มจำนวนโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราคิดว่าเราสามารถที่จะแยกสัตว์เพศผู้เพศเมียได้ไม่ทำให้เขาเกิดลูกหลานแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะการทำหมันมันดีนะคะมันช่วยคุมประชากรและป้องกันโรคที่จะเกิดมาทางอวัยวะสืบพันธุ์ได้ด้วยค่ะ
1: ตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวน้องหมาน้องแมวตัวนั้นๆด้วยเนาะ
0: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆอย่างที่เราอยากจะฝากก็คืออาจจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องการอยู่ร่วมกันของคนเพราะทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่เพจเนี่ยต้องบอกว่าอยากจะพูดอยากจะประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูงเพราะว่าคนไทยยังมองว่าสัตว์เป็นสัตว์อยู่มากบางคนคิดว่าหมาหนึ่งตัวคือหมาที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแต่จริงๆแล้วถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะบางคนมีมุมมองทัศนคติตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเราหรือรุ่นทวดเราก็จะคิดว่าสัตว์อย่างเช่นสุนัขอาจจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเลี้ยงไว้จับโจรส่วนแมวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้จับหนูเลี้ยงไว้คราบสัตว์ที่เราไม่พึงประสงค์ออกจากบ้านแต่จริงๆแล้วอะค่ะอะไรที่มากมายกว่านั้นอย่างเช่นสัตว์ถามว่าเลี้ยงไว้จับโจรได้ไหมไม่ผิดหรอกค่ะคุณทำแบบนั้นได้คุณคิดแบบนั้นได้แต่เขาควรได้สวัสดิภาพในสิ่งที่เขาควรจะได้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนประจำปีอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะนะคะที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือสิ่งสำคัญที่เราอยากรณรงค์และอยากให้ทุกท่านเนี่ยหันกลับมามองเขานะคะไม่ใช่คุณบอกว่าคุณเลี้ยงเขาเพื่อจับโจรแต่คุณให้เขากินเศษอาหารเหลือจากคุณกินสิ่งที่คุณคิดว่าคุณกินไม่ได้แล้วคุณทิ้งแล้วดังนั้นอย่าคิดแบบนี้ค่ะคุณกินไม่ได้เขาก็กินไม่ได้เช่นกันอยากให้มองว่าสุนัขคือเด็กเล็กๆคนนึงที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณคือคนที่จะหยิบยื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เขาดังนั้นแบ่งใจของคุณแค่เพียงแบบเที่ยวนึงก็ได้ดูแลเขาให้เหมือนคนแล้วกันค่ะคนที่มีชีวิตที่มีความรู้สึกนะคะอย่าทุบตีเขาเลยเนาะเพราะว่าเขาเจ็บนะเขารู้สึกแบบเขารู้สึกอยู่ในใจนะเอาว่าเขาคิดได้ค่ะแล้วก็ต่อให้คุณตีเขาจะตายบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังรักคุณแล้วก็ยังเลือกที่จะอยู่กับเจ้าของสังเกตไหมคะหมาบางตัวเนี่ยถูกเจ้าของตีหนักๆเขาก็ไม่เคยที่เราหันมาแหวงกัดเลย
1: ใช่
0: เอาว่า มันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนควรจะปรับความคิดของตัวเองนิดนึง มันจะดีต่อสัตว์มากแล้วก็เรื่องสำคัญมากๆก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นต้องบอกว่าทางเพจเราเนี่ยเน้นเรื่องการหาบ้านใช่ไหมคะเราก็จะมีกฎระเบียบในการหาบ้านของเราซึ่งกฎระเบียบของเราอะค่ะมันจะไม่ถูกใจหลายๆคนเราถูกตำหนิในหลายๆครั้งแต่เราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะตั้งไว้เป็นมาตรฐานดีกว่าเพื่ออะไรเพื่อให้สัตว์นั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่ในครอบครัวนั้นได้จนวันสิ้นอายุไขอย่างเช่นอะไรอย่างทุกวันนี้ค่ะกฎข้อนึงของเราสำคัญมากก็คือบ้านที่จะขอรับอุปการะเด็กๆจะต้องเป็นบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่ปลอดภัยคืออะไรบ้านหลังนั้นไม่จำเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องหลังใหญ่แต่บ้านหลังนั้นจะต้องมีถ้าเป็นสุนัขควรจะมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อไม่ให้สัตว์ตัวนั้นออกไปสร้างภาระทางสังคมภาระสังคมอย่างเช่นอะไรบ้างทุกวันนี้ค่ะสุนัขออกไปวิ่งกัดคนไปวิ่งกวดมอเตอร์ไซค์ไปไล่กัดไก่ไล่กัดแมวของชาวบ้านซึ่งสาเหตุเหล่านี้มันส่วนมากจะเป็นในพื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งก็เข้าใจได้ว่าบางทีชาวบ้านอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่บ้านมีพื้นที่เขาเรียกว่าที่ดินในจำนวนที่กว้างมากการสร้างรั้วมันอาจจะเกินจากปัจจัยนะคะแต่ว่าเราก็ถ้าเราจะเลี้ยงจริงๆอะค่ะเราก็ควรจะทำเป็นคอกหรือพื้นที่จำกัดสักเล็กน้อยเพราะทุกวันนี
1: ้
0: ปัญหาอยากยกตัวอย่างในเคสกรณีของน้องไซเบเรียนตัวหนึ่งเมื่อสักปลายปีที่แล้วที่ถูกคนใจร้ายเอาน้ำมันราดแล้วเผา
1: อ
0: ันนี้น่าสงสารนะที่รัชกาลที่10ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะรับเป็นเจ้าของเคสแล้วก็จะดูแลน้องคนนี้แต่ว่าน้องมีชีวิตที่สั้นเกินไปนะคะ
1: น้องเสียชีวิต
0: เขาใช่ค่ะน้องเสียชีวิตก่อนดังนั้นอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่ดีมากๆอย่างเช่นอะไรเจ้าของตั้งต้นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งต่อน้องให้กับบุคคลนี้ซึ่งเป็นเจ้าของสุดท้ายแต่การหาบ้านด้วยความที่มองเพียงว่าเขาดูเป็นบุคลากรที่มีความรู้และอาจจะเลี้ยงสัตว์ได้แต่พื้นที่อยู่อาศัยอาจจะยังไม่ใช่สักทีเดียวสำหรับสายพันธุ์ที่ดื้อแบบนี้ดังนั้นสุนัขจึงออกจากตัวบ้านและไปทำร้ายสัตว์ของคนอื่นซึ่งพ่อบอกว่าพ่ออยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็พ่อเห็นถึงสิ่งที่คิดว่าบางครั้งมันก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะถ้าเจ้าของควบคุมสัตว์ได้ดีเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของตัวเองแล้วไม่ให้น้องหลุดออกไปกัดไก่ของคุณลุงที่เป็นผู้ทำร้ายน้องนะคะมันก็จะไม่ทำให้น้องไซเบเรียนตัวนี้เสียชีวิตสัตว์ก็คือเขาก็คือเด็กเล็กๆคนหนึ่งเขาจะพูดเสมอเขาคือเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่เขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ดังนั้นเขาก็จะออกไปใช่เขาจะออกไปท่องเที่ยวของเขาเขามีความสุขของเขาแต่เมื่อเขาเห็นสิ่งเคลื่อนไหวที่ตัวเล็กกว่าแล้วเขาอยากจู่โจมเขาก็กระทำสิ่งที่ไม่ควรแล้วคนที่เสียใจก็คือเจ้าของสัตว์ที่สิ่งที่เขารักเช่นกันอันนี้ในมุมอ้อพูดว่าในมุมคนที่ยืนตรงกลางนะคะเขารักไก่ของเขาดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขากำลังสูญเสียสิ่งที่เป็นความรักของเขาแต่เขาก็ไม่ควรที่จะทำร้ายน้องด้วยการกระทำที่โหดร้ายเกินไปแบบนี้
1: ซึ่ง
0: ดังนั้นถ้ามันไม่เริ่มหนึ่งคนเรื่องเลวร้ายเหล่านี้มันจะไม่ตกเป็นทอดทอดต่อไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะดังนั้นก็โกรธนะคะที่เจ้าของเลี้ยงไม่ดีโกรธที่คุณลุงคนนั้นทำร้ายแต่ผู้ที่รับเคราะห์คือสัตว์ที่พูดไม่ได้ค่ะดังนั้นทำไมเพจถึงรณรงค์มากในเรื่องของการที่เราควรจะคัดเลือกและคัดสรรสายพันธุ์บ้านว่ามันเหมาะสมกันหรือไม่ว่ามันจะมีเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียในอนาคตได้หรือไม่ดังนั้นอยากให้ทุกคนที่ติดต่อมาที่เพจในการรับอุปการะสัตว์หนึ่งชีวิตอยากให้คิดนะคะว่าทางเพจไม่ได้ดูแคลนหรือดูหมิ่นว่าบ้านของคุณเล็กบ้านของคุณไม่มีรั้วแล้วคุณอยู่ในฐานะที่จนเพราะว่ามีคนใช้คำพูดนี้กับอ้อบ่อยครั้งมากอ้อบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าบ้านคุณไม่มีรั้วแล้วคุณเป็นคนจนไม่ใช่แต่บางครั้ง

0: บางสายพันธุ์มันอาจจะไม่เหมาะกับบ้านที่ไม่มีรั้วก็ได้หรือถ้าคืออย่างบางทีคุณอยู่คอนโดคุณอยากได้สไตรบีเรียนหรืออยากได้โกลเด้นมันไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะใช่เขาโซนมากเขาหอนแล้วพอถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วคุณบอกคุณเลี้ยงได้คุณยืนยันที่จะเอาโอเคเราเคยทดลองค่ะเราอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับโอกาสนั้นแต่พอเมื่อถึงเวลาคุณเอาไปเลี้ยงจริง
1: ๆ
0: เสียงกลิ่นแล้วก็ความซนมันทำลายข้าวของในห้องคุณคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นหมาที่แย่เขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณโทรมาตำหนิเราว่าหมามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: คือทุกอย่างหมาผิดหมดดังนั้นอ้อก็จะกลับไปคำถามเดิมว่าอ้อเคยแนะนำคุณแล้วว่าอาจจะไม่เหมาะใช่หรือไม่เขาบอกก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นั่นไงคะทุกอย่างมันก็ตีวงกลับมาทุกอย่างมันอ้อเบี่ยงเขาออกไปจากตัวแต่ก็ต้องกลับมาหาอ้ออยู่ดีในวันข้างหน้าดังนั้นนับจากนั้นเราเหตุการณ์ต้องบอกว่าเราเคยลองผิดลองถูกมาทุกอย่างแล้วเราถึงรู้ว่าโอเคสิ่งเหล่านั้นมันจะต้องกลับมาเป็นกฎและข้อบัญญัติของเราอย่างจริงจังจริงจังใช้คำว่าจริงจังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กๆอะค่ะต้องย้ายบ้าน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมันควรจะจบที่บ้านหลังแรกหลังเดียวซึ่งเขาพร้อมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยทางการเงินปัจจัยทางที่อยู่อาศัยหรือความพร้อมของเจ้าของจริงๆนะคะทางเหตุจึงอยากจะให้ผู้ติดต่อเนี่ยเข้าใจนิดนึงเราไม่ได้อยากดึงเด็กๆคนไหนไว้กับเราเลยเราพยายามบอกว่าเราเป็นเพียงเหมือนเนอร์เซอรี่ดีกว่าเขาจะแทนตัวเองว่าตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่พวกเขามาพักพิงกับเราเพียงชั่วคราวค่ะแล้วก็เมื่อเขาเจอคนที่ใช่พ่อแม่ที่ถูกชะตาจริงๆในวันนั้นเด็กๆจะต้องออกจากอกของเราเพราะว่าเราอยากมีชีวิตส่วนตัวในวันข้างหน้านะคะเราช่วยเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็อนาคตเราก็ต้องไปใช้ชีวิตของเราเราช่วยได้เท่านี้จริงๆเราไม่สามารถจะมาอุ้มพวกเขาเอาไว้ได้จนแบบโอ้วันที่เราแก่หลังค่อมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไหวหรอกค่ะเราเลี้ยงแบบรับผิดชอบดีกว่าเลี้ยงแบบพอดีเลี้ยงแบบพอดีอ่ะกำลังดีน่าจะดีที่สุดค่ะ
1: ว่าค่ะเพราะงั้นจริงๆเราก็ต้องช่วยกันเนาะคือคนนี่แหละนะต้องถ้าฟังจากที่แม่อ้อพูดเนี่ยถึงความในใจถึงประสบการณ์ทุกอย่างเนาะจากการดูแลน้องๆมาทั้งน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาคือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันกับเรานะแล้วก็ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยซึ่งเป็นคนเนี่ยก็จะรูปแบบนึงนะในการใช้ชีวิตโดยธรรมชาติของน้องหมาน้องแมวก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่แตกต่างไปถ้าเกิดว่าเรานำเขามาอยู่ด้วยนะก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีการฝึกมามีการฝึกบ้างนะคะต้องมีการฝึกให้เรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะทั้งเขาและเรานะทั้งน้องๆแล้วก็ตัวคนเลี้ยงเองด้วยที่สำคัญเรื่องของอาณาบริเวณนะอันเนี้ยคือถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยอยู่กันเนี่ยวิ่งกันยังไงก็ได้อันนั้นโดยธรรมชาติเนาะแต่พอมาอยู่เป็นสังคมสังคมของความเป็นคนเนี่ยมันมีรั้วรอบขอบชิดอาณาบริเวณแล้วเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมกับเราเนี่ยเขาไม่ได้รักน้องหมาน้องแมวเหมือนกันทุกคนเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนกันหมด
0: ใช่ค่ะคำนี้ของคุณอ้อมดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เขาเคยพูดว่าเหมือนที่คนจะเปรียบเทียบว่าสัตว์เลี้ยงของเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมากๆเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าอ้ออยากยกตัวอย่างเมื่อกี้เรายกสังคมของคนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่กว้างขวางไปแล้วคราวนี้เรากลับมาในพื้นที่ของหมู่บ้านณปัจจุบันคนอยู่ในกรุงเทพเองหรือเขตปริมณฑลเนี่ยจะมีหมู่บ้านอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะมีไลน์กลุ่มของนิติหมู่บ้านซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าปัญหาหลักใหญ่ๆที่นิติหรือว่าลูกบ้านทะเลาะกันก็คือการปล่อยน้องแมวออกนอกตัวบ้านไปขับถ่ายบ้านคนอื่นซึ่งเอาจริงๆยกตัวอย่างจากคนรู้จักของเราเขาก็จะมาปรึกษาว่าอย่างเงี้ยเขาจะแจ้งใครได้บ้างให้มาจัดการกับแมวเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าแมวตัวนั้นเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านคนที่จะต้องดูแลก่อนเลยจะต้องเป็นนิติจะต้องกำราบลูกบ้านให้อยู่เพราะว่า มันจะมีกรณีเนี่ยค่ะคุณคนนี้ที่แจ้งที่มาปรึกษาเราเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์และเขาไม่ได้รักสัตว์เลยแต่ทุกเช้าเขาต้องตื่นมาเก็บมูลของแมวซึ่งเหม็นมากและบนหลังคารถหน้ากระโปรงรถมีรอยแมวลื่นลงมาแล้วเป็นรอยขูดทุกวัน
1: ขึ้นไปเยี่ยมชมตอนกลางคืนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ซึ่งเขาพูดว่าถ้าเขาทำการจับมันใส่กรงแล้วเอาไปทิ้งเลยได้หรือไม่เขาบอกว่าถ้าเราถามว่าผิดไหมจริง

0: เนี่ยมันเป็นบ้านของคุณมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างแต่ถ้าถามหลักสัจธรรมหลักมนุษยธรรมอ้อก็จะพูดว่าเราเริ่มจากตามหาเจ้าของก่อนดีไหมแล้วก็เหมือนเรียนปรึกษาเจ้าของว่าทำยังไงดีคุณทำอะไรได้บ้างแต่คำตอบที่เจ้าของตอบมากับไม่น่ารักเลยค่ะคือเจ้าของบอกว่าอ๋อเป็นแมวของบ้านผมเองแต่ว่าน้องชอบอิสระผมก็เลยปล่อยเขาออกไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเขากลับมาบ้านเขาก็กลับมาเองแต่มันไม่ได้ไงคะถ้าคุณปล่อยเขาออกไปคุณคิดว่าเขาต้องการความสุขต้องการอิสระแล้วคุณถามเพื่อนบ้านหรือยังว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเป็นสุขหรือเขาเป็นทุกข์ในการเลี้ยงสัตว์ของคุณเพราะว่าไม่มีใครเอ็นดูแมวของคุณทุกคนหรอกแล้วถ้าวันนึงแมวของคุณหายไปคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าแมวตัวนั้นอาจจะถูกอันนี้เราพูดในมุมที่อ้อเคยเจอเลยนะถูกวางยาเบื่อบ้างหรืออาจจะถูกจับใส่กรงแล้วเอาไปทิ้งวัดเพราะความโมโหเพราะความโกรธในแบบในระดับที่เขาไม่สามารถจะทนได้แล้วซึ่งมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเรื่องเหล่านี้ดังนั้นผู้ที่รับเคราะห์ก็กลับมาเป็นคนเดิมก็คือสัตว์ซึ่งเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเฮ้ยฉันทำผิดหรอฉันทำอะไรไม่ดีหรอฉันปวดฉันก็ขับถ่ายฉันอยากมีที่นอนฉันก็นอนซึ่งอยากให้ทุกคนทุกสังคมค่ะช่วยกลับมาแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างหน่วยงานรัฐเองคุณมีส่วนสำคัญในการเป็นตัวแปรในการให้ประชาการประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งอย่างในเรื่องของกฎหมายกฎข้อบัญญัติที่กำลังจะออกซึ่งจริงๆออกมาแล้วตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นบังคับใช้ซึ่งอาจจะบังคับใช้จริงในปีหน้านะคะในเรื่องของจำนวนสัตว์ต่อหนึ่งหลังคาเรือนว่าจะต้องมีเท่าไหร่และจะต้องมีการฝังไมโครชิปให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณซึ่งทางเพจเห็นด้วยนะคะในการฝังไมโครชิปว่าเรามีการแสดงตัวตนว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมีเจ้าของเป็นใครเกิดปัญหาแล้วเจ้าของจะทำอย่างไรอันนี้จำเป็นมากแต่ในเรื่องของจำนวนปริมาณก็ยังมองว่ามันอาจจะอารมณ์อร่วยสักนิดนึงเพราะว่าถ้าในมุมคนหาบ้านเนาะเราก็รู้สึกเสียใจนิดนึงว่าถ้าคุณจำกัดปริมาณว่าโอเคอย่างยกตัวอย่างคืออันนี้อ้อไม่ได้ไปพาดพิงตรงนั้นแค่ยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าบ้าน50ตารางวาสามารถเลี้ยงได้แค่1ตัวก็ถามว่าอนาคตการที่ตัดถูกทิ้งตัดจรกำเนิดเกิดขึ้นดังนั้นเขาไม่มีโอกาสเลยนะคะที่จะมีครอบครัวใหม
1: ่ซึ่งก็ต้อง
0: ทำให้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่จริงๆเอาว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่ง
1: ศักยภาพ
0: เราอาจจะลดหย่อนในศักยภาพของโอเคเจ้าของบ้านมีอาชีพอะไรมีรายรับเท่าไหร่สามารถควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายได้ใช่ไหมดูแลเขาได้จริงไหมสองถ้าคุณมีเพิ่มอาจจะมีถ้าสมมติว่ารัฐอาจจะทำงานร่วมเขตหรือองค์กรที่หาบ้านไม่ว่าจะเป็น NGO หรืออะไรก็ตามว่าเวลาผู้คนที่รับอุปการะสัตว์เลี้ยงของคุณไปแล้วอาจจะมีข้อเอกสารแล้วก็มีข้อกำหนดว่าถ้าเกิดคุณรับเพิ่มแล้วมันนอกเหนือจากข้อบัญญัติคุณจะต้องดูแลเรื่องของเสียงและกลิ่นไม่ให้กระทบเพื่อนบ้านอย่างไรบ้างหรืออะไรแบบนี้ซึ่งผู้รับเลี้ยงจะต้องเซ็นเอกสารยินยอมในข้อกำหนดเหล่านี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับหน่วยงานที่หาบ้านและสัตว์จรได้ดีขึ้นอีกสักนิดนึงอยากให้ตรงนี้ค่ะหน่วยงานรัฐลองนำไปพิจารณาร่วมในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้มีบางคนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ข้อบัญญัติออกไปอะค่ะต้องบอกว่าทางเพจเนี่ยมีการติดต่อเข้ามาจะบอกว่าน่าจะเกิน50ท่านติดต่อมาว่าอะไรเนี่ยค่ะพอดีที่บ้านเลี้ยงอยู่หมาและแมวเกินกว่าจำนวนที่รัฐออกกฎหมายมาเรากลัวว่าเราจะถูกจับจะขอให้ช่วยเอาไปทั้งหมดเลยได้ไหมคะเขาบอกเดี๋ยวก่อนคุณต้องใจเย็นๆนะคะกฎออกมาแต่ไม่ใช่ให้คุณเอาไปทิ้งหรือเอาไปส่งต่อคุณต้องกลับไปอ่านก่อนถ้าคุณเลี้ยงก่อนที่บทมันอยากจะออกข้อกฎหมายจะออกคุณไม่ผิดค่ะคุณไม่ต้องกังวลคนไทยเป็นคนที่บางทีตื่นเขาเรียกว่าตื่นกระหนกกับสิ่งที่ได้ฟังได้ยินมาโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเราก็ต้องคอยมาเหมือนกำลังเราพยายามเรียกว่าเราต้องให้ความรู้เขาร่วมไปด้วยอะค่ะว่าแต่ยังยินนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ไขอย่างนี้ คุณเรียนได้นะคะไม่ต้องกัง

0: วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ามันน่าจะไม่ใช่อ้อคนเดียวน่าจะมีหน่วยงานรัฐเองแล้วก็มูลนิธิที่ช่วยสัตว์ที่ใจดีทุกๆที่อะค่ะน่าจะได้รับข้อมูลเดียวกันน่าจะได้มีคนติดต่อไปในลักษณะคล้ายๆกันเกือบจะเยอะเลยแหละออกคิดว่านะคะดังนั้นทุกคนนะคะน่าจะเป็นกระบอกเสียงในการบอกเขาให้เขาทราบว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปนะคะตอนนี้เรายังเรียนได้อยู่ค่ะอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลแล้วมันเริ่มต้นแค่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะเขตอื่นยังไม่มีดังนั้นชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลหรือรอบปริมณฑลอย่าเพิ่งกังวลหรือตื่นตระหนกไปค่ะค่อยๆรับสารแล้วก็รับข้อมูลจากทางรัฐอย่างถูกต้องนะคะจะดีที่สุดเลยจ้ะ
1: ตรงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวที่แม่อ้อฝากทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับเรื่องราวของการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะซึ่งก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมดในสังคมนะโดยเฉพาะคนเลี้ยงนี่แหละที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวที่อยากพูดคุยสนใจนะคะหรืออยากจะอุปการะน้องหมาน้องแมวเนาะไปอยู่ร่วมบ้านกับเราเนาะแน่นอนต้องมีความพร้อมก่อนนะคะไปศึกษาข้อมูลกติกาเนาะของเพจต่างๆรวมถึงเพจหมากระสอบด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกับแม่อ้อได้เนาะพูดคุยแบ่งปันปรึกษาขอคำแนะนำกันได้ที่เพจหมากระสอบค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแม่อ้อมากๆเลยนะแม่อ้อจากเพจหมากระสอบกับเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ในสโมสรคุณสุขวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcastเปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังเรากันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้หรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งวันนี้อยู่กันกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เรามีเรื่องของอาหารที่ทุกคนต้องรู้จักอย่าง French fries มันฝรั่งทอดเนี่ยอันเนี้ยมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่เมืองหลวงแห่ง French fries จะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าก่อนอื่นชวนคุณผู้ฟังไปไกลๆกันก่อนไปไกลในที่นี้คือไปดวงจันทร
4: ์
3: ก็ได้ยินกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะว่าสหรัฐทำโครงการ Artemis ก็ไปดวงจันทร์มารอบ2แล้วไปแบบยังไม่ได้ลงจอด
4: เขาก็คาดหวังกันว่าจะลงจอดได้ในเร็วๆนี้
3: ก็ไปโคจรไปส่งอะไรไปแล้วเดี๋ยวแผนต่อไปส่งมนุษย์ไปแล้วก็วันหนึ่งก็ไปลงจอดแหละแต่ทีนี้มิติที่

0: าสนใจก็คืออาจจะไม่ใช่อาร์ทิมิสโดยตรงเนาะแต่เป็นเรื่องของการแบบแผนการไปตั้งฐานบนดวงจันทร์
1: ใช่คือจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันแย่งชิงอิทธิพลกันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนพื้นโลกเท่านั้นคือไปถึงอวกาศแล้วเพราะว่าคือถ้าติดตามข่าวในช่วงหลายปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นความก้าวหน้าของหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนในเรื่องของการไปศึกษาอวกาศการไปท่องอวกาศเพราะอย่าลืมว่าอย่างสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ซึ่งจีนไม่สามารถเข้าไปใช้ได้เพราะว่าโดนห้าม
0: ค่ะ
1: เมื่อโดนห้ามจีนก็ทำโดยการที่ไปสร้างสถานีอวกาศของตัวเองแล้วก็มีการทำการทดลองอะไรหลายๆคนก็เลยจับตามองในเรื่องของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของโครงการอวกาศของจีนซึ่งก็มีการอัดฉีดเยอะเพราะว่าจริงๆคือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยโครงการอวกาศมันไม่ได้แค่เรื่องที่ว่าเราไปค้นหาสิ่งใหม่ๆในอวกาศเท่านั้นไงคือมันเป็นเรื่องของสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องของกลาโหมก็ได
0: ้ณวันนี้มันเป็นแบบนั้นไปแล้วไม่ใช่การศึกษาวิทยาศาสตร
1: ์ธรรมดามันคือเป็นเรื่องของกลาโหมก็ได้การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพราะว่าถ้าคุณใช้ระบบดาวเทียมคุณใช้การโจมตีที่มันต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องอวกาศเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: การยิงขีปนาวุธอะไรต่างๆการพึ่งพิงพวกแบบดาวเทียมและอะไรอื่นๆเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอวกาศที่เกี่ยวโยงกับกลาโหมบนโลกแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยมันเกี่ยวกับการที่คุณไปนอกโลกคุณไปหาทรัพยากรคุณไปพัฒนาอะไรหลายๆอย่างซึ่งอุตสาหกรรมที่มันตามมาสืบเนื่องจากการไปสำรวจอวกาศเนี่ยมันมีไงก่อนหน้านี้ที่เราเห็นชัดเจนคือการท่องเที่ยว
0: อ๋อใช่ลืมคิดไป
1: เพราะว่าตอนนี้คือช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา2-3 ปีเองมั้งที
0: ่ 2-3 ปีนี่แหละ
1: มีการแข่งขันกันพาไปทัวร์อวกาศอะคุณแล้วไปกันบ่อยๆแล้วก็เงียบไปสักระยะหนึ่งละ
0: อาจจะยังไม่ได้ไปไกลมากไงแบบออกไปแค่แบบแตะขอบอวกาศอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็อีกหน่อยมันก็ไปแล้วค่ะอีกหน่อยมันก็ไปถึงดวงจันทร์อะไรอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: แล้วคือมันก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ช่วงนึงเลยนะตอนนั้นที่บริษัทเดี๋ยวก็ SpaceX เดี๋ยวก็ Blue Origin เดี๋ยวก็ Virgin Atlantic
0: ใช่
1: เ
0: งียบไปแล้วนะ
1: ใช่เขาก็ยังมีการพัฒนาแหละแต่ตอนนั้นที่มันเป็นข่าวเพราะว่าเขาก็แบบเปิดตัวโครงการอะไรแบบนี้ไงคะแต่คือตอนนี้โฟกัสเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่แค่การทัวร์อวกาศละมันไปถึงเรื่องการตั้งฐานบนดวงจันทร์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีความพยายามในการกลับไปศึกษาดวงจันทร์เพิ่มมากขึ้นของแต่ละประเทศคือไม่ใช่แค่สหรัฐกลับไปอะใช่แต่ว่าสหรัฐกลับไปหลังจากที่เริ่มเห็นว่าประเทศต่างๆให้ความสนใจกับดวงจันทร์เพิ่มมากขึ้นอย่างจีนโครงการของจีนในเรื่องของการไปดวงจันทร์ค่อนข้างชัดเจนเพราะอย่าลืมว่าจีนเองก็เป็นชาติแรกที่ไปสำรวจด้านมืดของดวงจันทร
0: ์
1: ไปลงจอดอันนี้คือเป็นใช้โลเวอร์นะคะไม่ได้เป็นคนจีนยังไม่ได้ส่งคนขึ้นไปแต่จีนมีแผนที่จะส่งคนขึ้นไปเหยียบดวงจันทร
0: ์
1: ภายในปี2030
0: แต่ในเรื่องของการส่งโลเวอร์ส่งเครื่องจักรไปเนี่ยก็หลายรอบแล้ว
1: ใช่ไปเก็บตัวอย่างเป็นอะไรต่างๆกลับมาที่โลกมาศึกษาอะไรอย่างเงี้ย
0: ตัวอย่างจากด้านมืดของดวงจันทร์ก็จีนก็เป็นเจ้าแรกนะที่ได้ไป
1: ใช่ใช่ก็คือมันตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้สหรัฐรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องส่งอาร์ทิมิสเปิดโครงการอาร์ทิมิสเพื่อกลับไปดวงจันทร์ในรอบหลาย10ปีหลังจากที่ไม่ได้ไปมานานแล้วก็ทิ้งเขาไปนานมันไม่ใช่แค่นั้นคือการไปดวงจันทร์มันอาจจะต่อยอดไปดาวอังคารได้ด้วย
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นแบบป้ายแวะพัก
1: ทานสิบ
0: เป็นจุดเหมือนจุดพักรถเวลาเราเดินทางเนาะ
1: คือเนื่องจากโลกไปดาวอังคารมันไกลแล้วการจะใช้พลังงานทรัพยากรต่างๆในการทำให้เราส่งยานอวกาศไปถึงเนี่ยมันอาจจะลำบากหรือเปล่าหรือมันอาจจะต้องใช้อะไรที่มันพิเศษมากขึ้นหรือเปล่าเพราะคุณอย่าลืมว่าการที่คุณเอาพลังงาน
0: อ
1: ะเอาเรียกอะไรเชื้อเพลิงขึ้นไปเพื่อขับเคลื่อนให้คุณบินไม่ได้เนี่ยมาพร้อมน้ำหนัก
0: แล้วก็ความเสี่ยง
1: ดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีฐานถ้าคุณไปแวะดวงจันทร์ก่อนแล้วคุณอาจจะทำอะไรก็ได้อะแล้วค่อยบินไปต่อมันจะง่ายมากขึ้นหรือไม่ดังนั้นเรื่องของการสร้างฐานบนดวงจันทร์มันเลยถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้มีการบอกว่าจะไปตั้งโรงแรมตั้งที่

0: ที่พักคือในกรณีที่ถ้าเราพัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้วถึงขั้นหนึ่งแต่ตอนนี้ที่เราจะมาพูดเนี่ยเราจะพูดแค่ไม่ได้พูดถึงในส่วนของการท่องเที่ยวแต่พูดถึงเป็นโครงการในการสำรวจดวงจันทร์ด้วยนั่นก็คือการที่สหรัฐเขาเปิดแผนมาว่าจะมีการตั้งฐานบนดวงจันทร์คือมีการพูดเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่าสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยแผนที่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะด้านนึงสหรัฐบอกว่าสหรัฐจะตั้งฐานดวงจันทร
1: ์
0: อีกด้านจีนจับมือกับรัสเซียจะตั้งฐานด้วยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือเหมือนกับเป็นคือมองในด้านหนึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นการแข่งขันกันของสองขั้วมหาอำนาจเปล่า
1: ในอีกจุดหนึ่งที่แบบนอกจากแข่งกันในด้านต่างๆในโลก
0: ใช่คือ
1: ไปถึงนู่น
0: พอคือตอนนี้ ISS เนี่ยถือเป็นความร่วมมือของสหรัฐกับรัสเซียแล้วก็ในหลายๆชาตินะแต่จีนก็จะแยกออกมาเพราะเขาโดนไม่ให้ใช้แต่ในส่วนของฐานบนดวงจันทร์เนี่ยที่มีการวางแผนก็คือหลักๆจะเป็นอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มของสหรัฐกับกลุ่มของจีนรัสเซียซึ่งการเปิดฐานของนาซาเนี่ยที่บอกว่ามีแผนแต่รายละเอียดเพิ่งชัดเจนคือเพิ่งมีการประกาศเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือนาซาเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะเรื่องของแผนการในการสร้างฐานบนดวงจันทร์ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นฐานแบบถาวรคือไม่ใช่การแบบสร้างชั่วคราวอ่ะคือทำแบบเป็นฐานถาวรแห่งแรกของประเทศที่อยู่บนนั้นแล้วเขาคุยด้วยว่าน่าจะเป็นฐานแรกของมนุษยชาติซะด้วยซ้ำแล้วจะไปตั้งอยู่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นะคะหลังจากมีการอัดฉีดงบประมาณทำโครงการเนี่ยหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้คือเขามองว่าอะไปตั้งฐานโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างโครงการของเขาจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันคุณแล้ว3ระยะเนี่ยจะอยู่ภายใต้โครงการของ Artemis คือ Artemis เป็นร่มใหญ
1: ่
0: มิชชั่นที่ไปดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่ในร่มของ Artemis ทั้งหมดแล้ว Artemis จะแบ่งเป็นโครงการของการส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ส่งคนไปเหยียบส่งคนไปบินส่งคนไปตั้งฐานอันนี้ก็คืออยู่ในโครงการภายใต้Artemis
1: ก็นับเป็นตัวเลขเอานึก
0: ใช่ว่าเป็น Artemis 1 2 3 4จะไปทำอะไรซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มอย่างที่คุณวินิถาบอกว่าส่งไปแล้วไปวนแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปลงเสร็จพอเริ่มมีการตั้งฐานเขาจะทยอยส่งของเป็นคาร์โก้เอาของไปลงสร้างเป็นฐานคืออย่างที่บอกว่า3ระยะของโครงการสร้างฐานบนดวงจันทร์เนี่ยระยะแรกเขาบอกว่าจะเริ่มเลยนะคะไปจนถึงปี2029ตอนนี้2026 27 28 29ประมาณอีก3 ปีนับจากนี้เขาบอกว่าโครงการเนี่ยจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะเน้นไปที่การส่งนักบินอวกาศแล้วก็ระบบหุ่นยนต์ชุดแรกๆเข้าไปใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร
1: ์
0: แผนที่เขาบอกว่าจะไปเหยียบดวงจันทร์ส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยตามโครงการของ Artemis เนี่ยเขาคาดว่าน่าจะไปถึงภายในปี2028ก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละในช่วงของระยะหนึ่งของการตั้งฐานจบที่2029ไปวางโครงสร้างไปดูเริ่มเป็นรูปเป็นร่างส่งคนไปดูแล้วระยะที่2 NASA ประเมินว่าจะอยู่ในกรอบเวลาช่วงปี2029ถึง2032ช่วงนั้นทำอะไรเขาบอกว่าจะเป็นช่วงของการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
1: บนดวงจันทร
0: ์บนดวงจันทร์แน่นอนเวลาคุณมีฐานคุณต้องมีอะไรอ่ะคุณต้องมีที่พักให้นักบินอวกาศมีที่พักมนุษย์อยู่ได้คุณต้องมีระบบไฟคุณต้องปั่นไฟคุณจะปั่นไฟบนนั้นได้ยังไงมันมีการคิดเอาไว้หลายอย่างว่าจะใช้อะไรเป็นพลังงานบนนั้นปกติบ้านเราอยู่บนพื้นโลกก็ใช้น้ำมันแก๊ส
1: แสงอาทิตย์
0: ลมอยู่บนนู้นเนี่ยเขามองว่ามันจะมี2พลังงานหลักๆที่จะใช้คือแสงอาทิตย์โซล่าเอาโซล่าไปตั้งกับอีกส่วนหนึ่งคือนิวเคลียร
1: ์ใช้พลังงานนิวเคลียร์ไฮโดรเจนอาจจะอันตรายไปหน่อยไม่มีน้ำไง
0: ใช่คือน้ำมันหายากคือน้ำถ้าจะมีคือเก็บไว้กินดีกว่า
1: จริง
0: คือบนนั้นเขามองว่าอาจจะมี2ระบบที่จะคิดเอาไว้ก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของแสงอาทิตย์กับนิวเคลียร์คือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เขาจะสร้างในช่วงระยะที่2เนี่ยนอกจากเรื่องของระบบพลังงานแล้วเนี่ยเขาจะสร้างเครือข่ายการขนส่งคือการเดินทางบนนั้นแน่นอนมันก็น่าจะต้องมีระบบอะไรบางอย่างอาจจะเป็นโลเวอร์ซึ่งโลเวอร์มีพัฒนาหลายรุ่นนะคะคือตอนนี้ NASA เองเปิดบิดคือให้ไปประมูลแล้วก็จัดทำโครงการก็มี

0: บริษัทที่เข้าร่วมที่เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันหลายเจ้าเหมือนกันที่เข้าไปทำโลเวอร์เพื่อใช้ในภารกิจบนดวงจันทร
1: ์
0: คือโลเวอร์ในที่มันไม่ใช่แค่โลเวอร์คนนั่งอย่างเดียวมันเป็นโลเวอร์ขนของด้วย
1: มันต้องมีหลาย

0: บริษัทนี้ A B C D E พัฒนาระบบขึ้นมาแล้วใครรับสัมปทานตัวไหนไปอะนะคะมีระบบเครือข่ายขนส่งมีระบบเทคโนโลยีการขุดเจาะทรัพยากรด้วยเพื่อที่ว่าอะถ้าคุณไปใช้ชีวิตอยู่บนนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่นั้นระยะที่3เขาประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2032เป็นต้นไปนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขามองว่ามนุษย์น่าจะเริ่มไปอาศัยระยะยาวบนนั้นได้แล้วเพราะเขาจะมีแบบที่พักอาศัยเอ่ยอะไรเอ่ยให้ใช้งานจุดที่น่าสนใจอย่างที่บอกเรื่องของโรเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้ามนุษย์เราไปอยู่แล้วมันต้องมีการเดินทางหลายแบบอ่
1: ะ
0: เขาก็เลยมีการพัฒนาระบบที่มันจะใช้บนนั้นเนี่ยหลายรุ่นด้วยกันคือไม่ใช่แค่โรเวอร์ที่มีล้อเท่านั้นเขาพัฒนาไปถึงสิ่งที่เรียกว่าฮอปปิ้งโดรน
1: โดรน
0: ฮอปที่กระโดดอ่ะฮอปอ่ะคือโดรนของเขาเนี่ยมันจะเป็นโดรนที่คุณผู้ฟังนึกถึงสภาพพื้นผิวดวงจันทร์ตะปุ่มตะป่ำเน
1: า
0: ะ
1: ครุขระมีอุปสรรคเยอะ
0: ดังนั้นเนี่ยโรเวอร์ของคุณเนี่ยล้อของคุณเนี่ยจะเป็นแบบไหนคือในการพัฒนาแล้วถ้าล้อของคุณมันไปในบางจุดไม่ได้คุณจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อสำรวจยังไงตัวช่วยก็คือฮอปปิ้งโดรน
1: แรงโน้มถ่วงเขาน้อยด้วยนี่
0: ใช่มันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบเขาข้ามพื้นผิวที่มันล้อมันวิ่งไม่ได้อะแล้วก็เข้าไปเก็บข้อมูลแล้วก็กระโดดออกมา
1: แล้วก็คงจะเปลืองพลังงานน้อยถ้าไม่ได้ฮอปกระโดดจะหลุดวงโคจรไปเลย
0: ใช่ก็ต้องกระโดดอยู่ในระยะหนึ่งอะแต่คือตอนนี้เขากำลังพัฒนาอยู่นะคะยังเป็นแค่แบบแปลนอยู่ว่าเราจะมีอะไรบ้างในฐานแห่งนี้
1: เหมือนเป็นไอเดียใช่ไหมยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่าง
0: แต่เขามีทำแบบพิมพ์เขียวมาแล้วนะ
1: คือเป็นภาพกราฟิก
0: มีไทม์ไลน์มีกราฟิกเลยว่าถ้าฐานบนดวงจันทร์คุณจะมีในลักษณะไหนแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่เขาจะใช้ที่ฐานเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าลูน่าเกตเวย์ด้วยลูน่าเกตเวย์เหมือนเป็นสถานีอวกาศขนาดย่อมที่เขาจะบินอยู่บริเวณวงโคจร
1: ของดวงจันทร
0: ์ของดวงจันทร์เพื่อคอยส่งสัญญาณคือปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่โลกใช่ไหมเราส่งยานอวกาศไปตัวที่ใช้ติดต่อก็คือ ISS
1: ค่ะ
0: ที่จะคอยรับส่งสัญญาณกับทางเฮดควอเตอร์ศูนย์ที่พื้นโลกกับที่อวกาศแล้วบินไปก็จะมีส่งไปแล้วเวลาจะลงจอดมันก็จะเป็นการที่ ISS ติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศแต่ว่าถ้าคุณมีฐานนั่นหมายความว่าการเดินทางของคุณมันต้องมีเยอะมากขึ้นไม่ใช่แค่นานทีปีหนไปสักลำสองลำ
1: แต่เยอะแหละก็ต้องขนเข้าขนของไปต้องไม่รู้กี่รอบ
0: ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเขาจะเริ่มทยอยขนของขึ้นไปนะแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอ่ะมันต้องมีสถานีอะไรสักอย่างที่อยู่บนชั้นวงโคจรเพื่อคอยประสานในเรื่องของการแลนดิ้งกับเรื่องของการส่งกับโลก
1: เป็นตัวกลางแหละ
0: ใช่ก็คือมันก็เป็นตัวคอนแทคประสานการคอยดูแลอ่ะตัวนี้เรียกว่าลูน่าเกตเวย์ลอยอยู่อุปกรณ์อีกหนึ่งประเภทที่มีความจำเป็นก็คือโดรนมีโดรนเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกไปแล้วมีฮอปปิ้งโดรน
1: ค่ะ
0: อันนี้จะมีโดรนอีกแบบนึงคอยรักษาความปลอดภัยคือเขาบอกว่าพื้นที่ของฐานดวงจันทร์เนี่ยสำหรับ NASA เอง NASA ไม่ได้ประเมินเอาไว้ว่าจะให้มันใหญ่มากนักคือแค่หลักไม่กี่ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคือไม่ได้พื้นที่เยอะหรอกคือพื้นที่ก็มีแค่เฉพาะเท่าที่เขาคุมไหวแล้วเขาก็จะคุมโดยการที่ส่งโดรนไปทำหน้าที่เหมือนวางอาณาเขตอ
1: ๋อ
0: คุณอย่าลืมว่าดวงจันทร์น่ะเดี๋ยวมันจะมีคนอื่นไปตั้งฐานอีก
1: อ๋อใช่ใช่ใช
0: ่คือสหรัฐอาจจะเคลมว่าตัวเองจะไปตั้งฐานเป็นชาติแรกก็จริงแต่คุณอย่าลืมว่าในระหว่างที่สหรัฐตั้งฐานไม่ได้หมายความว่าชาติอื่นจะไม่ส่งยานอวกาศไปไง
1: แล้วมันไม่ได้มีกฎหมายทะเลหรือว่าอะไรเหมือน
0: ที่มันจะ
1: เหมือนที่เรามี
0: มันไม่มีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าคือแผนของเขาเนี่ยคือจะมีโดรนอีกชุดนึงที่จะบินแล้วกำหนดเขตของฐานเพื่อระบุว่าอ่ะอันนี้เป็นเขตของเรานะตั้งแต่เส้นนี้เข้ามาเนี่ยพื้นที่เราคุณเข้ามายุ่งไม่ได
1: ้มันไม่ได้มีแบบลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่จะกำหนดได้เหมือนกับ

0: มันขีดเส้นไม่ได้ไงมันมีเส้นมันอาจจะขีด
1: จริงๆมันมี
0: แต่คุณต้องทำ
1: นั้นจุดนี้นะ
0: แต่คุณต้องทำแผนที่ก่อนไง
1: เขามีแล้ว
0: แต่ไม่แต่คุณจะไปแย่งอย่างนั้นไม่ได้ไง
1: เรามีแผนที่ดวงจันทร์แผนที่ดาวอังคารกันหมดแล้วแองนั้นแองนี
0: ้ไม่แต่เราจะยึดไม่ได้
1: จะแบ่งเค้กกันยังไง
0: ซึ่งดิฉันคิดว่าในอนาคตมันจะมี
1: ความขัดแย้งมันจะออกไปไกลจากตัวเราม
0: ันเพราะเราไม่ได้มีส่วนแบ่งในนั้น
1: เพราะว่าขึ้นไปอยู่นู่น
0: ไม่แต่มันจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็น่าคิดต่อเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรเป็นของกลางเป็นของเป็นกองกลางเอางี้ง่ายๆดีกว่าคุณเจออะไรคุณดูอะไรคุณก็บอกว่าคุณดูอันนั้นคุณไม่ได้ติ้งต่างว่ามันคือของของคุณแต่ถ้าคุณไปเจอทรัพยากรอะไรสักอย่างซึ่งตอนนี้ระหว่างการสำรวจแน่นอนมีการสำรวจทรัพยากรแน่ๆเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยบอกว่าสหรัฐจะไปตั้งฐานที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์สาเหตุอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีน้ำบริเวณนั้นเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเขาบอกมันเป็นจุดที่แสงมันส่องไปไม่ถึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะมีน้ำอยู่น่าจะมีอยู่แหละแล้วก็เลยมองว่าอ่ะมันก็จะต่อยอดทำอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็ศึกษาอะไรต่างๆได้นะคะดังนั้นก็เลยไปตั้งอยู่บริเวณนั้นแล้วก็เลยต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้วยว่ามันจะมีความเสี่ยงของการที่คนอื่นจะไปตั้งฐานในบริเวณนั้นหรือไปสำรวจอะไรสักอย่างในบริเวณนั้นแล้วจะลุกล้ำเข้ามาในดินแดนที่สหรัฐบอกว่าเป็นพื้นที่เขตตั้งฐานของตัวเองหรือไม่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะทำเอาไว้ครอบคลุมทีเดียวสำหรับสหรัฐนะอันนี้คือแผนสหรัฐแต่แผนของจีนกับรัสเซียที่จะไปตั้งฐานเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะก็ต้องรอดูกันต่อว่าเขาจะมีแผนอะไรออกมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการสำรวจดวงจันทร์การตั้งฐานแน่นอนมันก็ต่อยอดไปถึงเรื่องของการไปดาวอังคารเพราะว่าก็มีแผนเหมือนกันว่าทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมีแผนสำรวจดาวอังคารภายในปี2028เหมือนกัน
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของทรัพยากรเอ่ยใดที่จะต่อยอดนอกเหนือจากที่เรากำลังจะผลาญมันหมดบนโลกใบนี้กันทั้งหมด
0: ดิฉันมองว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยหรือเปล่าคือถ้าในจุดหนึ่งแล้วโลกโดนเราทำร้ายอ่ะจนเขาฟื้นตัวเองไม่ได้อ่ะเราน
1: ี่คือทางออกใช่ไหม
0: นี่คือทางออกของมนุษย์เราหรือเปล่าโดยการที่ไปหาที่อื่นอยู
1: ่บางคนเขาก็เปรียบเทียบว่ามนุษย์เนี่ยแหละนะเป็น
0: ไปเรื่อยๆ
1: เป็นภัยแห่งการล้างผลาญทรัพยากร
0: อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันยังไงก็เบื้องต้นก็รักษาสิ่งแวดล้อมกันให้ดีๆช่วงนี้ซูเปอร์เอลนิโญด้วยกำลังมาแล้ว
1: พูดถึงเรื่องอากาศแบบนี้แล้วนะก็ที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการคุณผู้ฟังคือเรื่องผลผลิตทางการเกษตรอะไรแบบนี้คุณเคยรู้ไหมว่าในฐานะคนที่ชอบกินของทอดคุณทิพย์ตะวันชอบกินเฟรนช์ฟรายส์คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเมืองหลวงของมันฝรั่งทอดเนี่ยคือที่เบลเยียม
0: ไม่รู้
1: ฉันก็เพิ่งรู
0: ้คือบางคนบอกว่าเฟรนช์ฟรายทำไมไม่ใช่ฝรั่งเศส
1: แต่อ๋อต้องให้นิดนึงคือเบลเยียมก็แบบมีความใช้ภาษาฝรั่งเศสมีความแบบอะไรยืมกัน
0: ด
1: ิ
0: ฉ
1: ัน
0: เหม
1: ือ
0: นเคยรู้นะเหมือนเคยมีคนบอกว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าเฟรนช์ฟรายทั้งที่ไม่ใช่ของที่มาจากฝรั่งเศสแต่ดิฉันลืมไปขอไป
1: เป็นสไตล์ชื่อเมนูหรือเปล่าแต่ปัญหาที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยคือมันฝรั่งล้นตลาดล้นจนแบบ
0: ทำไมอ่ะ
1: ล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงล้นจนถึงขนาดที่ว่าสมมติเกษตรกรไม่สมมติหรอกเรื่องจริงคุณผู้ฟังคือเขาปลูกมันฝรั่งมาเป็นพันๆตันเนี่ยเก็บไว้ในโกดังสูงท่วมหัวสุดท้ายอ่ะไม่แม้แต่จะเอาไปทิ้งไม่ได้เอาไปประท้วงเหมือนที่บ้านเราทำเทกันเอากลับไปเทในทุ่งในไร่ที่
0: เพื่อให้มันเป็นปุ๋ยหรอ
1: ถูกต้องเพราะว่าราคามันไม่เหลือเลย
0: เอาไปแปรรูปได้ไหมอ่ะหรือว่าเขาไม่ค่อยกิน
1: ก็การแปรรูปของเขาไงคือการทำเฟรนช์ฟรายส์นั่นคือการแปรรูปเขาปลูกมันฝรั่งสายพันธุ์ที่เอาไว้ทำเป็นคือต้องบอกว่าเบลเยียมคือประเทศผู้ส่งออกไม่ใช่ผู้ส่งออกมันฝรั่งลูกๆแต่เป็นผู้ส่งออก
0: เฟรนช์ฟราย
1: ใช่ไอ้ที่มันมาเป็นถุงไอ้ที่มันแช่แข็งมานะคะคุณผู้ฟังก็คือมันต้องผ่านกระบวนการก่อนเนาะน้องเอาไปต้มก่อนแล้วก็แพ็คใส่ถุงเพื่อที่เราจะเอามาทอดกรอบอร่อยกินเพราะ

0: บมาทอดเลยไม่ได้เนาะ
1: ดิฉันน่ะดิฉันมีความก้ำกึ่งดิฉันก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันต้องเอามันฝรั่งมาแปรรูปคือภาพที่ดิฉันนึกอะดิฉันยังนึกว่าคุณก็เอามันฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้น
0: ๆแล้วก็โยนลงกระทะ
1: เออ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: มันจะไม่อร่อยอาจจะพูดแบบคนทำกับข้าวมันต้องทอด2รอบถ้าเป็นอย่างนั้นอะมันแล้วใครจะทำใช่ไหมทุกวันนี้ทีนี้เขาบอกว่ามันฝรั่งที่เขาต้องทิ้งไปสำหรับเกษตรกรท่านนี้ท่านเดียวอะปริมาณมันฝรั่งของเขาสามารถทำเฟรนช์ฟรายส์ได้200ล้านชิ้นทิ้งไปเฉยๆและไม่ใช่เขาคนเดียวที่เจอเรื่องแบบนี้เพราะว่าเกษตรกรคนอื่นก็ต้องทิ้งเหมือนกันเนื่องจากว่ามีมันฝรั่งไอ้ประเภทที่ใช้ในการทำเฟรนช์ฟรายส์เหลือล้นตลาด5ล้านตันและเป็นแบบนี้มานานหลายเดือนต่อเนื่องเป็นปัญหาที่โอ้โหเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้คืออาเคยปัจจัยหนึ่งอะหนีไม่พ้นสงคราม เรื่องของการส่งออกการอะไรเนาะพอเขาบอกว่า
1: ดิฉันกำลังนึกอยู่ว่าคนที่กินเฟรนช์ฟรายเยอะเนี่ยคืออเมริกันแล้วกำแพงภาษีมันทำให้นำเข้าเฟรนช์ฟรายพวกเนี้ยได้ต่ำหรือเปล่าม
0: ันแพงขึ้น
1: อ
0: ันนั้นก็มีผลนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งแต่บังเอิญปีที่แล้วอากาศดีอากาศดีในที่นี้หมายถึงว่าเหมาะกับการปลูกเฟรนช์ฟรายส์มากไปหน่อยเหมาะกับการขออภัยเหมาะกับการปลูกมันฝรั่งมากไปหน่อยได้ผลผลิตมากที่สุดในรอบ8ปีแต่พอได้ผลผลิตมากที่สุดมาเจอมาตรการภาษีของทรัมป์ส่งออกไปอเมริกายากโดนเก็บภาษีเยอะและในจังหวะที่มีปัญหากับการส่งออกเอเชียเพิ่มกำลังการผลิตมาเป็นคู่แข่งไปอีกพอเกิดสงครามในอิหร่านเข้ามาปุ๊บดันราคาน้ำมันราคาพลังงานราคาปุ๋ยแรงไปอีกบรรดากำไรของผู้ประกอบการคนที่ปลูกมันฝรั่งบางลงเรื่อยๆบางคนขาดทุนเป็นแสนๆยูโรเพราะว่าจ่ายค่าดินค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์อะไรต่อมีอะไรไปแล้วเนี่ยนี่คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเบลเยียมและเยอรมนีก็เช่นกันก็เป็นผู้ปลูกมันฝรั่งสำหรับทำเฟรนช์ฟรายส์สำเร็จรูปส่งออกแบบนี้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สงครามอิหร่านหลายๆประเทศอย่างตะวันออกกลางที่มีสงครามเนี่ยการนำเข้าก็น้อยลงเรื่อยก็เกษตรกรก็เลยเจอกับปัญหากัน
1: ซึ่งการบริโภคของเขาเองมันก็ไม่ได้โตขึ้นอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: คือส่วนใหญ่ก็ผลิตเพื่อส่งออกอย่างนี้ก็ยาวเลยสิดิฉันกำลังนึกมุมนึงเนี่ยในบางประเทศที่เขากำลังขาดแคลน
0: มันน่าเอาไปแปรรูปแล้วก็ให้เขาใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่ามันก็มีต้นทุนอีกนะแล้วใครจะมาแบกรับต้นทุนตรงนี้
0: มันต้องมีคนมาจัดการเรื่องของจริงๆหน่วยงานระหว่างประเทศก็อาจจะมองเห็นเป็นโอกาสได้นะแต่ว่าในจังหวะนี้อาจจะลำบากกันหมด
1: ก็โดนตัดทุนด้วยเหมือนกันงบประมาณก็โดนตัดด้วยเหมือนกัน
0: ก็คือสถานการณ์
1: จะบริหารจัดการเงินยังไง
0: ใช่อาจจะเป็นเอามาอัปเดตกันคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทุกวันนี้นะคะยังไม่นับว่าคนห่วงสุขภาพมากขึ้นแล้วกินเฟรนช์ฟรายส์น้อยลงด้วยนะ
1: ก็เอามันฝรั่งไม่ต้องเป็นเฟรนช์ฟรายเอามันฝรั่งไปทอดกระทอดเหมือนกัน
0: ไม่ได้
1: okay.
0: ไม่ดีเหมือนกัน
1: okay.
0: ฝากไว้สำหรับคนชอบกินของทอดนะคะเผื่อจะสนใจเรื่องนี้และนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com application podcast รวมถึงสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
2: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
5: See you delight 101.5 FM
6: เจริญอยู่เขาหารู้ไหมว่าเยาวชนควรยึดถือความเจริญทั้งทางโลกวัตถุและหลักปฏิบัติทางศาสนาควบคู่กันไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนต์คาเบรียลวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและครบวงจรนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังส่งเสริมสิทธิสตรีและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนพระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delightสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเพลงแรกคือ Can't Smile Without You ในฉบับที่เป็นเพลงบรรเลงโดย Frank Checksfield แล้วก็วงออเคสตราของเขานะคะ CU Delightนำเสนอเพลงเพราะสู่ท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาขอเชิญท่านผู้ฟังแนะนำเพลงมาอย่างรายการผ่านไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงจาก Carpenters ในช่วงนี้ถึง3เพลงด้วยกันนะคะเริ่มจากเพลงนี้ Can't Smile Without You ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1976นะคะงานประพันธ์ของคริสซาโนแล้วก็เจฟฟรีย์สแตนตันมอโรค่ะต่อด้วยคาร์เพนเทอร์สกับ At the End of a Song นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1983งานประพันธ์ของจอห์นเบตติสค่ะแล้วก็ริชาร์ดคาร์เพนเทอร์มีส่วนร่วมทั้งการประพันธ์แล้วก็การเรียบเรียงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความว่างเปล่าความผิดหวังที่เกิดขึ้นหลังความรักหรือว่าการแสดงจบลงเป็นอุปมาอุปไมยสำหรับความเหงาที่หลงเหลืออยู่เมื่อช่วงเวลาอันแสนวิเศษนั้นจบลงแล้วเราก็ต้องเผชิญกับความจริง Now จาก Carpenters อีกเพลงหนึ่งนะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1983งานประพันธ์ของดีนพิทช์ฟอร์ดแล้วก็โรเจอร์นิโคลส์ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการได้พบรักแท้ความกล้าที่จะเปิดใจหลังช่วงเวลาแห่งความสงสัยความเหงานะคะก็ถือว่าเป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งของ Carpenters ค่ะที่บันทึกเสียงในเดือนเมษายนปี1982ขณะที่คาร์เรน Carpenter ก็เสียชีวิตเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี1983ด้วยอาการหัวใจวายอันเนื่องมาจากการที่ร่างกายแล้วก็หัวใจต้องทำงานหนักจากโรคเบื่ออาหารนะคะซึ่งก็ส่งเหตุต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิต

Herb Unpert นะคะเคยกล่าวเอาไว้บอกว่าเสียงของ Karen Carpenter นั้นมหัศจรรย์มากเมื่อตอนที่ได้ยินเสียงของเธอครั้งแรกจากเดโมเทปที่ส่งมาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเธอมาร้องอยู่ตรงหน้าเขาเสียงของเธอสามารถถ่ายทอดความรู้สึกถึงผู้ฟังได้โดยตรงเสียงที่เหมือนคนที่คุ้นเคยมากๆรู้สึกได้ถึงเสียงของคาร์เรน คาร์เพนเตอร์ที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้มากมายและยังเข้าถึงจิตวิญญาณของทุกๆคนด้วยนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของเฮิร์บ อันเพิร์ทที่มีต่อคาร์เรน คาร์เพนเตอร์ที่ก็มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงมากๆนะคะด้วยเสียงที่ไพเราะแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะฟังเพลงกันต่อจาก Helen Reddy ค่ะ You're My World นะคะปล่อยออกมาในปี1974งานประพันธ์ของ Billy Joel ค่ะที่ซึ่ง Helen Reddy นำมาบันทึกใหม่นะคะความหมายหลักของเพลงนี้ก็คือบ้านไม่ใช่สถานที่ทางกายภาพแต่เป็นความรู้สึกปลอดภัยความอบอุ่นและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากคนรักต่อด้วย The Animals กับ The House of the Rising Sun นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1964งานประพันธ์ของ Alan Price ค่ะเพลงพื้นบ้านอเมริกันดั้งเดิมนะคะบางครั้งก็ใช้ชื่อ Rising Sun Blues ค่ะเนื้อเพลงก็บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผิดพลาดในเมืองนิวออร์ลีนส์หลายเวอร์ชันก็กระตุ้นให้พี่น้องหรือว่าพ่อแม่และลูกๆหลีกเลี่ยงชะตากรรมเดียวกันฉบับที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์มากที่สุดก็คือของ The Animals นะคะเป็นเพลงฮิตอันดับหนึ่งใน UK Single Chart แล้วก็ในอเมริการวมถึงในแคนาดาด้วยนะคะเพลงนี้ก็มีศิลปินนำมาบันทึกกันอย่างมากมายด้วยกันนะคะส่งต่อด้วย A Houseis not a home โดย Kristin Chenoweth นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Hal David โดยมี John Allen มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้คึกคักมากเลยทีเดียวค่ะกับกิจกรรมที่ศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานเอกอัครทูตอินเดียประจำประเทศไทยจัดงานวันโยคะสากลครั้งที่12ประจำปี2569โยคะเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีนะคะงานนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้21มิถุนายนตั้งแต่6นาฬิกาถึง8นาฬิกานะคะที่สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านศาสตร์แห่งโยคะซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายความยืดหยุ่นความผ่อนคลายตลอดจนความสมดุลของจิตใจโดยเปิดโอกาสให้ประชาคมจุฬาและก็ประชาชนทั่วไปนะคะร่วมสัมผัสพลังแห่งโยคะในยามเช้าท่า

กลางบรรยากาศอันร่มรื่นและสงบภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งงานในครั้งนี้กล่าวต้อนรับโดยพันธท่านปูเนตอกรวรรณนะคะว่าที่เอกอัครทูตอินเดียประจำประเทศไทยแล้วก็กล่าวเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประกรณ์สิริประกอบคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้แทนท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนอกจากนี้ยังมีนางสาวลินหยางค่ะซึ่งท่านก็เป็นรองเลขาธิการบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิกนะคะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะซึ่งดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยนะคะจัดงานวันโยคะสากลเป็นครั้งแรกเมื่อปี2558ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะเพื่อนบ้านดิฉันคนหนึ่งค่ะตอนนี้อายุใกล้จะ90แล้วนะคะแต่ว่าเป็นสตรีที่แข็งแกร่งมากๆคนในหมู่บ้านนี่ชื่นชมยกย่องเพราะว่าในวัยเกือบ90ปีเนี่ยสามารถที่จะขึ้นรถจี๊ปแล้วก็ขับไปดูกำกับดูแลพืชสวนต่างๆตามไร่ต่างๆในพื้นที่ต่างๆได้อย่างแข็งแรงนะคะขึ้นรถลงรถขับรถด้วยตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงก็ปรากฏว่านี่แหละค่ะฝึกโยคะตั้งแต่สาวๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แม้วัย90ปีก็ยังคงฝึกโยคะทุกๆเช้าอยู่เป็นประจำนี่คืออานิสงส์ในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างยาวนานด้วยนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากๆอีกเพลงหนึ่งงานประพันธ์ของ Randall S. Newman นะคะแล้วก็เป็นผลงานการขับร้องของ Central Crevice ค่ะเพลง Feels Like Home นะคะต่อกันด้วยเพลงที่นอกจากเพลงที่ให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัยความอบอุ่นและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เปรียบด้วยความรักอย่างเพลงนี้แล้วก็ขอกันต่อกันด้วยเพลงของ Mark Wills นะคะ I Do Cherish You ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Keith Stigall และ Dan Hill นะคะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตในปี1998ของ Mark Wills ค่ะก็เป็นการประกาศความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาแห่งความทุ่มเทอย่างแท้จริงอย่างจริงใจยืนยันกับคนรักนะคะว่าความรู้สึกของเขานั้นมั่นคงบริสุทธิ์แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องยาวนาน It Matters to Me นะคะจาก Faith Hill ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Ed Hill แล้วก็ Mark D. Sanders นะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พูดถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการไม่พูดไม่คุยกันซึ่งเน้นให้เห็นว่าความเฉยเมยเงียบๆนั้นอาจทำลายความรักความสัมพันธ์ได้มากกว่าการทะเลาะกันตรงๆเสียอีกค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delightพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอร์แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
1: โรคไขมันพอกกับคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไขมันพอกตับคืออะไรโรคไขมันพอกตับหรือ fatty liver disease เป็นภาวะที่มีการสะสมของไขมันภายในเซลล์ตับมากกว่าปกติจงส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับและอาจนำไปสู่การอักเสบของตับได้ค่ะโรคนี้เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเกิดโรคอ้วนเบาหวานและภาวะโรคเมตาบอลิกซินโดรมโดยปัจจุบันโรคไขมันพอกตับถือเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคตับเรื้อรังรวมถึงเป็นโรคที่พบบ่อยได้ในประเทศไทยค่ะด้านสาเหตุของการเกิดโรคไขมันพอกตับก็ขึ้นได้กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงการขาดการออกกำลังกายโรคเบาหวานชนิดที่2ภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะดื้อต่ออินซูลินนอกจากนี้ค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและเป็นเวลานานก็สามารถทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับได้เช่นเดียวกันค่ะผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติทำให้หลายรายไม่ทราบว่าตนเองมีอาการดังกล่าวและมีอาการจนกระทั่งมาทราบขณะที่ตรวจสุขภาพอย่างไรก็ตามบางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแน่นท้องปวดชายโครงขวารู้สึกไม่สบายท้องหากโรคนี้มีการดำเนินไปจนเกิดการอักเสบของตับผู้ป่วยอาจจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นและในบางรายอาจมีการพัฒนาไปสู่ภาวะตับแข็งได้ค่ะโดยหากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมโรคไขมันพอกตับอาจจะลุกลามเป็นภาวะตับอักเสบจากไขมันพอกตับซึ่งก็จะทำให้เกิดพังผืดในตับเกิดภาวะตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในระยะยาวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมด้วยค่ะด้านการวินิจฉัยโรคค่ะก็จะอาศัยการซักประวัติการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยแพทย์ก็จะมีการตรวจเลือดเพื่อเป็นการประเมินค่าการทำงานของตับการตรวจระดับไขมันน้ำตาลในเลือดรวมถึงการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องเพื่อเป็นการประเมินการสะสมของไขมันในตับและในบางกรณีอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อทำการประเมินระดับความรุนแรงของโรคและภาวะผังผืดในตับค่ะ

ปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษาโรคไขมันพองตับที่จะสามารถรักษาได้โดยตรงในผู้ป่วยทุกรายค่ะและการรักษาจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้แก่การลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การลดอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดรวมถึงการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีโรคร่วมอื่นจำเป็นต้องรับการดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะด้านการป้องกันโรคนี้ค่ะสามารถทำได้โดยการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรับประทานอาหารที่สมดุลหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและน้ำตาลสูงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานหรือภาวะไขมันในเลือดสูงเพื่อให้สามารถตรวจพบและรักษาโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะรุนแรงในอนาคตค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับภาวะไขมันพอกตับที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
1: อยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
2: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
3: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
1: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
4: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
1: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
4: ้เอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังนะลูก
3: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
2: ขอบคุณนะคะแม
3: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
5: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้
6: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการคู่กับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะระหว่างนี้รอคุณพัชราสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคนะคะผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์ที่ Facebook Fanpage ไทยยูนิวส์เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

0: ก็จะมีการ Facebook Live นะคะของรายการจะออกอากาศภาพและเสียงค่ะมีภาพประกอบข่าวต่างๆนานานะคะหรือจะเข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์แจ้งข่าวแจ้งสถานการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณผู้ฟังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้ววันนี้ในช่วงแรกเราก็จะได้พบกับรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคไม่ว่าจะจากทางพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมอหัดใหญ่มอปัตตานีนะคะในพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทางภาคอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและในช่วงที่2วันนี้จารึกรอยไทยได้รับประเด็นมาจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันเป็นประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเรื่องของสแกนลิ้นจี่แบบไม่ต้องผ่าเทคโนโลยีใหม่ยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกค่ะก็แต่ละช่วงนะคะน่าสนใจค่ะน่ารอติดตามรับฟังกันได้เลยนะทั้ง3ช่วงค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆสถาบันการศึกษาแต่ละภูมิภาคนะคะในรั้วมหาวิทยาลัยก็น่าจะคึกคักไม่แพ้ในพื้นที่อื่นๆเลยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอย่างมอหัดใหญ่วันนี้เป็นวันเปิดเทอมแรกนะคะสำหรับน้องๆทุกๆชั้นปีค่ะแล้วก็เป็นกะวิชาแรกนะคะสำหรับน้องๆชั้นปีที่1ค่ะเฟรชชี่น้องๆที่มาศึกษาใหม่นะสำหรับมอหัดใหญ่เมื่อเช้านี้ก็คึกคักมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่อยู่ในตึกนะคะแต่ละพื้นที่ของมอหัดใหญ่แล้วก็ลานจอดรถก็อาจจะค่อนข้างแน่นนิดนึงด้วยนะคะการจราจรในช่วงเช้าๆค่ะช่วงนี้ก็อาจจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยสำหรับท่านใดที่ปกติแล้วเดินทางไปทำงานนะคะอาจจะต้องเผื่อเวลากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงเช้าก็อาจจะรถติดกันหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ในหัดใหญ่เนี่ยก็รถติดมากๆนะคะน่าจะใกล้ๆกับกรุงเทพอยู่เหมือนกันค่ะและสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณฟังสักนิดหนึ่งนะคะหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเจอในเรื่องของฝนกันบ้างเล็กๆน้อยๆบางพื้นที่ก็ตกไม่เป็นเวลาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกอยู่ที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะในช่วงที่ฝนตกอาจจะเป็นในช่วงบ่ายถึงค่ำในหลายๆพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะจะเล็กน้อยสำหรับวันนี้ค่ะค่ะแล้วในช่วงแรกอัปเดตคุณผู้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแล้วฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อเลยนะคะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: รอบรั้วทั่วไทยนะคะเดี๋ยวข่าวแรกเราไปกันที่พื้นที่ทางภาคกลางกันก่อนนะคะกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนแนวคิดของกระทรวงการคลังที่เตรียมผลักดันระบบภาษีติดลบเพื่อปรับโครงสร้างสวัสดิการภาครัฐใหม่ทั้งระบบติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณสุจิราโลหทัศน์ค่ะ
2: นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนแนวคิดของกระทรวงการคลังที่เตรียมผลักดันระบบภาษีติดลบหรือ NIT เพื่อปรับโครงสร้างสวัสดิการภาครัฐใหม่ทั้งระบบโดยมองว่าจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนมีความแม่นยำมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นขณะเดียวกันไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนำสิทธิลดหย่อนภาษีของบุตรมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิสวัสดิการของพ่อแม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรวัฒน์ภัทรศักดิ์กำจรอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคและนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐให้ความเห็นว่าระบบภาษีติดลบ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดสวัสดิการในรูปแบบเงินอุดหนุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะอาศัยข้อมูลจากระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการพิจารณาสิทธิหลักการคือผู้ที่มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์จะเสียภาษีตามปกติส่วนผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐตามระดับรายได้ของแต่ละบุคคลแทนการชำระภาษีซึ่งจะช่วยให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรวัฒน์ระบุว่าหากมีการนำระบบดังกล่าวมาใช้จริงในอนาคตประชาชนที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษีรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเข้าสู่กระบวนการยื่นภาษีต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้รัฐมีข้อมูลสำหรับคัดกรองผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมพร้อมชี้ว่าหลายประเทศเช่นออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกามีการใช้แนวทางลักษณะนี้อยู่แล้วและประเทศไทยเองก็มีการศึกษาระบบดังกล่าวมานานหลายปีอย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลรายได้และสถานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้รอบด้านผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและกลไกการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่จำเป็นจริงลดปัญหาการได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนรวมถึงลดการตกหล่นของผู้มีสิทธิ์ขณะเดียวกันยังมีความท้าทายจากโครงสร้างแรงงานนอกระบบของประเทศไทยซึ่งจำนวนมากมีรายได้ไม่แน่นอนและรับเงินสดทำให้ตรวจสอบข้อมูลรายได้ได้ยากและอาจเปิดช่องให้เกิดการรายงานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนส่งผลต่อความแม่นยำของการคัดกรองสิทธิ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังอ้างอิงผลการศึกษาที่เคยดำเนินการในปี2562ซึ่งพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ขณะที่อีกจำนวนมากซึ่งควรได้รับสิทธิกลับตกหล่นจากระบบจึงเห็นว่าการทบทวนสิทธิผ่านฐานข้อมูลภาษีทุกปีอาจช่วยให้การจัดสวัสดิการมีความใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากขึ้นส่วนกรณีแนวคิดการตรวจสอบสิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยนำข้อมูลการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของบุตรจากการอุปการะพ่อแม่มาเป็นเงื่อนไขการประกอบการพิจารณาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรวัฒน์ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเพราะการลดหย่อนภาษีไม่ได้หมายความว่าบุตรมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอที่จะมาดูแลพ่อแม่อีกทั้งแนวคิดการลดหย่อนภาษีกับการจัดสวัสดิการของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและไม่ได้ช่วยผลักดันให้เกิดระบบภาษีติดลบตามเป้าหมายในระยะยาวสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
0: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะค่ะและตอนนี้คุณพัชราอยู่ในรายการกับเราแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณพานิชาแล้วก็สวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันก็ได้นำเข้าข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางนะคะกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในช่วงรอบรั้วทั่วไทยก็มีข่าวจากคุณพัชรานำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมสีตรังสะพรั่งบานนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะปีการศึกษา2569ค่ะมาฝากทุกท่านกันด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นค่ะที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีนะคะก็เป็นการรวมนักศึกษาใหม่ปี1นะคะจำนวน 2,300 กว่าคนค่ะที่เดินทางมาศึกษาที่มอปัตตานีนะคะซึ่งกิจกรรมเมื่อวานนั้นเหมือนกับเป็นการเปิดห้องเรียนทางสังคมนะคะให้นักศึกษาใหม่ได้ไปเรียนรู้นะคะเรื่องของเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่งานวิจัยนะคะที่ทางคณะทั้งคณะวิทยาการสื่อสารคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะคณะในส่วนของหน่วยงานนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนนะคะที่ในการเปิดพื้นที่ของการพัฒนาพื้นที่นะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เป็นความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ค่ะนักศึกษาใหม่ก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้นะคะโดยเมื่อวานนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะนางภาติมะสริยามูนะคะได้กล่าวเปิดกิจกรรมค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปดินแวลาเตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีนะคะแล้วก็รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัตชัยเอื้ออนันตสรรค์นะคะก็ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ค่ะโดยมีทางส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนะคะก็ร่วมกิจกรรมนะคะโดย

0: การร่วมพบปะนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยขบวนนักศึกษาเดินไปเรียนรู้ในเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีนะคะก็ทำให้นักศึกษาก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ดีด้วยค่ะคุณธนิชาคะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะสำหรับการต้อนรับน้องๆสีตรังช่อใหม่นะคะแต่ละวิทยาเขตก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปในช่วงนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับน้องๆชั้นปีที่1ทุกๆวิทยาเขตด้วยค่ะขอบคุณรายงานจากคุณพัชราที่นำมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางจุฬาเลยไหมคะคุณพัชราคะ
0: ค่ะมาต่อกันที่ข่าวสารจากคุณธนกรวัชยานนท์นะคะสถานีวิทยุจุฬาค่ะวันนี้ติดตามเรื่องของอธิการบดีจุฬานะคะประธานทปอเป็นประธานการประชุมทปอนะคะและสมาคมทปอครั้งที่3ทับ2569นะคะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและข่าวนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาค่ะผ่านการออดิชั่นนะคะด้านดนตรีระดับนานาชาติด้วยนะคะไปติดตามทั้ง2ข่าวนี้พร้อมกันค่ะเชิญค่ะ
2: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกับภารกิจของศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอซึ่งได้เป็นประธานการประชุมสามัญทปอและการประชุมสามัญสมาคมทปอครั้งที่3ทับ2569ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่20ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมหารือและกำหนดทิศทางขับเคลื่อนอุดมศึกษาชาติด้านคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาต่อกันที่เรื่องของการออดิชั่นด้านดนตรีระดับนานาชาติซึ่งนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ผ่านการออดิชั่นในครั้งนี้โดยนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกผ่านการออดิชั่นเพื่อเข้าร่วมแสดงในงาน Asian Youth Orchestra Festival กัวลาลัมเปอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยนายภูมิจิตโรจนะสโรจนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกในฐานะนักโอโบโดยนายภูมิจิตจะร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับวง AYO ระหว่างวันที่21ถึง28มิถุนายนนี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์อันเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีในระดับสากล Asian Youth Orchestra หรือ AYO นี้ก็เป็นวงออเคสตราเยาวชนชั้นนำของเอเชียที่ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1987โดยนักไวโอลินระดับโลกเยฮูดีเมนูฮินและเปิดการแสดงครั้งแรกในปี1990ภายใต้การอำนวยเพลงของเมนูฮินตั้งแต่นั้นมา AYO ได้พัฒนาเป็นวงออเคสตราเยาวชนระดับพรีโปรเฟชชั่นแนลชั้นนำของเอเชียมีระบบคัดเลือกนักดนตรีจากหลายประเทศในเอเชียผ่านการออดิชั่นที่เข้มข้นและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวงออเคสตราเยาวชนที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการคัดเลือกมีผู้ผ่านการฝึกจากวงมากกว่า 2,000 คนในจำนวนมากนี้ก็ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพระดับนานาชาติและความสำเร็จในครั้งนี้ก็ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถความมุ่งมั่นของนิสิตและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
0: ขอบคุณค่ะสำหรับการรายงานข่าวสารในช่วงนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะไปต่อที่ภาคเหนือกันนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับสภาเมืองเชียงใหม่แถลงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: สภาเมืองเชียงใหม่แถลงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกนายสุภเลิกภาวิไลประธานสภาเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกเชียงใหม่นคร

0: พรหลวงล้านนาโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสเผยภาพรวมคืบหน้าแล้วร้อยละ80พร้อมเร่งแก้ปัญหาทัศนียภาพโดยการนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของเชียงใหม่ประกอบด้วยพื้นที่8แหล่งหลักได้แก่วัดสำคัญ7แห่งและแนวคูเมืองกำแพงเมืองซึ่งมีความพิเศษและแตกต่างจากแหล่งมรดกโลกทั้ง5แห่งของไทยที่ผ่านมาเช่นสุโขทัยอยุธยาศรีเทพเนื่องจากแหล่งเหล่านั้นเป็นโบราณสถานที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และดูแลโดยกรมศิลปากรแต่ของเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความซับซ้อนกว่าเพราะวัดทั้ง7แห่งเป็นนิติบุคคลและมีชุมชนกระจายตัวอยู่โดยรอบทำให้เป็นมรดกโลกแบบเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตปัจจุบันภาพรวมการเตรียมความพร้อมของทั้ง7วัดคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะสงฆ์และชุมชนขณะนี้เหลือเพียงรายละเอียดอีกร้อยละ20เช่นการประสานงานถอดลูกกลงในวิหารหลวงของวัดสวนดอกซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินจริงคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก45วันข้างหน้าโดยทางอีโคโมมแต่ล่าสุดได้ปรับแผนเตรียมพำนักและตรวจประเมินอย่างละเอียดแบบเจาะลึกถึง 7-8 วัน
1: ด้วยความที่ของเราเนี่ยเราขึ้นในลักษณะของเป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่ง7แหล่งเชื่อมต่อเป็นวันแล้วก็แนวคูเมืองกับแพงเมืองนะครับผิดกับที่ต่างแตกต่างกันแล้วนะครับแตกต่างกับเมืองอื่นๆหรือแหล่งอื่นอย่างเช่นที่น่าจะใกล้มีข่าวดีในเร็วๆนี้ก็คือที่นครศรีธรรมราชนะครับวัดมหาธาตุอันนั้นก็ขึ้นเฉพาะภายในบริเวณวัดไม่ได้ขึ้นทั้งเมืองนะครับหรือว่าที่กำลังยื่นเสนอไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุพนมก็เป็นบริเวณวัดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเชียงใหม่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างแล้วก็พิเศษจากทุกที่นะครับเพราะว่าทั้ง5แหล่งที่เคยได้รับเป็นมรดกโลกมาแล้วของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาบ้านเชียงศรีเทพภูเขาป่านะครับทุกแหล่งเป็นแหล่งที่ไม่มีคนอาศัยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางฝั่งภาคราชการก็คือกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลทั้งหมดแต่เชียงใหม่ไม่ใช่นะครับเชียงใหม่เนี่ยวัดทั้ง7เนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับแต่ภายใต้อยู่ร่วมกันนะครับโดยมีชุมชนอยู่โดยรอบนะครับซึ่งกระจายทั้งเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดแล้วก็ความสามารถในการที่เราจะต้องนำเสนอในภาพที่ตรงกับเอกสารนะฮะที่ส่งไปนะครับก็คือความเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาแล้วก็เรื่องของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีความต่อเนื่องกันอันนี้ในภาพรวมก่อนนะครับ
0: ประธานสภาเมืองเชียงใหม่ระบุว่าสิ่งที่เป็นข้อกังวลและต้องเร่งแก้ไขด่วนก่อนการตรวจประเมินคือเรื่องทัศนียภาพบริเวณแนวคูเมืองและกำแพงเมืองซึ่งพบปัญหาใหญ่2ประเด็นได้แก่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่3แห่งบริเวณหลังประตูช้างเผือกหลังประตูเชียงใหม่และป้ายโรงแรมหลังประตูท่าแพซึ่งมีความสูงถึง17เมตรเกินกว่าเทศบัญญัติเมืองเก่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน12เมตรโดยเรื่องนี้จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ในวันที่2กรกฎาคมนี้เพื่อหาทางออกร่วมกับภาคเอกชนรอยพ่นสีหรือกราฟฟิตี้บนประตูม้วนร้านค้าแม้บางจุดจะเป็นศิลปะที่ได้รับอนุญาตแต่ส่วนใหญ่เป็นการพ่นสีโดยพละการซึ่งเจ้าของร้านได้แจ้งความไว้แล้วขณะนี้ทางสภาเมืองเชียงใหม่ภาคประชาชนและนักศึกษากำลังระดมความร่วมมือในการรับบริจาคสีเพื่อลงพื้นที่ช่วยกันทาทับรอยพ่นสีเหล่านั้นให้เมืองมีความสวยงามสมฐานะเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศ
2: ปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
3: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลด้วยค่ะ
4: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะติดตามกิจกรรมนะคะมมส.ต้อนรับนิสิตใหม่สู่รั้วเหลืองเทาสร้างความประทับใจแรกเชื่อมสายใยรุ่นพี่รุ่นน้องพร้อมปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นชาวมหาสารคามติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยองค์การนิสิตและสโมสรนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตจัดโครงการต้อนรับน้องหลาตักศิลาโหมขวัญสารสัมพันธ์เสือดาวรุ่นที่14ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬากลาง1สนามฟ้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ พื่อให้การต้อนรับนิสิตใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่นและสร้างสรรค์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามในพิธีเปิดรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารคามได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดร.นิตยาวรรณกิจรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมถ่ายทอดแนวคิดและกำลังใจให้แก่นิสิตที่กำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะสมาชิกของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ขณะที่นายธนาวุฒิจิตจักรนายกองค์การนิสิตในนามคณะกรรมการดำเนินงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและความพร้อมในการดำเนินโครงการรองศาสตราจารย์ดร.นิตยากล่าวว่าการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนิสิตทุกคนกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงการแนะนำมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การสร้างมิตรภาพและการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิชาการสังคมและการพัฒนาตนเองโครงการต้อนรับน้องหลาตักศิลาโฮมขวัญสารสัมพันธ์เสือดาวรุ่นที่14จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างความประทับใจแรกให้แก่นิสิตใหม่หรือเสือดาว14เพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมั่นใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่มหาวิทยาลัยตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันกับสถาบันอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกประธานาดูลแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆของมหาวิทยาลัยรวมถึงแนะนำพื้นที่สำคัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของนิสิตเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขสำหรับกิจกรรมในวันแรกของโครงการได้รับความร่วมมือจากชมรมรุ่นสัมพันธ์คณะกรรมการดำเนินงานจาก17คณะ2วิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทุกชั้นปีการดำเนินกิจกรรมแบ่งนิสิตออกเป็น5โซนหลักเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันได้แก่โซน A อาคารพละศึกษาโซน B สนามกีฬากลาง1สนามฟ้าโซน4สนามหญ้าหน้าอาคารพัฒนานิสิตโซน D ลานปูนหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์โซน E ลานอรรถศิลป์โดยแต่ละโซนได้รับการออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะทางสังคมความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่นิสิตใหม่ได้เข้าร่วมประกอบด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นลดความเขินอายและสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพกิจกรรมสายงานวิทยากรอีสานที่มุ่งปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสายงานนันทนาการที่เน้นการสร้างความสนุกและการทำงานเป็นทีมรวมถึงกิจกรรมสายงานร้องเพลงซึ่งช่วยกันสร้างความกล้าแสดงออกและความสามัคคีในหมู่นิสิตใหม่ตลอดทั้งวันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของนิสิตใหม่ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นพี่อย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงความสำเร็จของการแนวทางในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสร้างสรรค์และความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของนิสิตทุกคนในช่วงท้ายของกิจกรรมวันแรกคณะกรรมการดำเนินงานได้สรุปภาพรวมดำเนินงานพร้อมชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการกิจกรรมในวันถัดไปโดยนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องในเวลา 16:00 น.ณอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามการจัดโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งอีกกิจกรรมที่สำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมือขององค์การนิสิตสโมสรนิสิตและมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่นและเป็นมิตรพร้อมส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจมีความสุขและพร้อมเติบโตเป็นบัณฑิตคุณภาพของสังคมในอนาคตครับผมสันศักดิ์คันทองรายงานครับ
4: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะจากคุณแสนศักดิ์คันทองค่ะ
3: ค่ะมาต่อกันนะคะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยในพื้นที่ภาคใต้กับมอหาดใหญ่ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผนึกพันธมิตรไทย CBN ขับเคลื่อนกรีนเฟลดพันธนาต้นแบบขนส่งคาร์บอนต่ำหนุนไทยสู่เนสซีโร่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย

0: ไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วนภายใต้เครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทยหรือไทย Climate Business Network ไทย CBN โดยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้าน Green Fleetภายในงาน Earth Jump 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเพื่อผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบโลจิสติกและขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดบริษัทอินโนพาวเวอร์จำกัดธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทสยามมิชลินจำกัดและบริษัท SCG JWD Logistics จำกัดมหาชนซึ่งร่วมดำเนินการในกลุ่ม Green Fleet ของเครือข่ายไทย CBN เพื่อพัฒนาแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคโลจิสติกผ่านการบูรณาการความรู้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและกลไกสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆแนวคิด Green Fleet ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนเชื้อเพลิงทางเลือกแต่ยังครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ผู้ประกอบการสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันทีเช่นการเพิ่มอัตราการบรรทุกสินค้าการลดเที่ยววิ่งเปล่าการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมและการใช้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการขนส่งซึ่งสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนทางธุรกิจควบคู่ไปด้วยกันค่ะกลุ่ม Green Fleet ภายใต้แนวคิดขออภัยค่ะภายใต้เครือข่ายไทย CBN พัฒนาต้นแบบการเปลี่ยนผ่านด้านคาร์บอนต่ำในภาคการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายด้านภูมิอากาศกับประเทศและการดำเนินงานของจริงในภาคธุรกิจโดยเริ่มจากมาตรการที่เข้าถึงได้และเห็นผลในระยะสั้นพร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีในระยะยาวแนวทางการดำเนินงานครอบคลุมการพัฒนาและทดสอบต้นแบบด้านประสิทธิภาพการขนส่งการใช้พลังงานสะอาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลการพัฒนาระบบติดตามแรงงานและทวนสอบการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ MRV ตลอดจนกลไกสนับสนุนด้านองค์ความรู้การเงินและความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาควิชาการในฐานะพันธมิตรทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศูนย์การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรการให้คำแนะนำแก่ภาคธุรกิจรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือด้านการวัดรายงานและทบทวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมหาวิทยาลัยนะคะก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาต้นแบบการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโลจิสติกคาร์บอนต่ำของประเทศความร่วมมือด้าน Green Fleet ในครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงปฏิบัติภายใต้เครือข่ายไทย CBN ที่มุ่งเปลี่ยนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินงานจริงพร้อมยกระดับโลจิสติกของประเทศและสนับสนุนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรอบรั้วทั่วไทยนะคะและตอนนี้ก็ครบถ้วนในช่วงแรกแล้วค่ะคุณพัชราคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปต่อกันในช่วงที่2จาลึกรอยไทยค่ะ
1: กฎหมายอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด
2: โซเชียลที่เราเล่นอยู่ทุกวันรู้ไหมจะโพสต์จะคอมเมนต์จะแชร์ถ้าใช้คำหยาบคำด่ามันผิดกฎหมายนะทั้งกฎหมายแพ่งและอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
1: รู้กฎหมายไว้สักนิดช่วยปกป้องตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
2: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
3: ์นี่สูบบุหรี่อยู่หรอรู้ไหม

0: บุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายมากนะบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไป20มวนเลยล่ะถึงควันที่สูบอาจจะไม่เหม็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัยนะ
1: หยุดคิดสักนิดเพื่ออนาคตของตัวเองและคนที่คุณรัก
0: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
2: ์จารึกรอยไทยรอยธรรม
3: เข้าสู่ช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะคุณพัชราคุณผู้ฟังวันนี้ไปแล้วฟังกันนะคะเป็นสารคดีเกี่ยวกับพระที่นั่งพิมานรัตยาติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
4: พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทาสีขาวยกพื้นสูงมีเสาลอยรับหลังคาโดยรอบพระที่นั่งองค์นี้เชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยห้องโถงที่เรียกว่ามุกกระสันลักษณะเป็นห้องโถงยาวทอดไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียง3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงเป็นเสารายมีหลังคาเป็นชั้นลด3ชั้นทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงซุ้มพระทวารเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานและซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกพระที่นั่งพิมานรัตยาองค์นี้เริ่มก่อสร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่1เมื่อพุทธศักราช2332โดยได้เกิดอสุนีบาตบริเวณหน้ามุกเด็ดพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเพลิงลุกลามไหม้เครื่องบนหลังคาและองค์พระมหาปราสาทตลอดจนพระประดับด้านซ้ายได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงภายหลังเหตุเพลิงไหม้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อถอนสร้างอาคารและก่อสร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยมิได้จำลองรูปแบบเดิมทั้งหมดหากแต่ทรงปรับเปลี่ยนลักษณะสถาปัตยกรรมบางประการพร้อมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ด้านหลังองค์พระมหาปราสาทและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระที่นั่งพิมานรัตยาองค์นี้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีและราชประเพณีของราชสำนักไทยในอดีตเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมของพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์และที่สำคัญพระที่นั่งองค์นี้ได้มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ใช้เป็นสถานที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของเจ้านายหลายพระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ไม่

0: เคยปรากฏการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนและในพุทธศักราช2569นี้พระที่นั่งพิมานรัตยาองค์นี้ได้ทำหน้าที่ในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายในพระราชวงศ์เป็นครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ดังนั้นการประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้จึงเป็นหน้าสำคัญอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งองค์นี้
1: ก็เป็นเรื่องราวของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะขอบคุณรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายเลยนะคะช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
2: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับสแกนลิ้นจี่แบบไม่ต้องผ่าเทคโนโลยีใหม่ยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกค่ะคุณพัชราคะ
3: ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวลักษณ์รุ่งแจ้งนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
1: ค่ะท่านอาจารย์อยู่ในระบบกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์สวรักษ์ค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
1: ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนนะคะ
4: ชัดเจนค่ะได้ยินอาจารย์ไหมคะ
1: ได้ยินชัดเจน
3: ค่ะได้ยินค่ะอาจารย
4: ์ค่ะ
1: ค่ะงั้นเริ่มแรกเลยนะคะท่านอาจารย์ต้องเรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะว่าผลงานวิจัยนี้มีที่มาอย่างไรและต้องการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงบ้างค่ะท่านอาจารย์เชิญค่ะ
4: ค่ะก็ขออนุญาตเล่าก่อนว่าเดิมทีเนี่ยอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านอาหารแล้วก็นำเครื่องมือที่เรียกว่า near infrared นะคะก็คือเป็น infrared ย่านใกล้เนี่ยใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารอยู่แล้วและทีนี้ก็ได้รับโจทย์วิจัยจากเกษตรกรเนาะผู้ประกอบการที่เขาปลูกลิ้นจี่เขาอยากจะเกรดลิ้นจี่ที่ข้างในเป็นเม็ดรีบเม็ดใหญ่แล้วก็มีหนอนเจาะทำลายแล้วก็อยากรู้ว่ามันหวานเท่าไหร่เปรี้ยวเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็เลยเข้ามาปรึกษาอาจารย์ก็เลยได้โจทย์นี้เอามาแล้วก็เลยเอาเครื่อง near infrared เนี่ยมาใช้ในการตรวจวัดอันนี
1: ้ค่ะ
4: ค่ะ
1: ก็คือชื่อเรื่องว่า near infrared เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะมันเป็นคลื่นที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะก็คือเหมือนส่งมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็นำแค่ช่วงที่เป็นเขาเรียกว่า infrared ช่วงคลื่นสั้นค่ะมาใช้ซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเนี่ยค่ะเอามาใช้ในการเกรดลิ้นจี่
3: อาจารย์คะแล้วการใช้เทคโนโลยี NIR นี่คืออะไรคะมีหลักการดำเนินการอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
4: ค่ะก็อย่างที่ทราบเมื่อกี้ที่กล่าวว่ามันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วเราเอา NIR มาใช้เนี่ยเนื่องจากว่าคลื่นช่วงนี้มันเหมาะสมและสอดคล้องกับคุณสมบัติของอาหารกับผลไม้หรือกับสารที่บังเอิญว่าอยู่ในช่วงนี้พอดีเลยก็เลยเอาคลื่นนี้มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารแล้วก็ลิ้นจี่แล้วก็ตอนที่เราใช้ช่วงคลื่นนี้เข้าไปวัดลิ้นจี่มันก็เลยแยกได้ว่าข้างในคลื่นลิ้นจี่นะข้างในลิ้นจี่เนี่ยมีเมล็ดที่เล็กรีบซึ่งจะทำให้เป็นลิ้นจี่พรีเมียมใช่ไหมคะคนไทยจะคิดว่าถ้าเม็ดเล็กรีบจะทำให้เนื้อเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้คลื่นนี้เข้าไปแล้วก็ตรวจวิเคราะห์แล้วก็จะทำให้เราทราบว่าเขาเม็ดเล็กรีบไหมเนื้อเยอะไหมแล้วก็มีหนอนเจาะทำลายหรือเปล่าแล้วก็หวานไหมเปรี้ยวไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เทคโนโลยีนี้ก็ยังมีข้อดีก็คือว่ามันเป็นการวัดแบ

อาจารย์ย้ำว่าไม่ทำลายตัวอย่างคือเราสแกนเหมือนเราสแกนเอ็กซเรย์ที่เราไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันแต่ของเราไม่ได้ออกเป็นภาพแบบเอ็กซเรย์นะคะพอสแกนเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่าลูกนี้เนี่ยคุณสมบัติเป็นอย่างไร

0: ค่ะ
1: ก็คื
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: พอไม่ทำลายตัวอย่างไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์สั้นมาก10วินาที20วินาทีแล้วก็จะสามารถทราบผลแล้วว่ามันเป็นยังไง
0: ค่ะและนอกจากหลักการทำงานหรือที่อาจารย์เล่ามานะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็พอคลื่นช่วงนี้มันสอดคล้องกับทางด้านอาหารหรือว่าวัสดุที่เป็นผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้จึงถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็คือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยเอามาวัดโปรตีนค่ะในแป้งสาลีก็คือแป้งสาลีที่เราทำขนมปังเนี่ยค่ะก็คือเขาต้องการให้แป้งสาลีมีโปรตีนสูงจะได้ขนมปังที่ยืดหยุ่น
0: ค่ะ
1: ได้แล้วก็เหนียวนุ่มอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเอาเทคโนโลยีนี้มาวัดปริมาณโปรตีนก่อนแล้วพอเริ่มวัดได้หลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาใช้กับนอกจากแป้งเบเกอรี่ผักผลไม้อาหารต่างๆเอามาใช้ในการควบคุมคุณภาพแล้วก็ย้ำอีกทีว่ามันวัดแบบไม่ทำลายตัวอย่างไม่ใช้สารเคมีดังนั้นมันจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นการตรวจวัดเยอะๆแล้วก็ใช้สารเคมีเยอะแล้วก็การตรวจวัดอาจจะยุ่งยากอย่างเงี้ยค่ะเทคโนโลยีนี้ก็จะสามารถมาทดแทนการตรวจวัดได้ค่ะ
2: ค่ะซึ่งขั้นตอนในกระบวนการวิจัยอาจารย์ได้มีการพัฒนาแล้วขั้นตอนที่สำคัญหรือว่ายากที่สุดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ตอนที่เราได้โจทย์มาใช่ไหมคะเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะเกรดลิ้นจี่ได้ไหมอะนะคะแล้วก็พอเราวัดปุ๊บแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดขั้นตอนที่ยากที่สุดคือเราได้ข้อมูลมาแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ใช้ความรู้ทางด้านเคมีทางสถิติค่ะแล้วก็ทางคณิตศาสตร์มา
2: ค่ะอาจารย์
1: คำนวณมาหาทางออกว่าอย่างทางออกไหนที่จะสามารถที่จะเกรดลิ้นจี่ได้อย่างเงี้ยค่ะจุดยากสุดอยู่ตรงนั้น
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์
1: ก็อย่างเช่นกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเรานำเครื่องเนียร์อินฟราเรดเนี่ยนะคะไปวัดแป้งสาลีหรือแป้งอื่นๆเนี่ยก็ความยากก็อยู่ที่ช่วงการทำสมการหรือการวิเคราะห์ตรงนี้เหมือนกันซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยก็สามารถที่ถ้าเป็นบริษัทเขาก็จะเพราะมันยากอะนะคะมันก็เลยต้องทำขายเนาะไอ้ชุดสมการเนี่ยก็ขายกันราคาค่อนข้างแพงค่ะ
0: ค่ะระหว่างการวิจัยค่ะท่านอาจารย์ได้พบอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะมีอะไรบ้างค่ะ
1: ค่ะข้อจำกัดของการทำวิจัยทางด้านเนียร์อินฟราเรดเนี่ยคือกว่าที่เราจะนำเขาไปใช้ได้เนี่ยเราต้องทดสอบจนมั่นใจเพราะฉะนั้นสมการหรือการสร้างทำให้มันได้เนี่ยมันจะต้องวัดลิ้นจี่กันประมาณใกล้ๆพันลูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักเราต้องได้ลิ้นจี่มาประมาณเกือบๆพันลูกแล้วมาหาสมการหาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นลิ้นจี่ที่จะมาถึงห้องแลบเราจะต้องเป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับลิ้นจี่ที่อยู่ที่ต้นตอนที่เราเก็บจากต้นลงมาวัดต้องมันควรจะอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกันดังนั้น
0: แบบส
1: อัน
0: ด
1: นี้
0: มากๆนะคะ
1: ใช่ค่ะมันสดมากเพราะฉะนั้นตอนทำเนี่ยก็คือได้ลิ้นจี่จากแถวเพชรบูรณ์เขาค้ออย่างเงี้ยค่ะมาเพราะฉะนั้นก็ต้องวิ่งไปเอาตั้งแต่เช้าตีห้าแล้วรีบกลับมาทำแลบเพื่อให้ลิ้นจี่เขายังคงสดใหม่เสมอแล้วก็ปริมาณลิ้นจี่เราต้องใช้ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะมาทำสมการก
2: ็ค่ะอาจารย์คะเครื่องมือที่เราใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพภายในลิ้นจี่นะคะจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องวัดในส่วนไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็พอเราใช้แสงในการวัดนะคะเนียร์อินฟราเรดเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดแสงต้องมีละพอเราใช้แหล่งกำเนิดแสงฉายเข้าไปในลิ้นจี่แล้วเพราะนั้นพอฉายเข้าไปแล้วเราก็ต้องดึงแสงกลับด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรียกว่าเขาเรียกว่าไลท์ซอร์สแล้วก็ดีเทคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็คือมีเครื่องส่งแสงเข้าไปแล้วก็มีเครื่องที่จะเก็บแสงกลับมาแล้วก็เอาแสงที่เก็บกลับมาเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์ว่าแสงอันไหนนะที่หายไปอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นเครื่องมือจริงๆแล้วคนไทยก็ทำได้นะคะเครื่องนี้ก็ไม่ได้ยากเพียงว่าต้องเข้าใจหลักการเขานิดหนึ่งค่ะ
0: ค่ะนะคะหากว่าท่านใดที่กำลังติดตามแล้วฟังอยู่ในช่องทางของ Facebook Live นะคะที่มีภาพประกอบอยู่นะขณะนี้ก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างเนี่ยจะให้เราเห็นข้างในเนี่ยอย่างเม็ดรีบแบนของลิ้นจี่เม็ดโตแล้วก็รวมถึง

0: ที่มีแบบหนอนเจาะเข้าไปข้างในด้วยนะคะอาจารย์ในนี้ก็จะสามารถตรวจวัดได้เลยในส่วนนี้มีความแม่นยำมากขนาดไหนคะสำหรับผลลัพธ์ค่ะ
1: ที่อาจารย์ทำเนี่ยก็คือ 95% มากกว่า 95% ที่อาจารย์สามารถแยกได้ด้วยว่าลูกนี้เนี่ยเม็ดข้างในรีบหรือว่าเม็ดข้างในมันเป็นเซตเม็ดใหญ่ปกติแล้วก็นอกจากนั้นอาจารย์แยกตัวหนอนที่เข้าทำลายลิ้นจี่ด้วยแล้วก็ทำนายความหวานแล้วก็ตัวความเปรี้ยวของเขาด้วย
0: ค่ะ
1: ก็มากกว่า 95% นะ
0: ค่ะ
2: อาจารย์คะพอจะช่วยยกตัวอย่างเรื่องของการนำเครื่องมือไปใช้ เกิดผลอย่างไรบ้างโดยเฉพาะขั้นตอนในการคัดเกรดทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่เราได้นำเครื่องมือนี้มาใช้คะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเครื่องมือเนี้ยก็ใช้กันอยู่แล้วทางที่ญี่ปุ่นหรือว่าทางต่างประเทศนะคะก็คือเขาใช้เกรดผลไม้ทั้งแอปเปิ้ลทั้งกีวีแล้วก็รวมถึงเมลอนนะคะที่เขาถึงได้ขายได้ราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเขาสามารถการันตีได้ว่าเมลอนลูกนี้หวานหอมแค่ไหนเนี่ยค่ะเขาก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันก็คือถ้าเมลอนอย่างเราใช้แสงเนี่ยอินฟราเรดฉายเข้าไปในเมลอนแล้วเราพบว่ามันยังไม่หวานเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาโตบนต้นนึกออกไหมคะถ้ายังหวานไม่พอนะปล่อยให้เขาโตบนต้นก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเขาหวานเมื่อไหร่เราค่อยตัดมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างเมืองไทยที่นำมาใช้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ในทางด้านเกษตรการเกษตรเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังใช้ยังไม่มากนะคะเพราะว่าราคาเครื่องอาจจะยังแพงอยู่ในช่วงของการพัฒนาก็ใช้กับมะม่วงได้ใช้กับสับปะรดอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ว่าถ้าเทคโนโลยี NIR ใช้ในโรงงานอาหารโรงงานน้ำมันโรงงานผลิตอาหารคนและอาหารสัตว์อย่างนี้ก็มีใช้เยอะละค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตย้อนไปเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องเก็บลิ้นจี่แบบสดมากๆเลยนะแล้วก็นำมาทดสอบเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างพื้นที่เพชรบูรณ์แล้วก็เขาค้อค่ะอันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราก็มีการตรวจทดสอบด้วยไหมคะอาจารย์คะ
1: ค่ะตอนนี้ก็มีเกษตรกรที่เชียงใหม่กับเชียงรายแล้วก็พะเยาแถวนี้ก็เข้ามาติดต่ออาจารย์เหมือนกันว่าอยากให้ทำตอนนี้ก็กำลังเริ่มงานวิจัยกับทางพื้นที่แถวนี้เหมือนกันค่ะ
0: อ๋อมันกับว่าเราก็จะไปดีลกับทางพื้นที่ก่อนที่จะไปใช่ไหมคะเราคัดเลือกพื้นที่เอาไว้แล้ว
1: ค่ะ
0: ที่เขาคอกับเพชรบูรณ์เนี่ยคุณภาพแตกต่างกับจังหวัดเชียงใหม่ขนาดไหนไหมคะอาจารย
1: ์คนละพันค่ะเรามีลิ้นจี่แต่ละพื้นที่คล้ายๆจะเป็น GI เนาะเขาพยายามจะปลูกลิ้นจี่ให้เป็นมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นกลิ่นหอมความหวานของแต่ละพื้นที่เนี่ยจะแตกต่างกันค่ะก็ถ้าสมมุติว่างานนี้มันนำไปใช้ในอนาคตเราสามารถที่จะทำสามารถที่จะเกรดนอกจากจะเกรดลิ้นจี่พรีเมียมได้แล้วเรายังสามารถหาอัตลักษณ์และแยกได้เลยว่าลิ้นจี่ลูกนี้เนี่ยมาจากเพชรบูรณ์หรือมาจากทางพะเยาหรือเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะทำให้สินค้าทางการเกษตรของเราเนี่ยเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นค่ะ
2: ซึ่งในส่วนของขั้นตอนที่เราพยายามช่วยลดความสูญเสียจากการคัดแยกแล้วก็ช่วยลดต้นทุนหรือเรื่องเวลาเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะเกิดประโยชน์หรือว่าคุ้มค่าอย่างไรบ้างคะในขั้นตอนทั้งการส่งออกแล้วก็ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับคะ
1: ค่ะก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะการันตีหรอคะใช้คำว่ายืนเขาเรียกการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยว่ามะม่วงลูกนี้นะหวานอย่างนี้หอมอย่างนี้คือโดยที่เราไม่ทำลายดังนั้นเนี่ยถ้าคุณภาพสูงมันก็จะสามารถที่จะขายได้ราคาที่สูงขึ้นผู้บริโภคก็จะมั่นใจมากขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะแล้วพอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยผู้บริโภคจะมีอาจจะมีเครื่องมือสแกนคุณภาพผลไม้ที่สแกนหน้าร้านได้เองเลยอะค่ะ
1: เป็นไปได้นะคะเพราะตอนนี้บางห้างสรรพสินค้าเริ่มมีตัวเครื่องคล้ายๆแบบนี้นะคะเป็นอาจจะขนาดย่อมหรือก็อาจจะแม่นยำระดับหนึ่งแล้วกันนะคะเอามาเกรดแล้วมาวัดคุณภาพของอะโวคาโดค่ะแล้วบางซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีแล้วเพราะว่า

0: โอคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่ราคาค่อนข้างแพงใช่ไหมคะผู้บริโภคเมื่อซื้อเนี่ยก็อยากก็คาดหวังที่จะต้องได้
1: ใช่
0: ลู
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ที่มีคุณภาพสูงด้วยเพราะเร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ซื้อมาเราไม่อยากได้ข้างในที่คุณภาพไม่ดีอะนะคะอันนี้น่าจะเป็นเพนพอยต์มากเลยอะโวคาโดเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่
1: น่
0: ไ
1: า
0: หม
1: จะ
0: ค
1: เป็
0: ะ
1: นอีกผลไม้ชนิดหนึ่งเลยนะคะที่
0: ใช่
1: ลุ้นมากๆค่ะเวลาซื้อมาแต่ละครั้งผ่าออกมาเนี่ยเจอเส้นใยดำๆบ้างเสียบ้างดีบ้างค่ะ
0: ใช่ค่ะงานต่อไปของอาจารย์ต่อจากลิ้นจี่เนี่ยอาจารย์จะทำอะโวคาโดค่ะเพราะออ า
1: ๋
0: จารย์เองก็โดนมาเหมือนกันค่ะก็คิดว่าจะทำอะโวคาโดในเมืองไทยละ
1: ค่ะเราติดตามเลยนะคะ
0: คุณค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตพูดนะคะว่าเรื่องเทคโนโลยี NIR เนี่ยมีทำหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะขออนุญาตแนะนำเลยมีถ้าในกรุงเทพถ้าเกษตรกรหรือคนที่สนใจหรือโรงงานเนี่ยสนใจจะทำก็ที่ลาดกระบังก็มีนะคะแล้วก็ทางขอนแก่นทางมหาวิทยาลัยนเรศวรธรรมศาสตร์แล้วก็มศวประสานมิตรมีหลายมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ทำอยู่นะคะให้
1: ค่ะ
0: ทุกคนถ้าสนใจเนี่ยลองถือตัวอย่างหรือเอาปัญหาเข้าไปปรึกษาอาจารย์ในหลายๆมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะทุกคนพร้อมช่วยเหลือทำให้ประเทศไทยเราเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะ
1: อาจารย์คะโอกาสที่เราสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าพัฒนาต่อไปในระดับอุตสาหกรรมจะต้องมีแนวทางอย่างไรต่อไปอาจารย์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าเราเอาวิจัยเยอะขึ้นแล้วก็พัฒนาเครื่องมือให้ราคามันลดลงได้อะนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำเครื่องเนี้ยไปใช้กับเกษตรกรได้ทุกส่วนเนาะแล้วก็จะทำให้เราควบคุมคุณภาพได้การส่งออกราคาก็จะดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้คือด้วยราคาที่เครื่องมือยังค่อนข้างแพงดังนั้นในมันก็จะใช้เฉพาะในโรงงานที่ค่อนข้างจะขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะรออีกนิดนึงอาจารย์ทั้งประเทศไทยกำลังพยายามกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์แจ้งเมื่อสักครู่ว่าอาจจะไปทดลองในผลไม้ชนิดอื่นๆค่ะในส่วนนี้เราก็จะนําไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์คุณภาพผลไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้องปรับตัวเครื่องมือเหรอคะหรือว่ายังไงคะอาจารย์คะ
0: คือเราต้องมาหาเขาเรียกสมการเนาะตรงที่อาจารย์บอกว่าจุดที่ยากที่สุดเนี่ยค่ะคือคําว่าสมการที่เหมาะกับลิ้นจี่กับมะม่วงกับมะปรางหลายๆผลไม้ค่ะทุเร
1: ห
0: ี
1: ร
0: ย
1: ื
0: น
1: อ
0: เ
1: ออ ย่าง ง
0: ก
1: ท
0: ุ็
1: เร
0: ต้
1: ี
0: อง
1: ยนช่วงนี้
0: ทุเรียนก็มีอาจารย์ทางลาดกระบังนะคะทําอยู่ก็ทุกคนพยายามกันอยู่ค่ะ
1: ดังนั้นช่วงท้ายค่ะอาจารย์ถ้าหากว่ามีผู้สนใจเรื่องของเครื่องมือที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของผลไม้ชนิดอื่นๆหรือว่าแนวทางที่อาจารย์จะฝากถึงเกษตรกรอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: มีข้อแนะนำเลยค่ะถือตัวอย่างแล้วเข้ามาหาเหล่าคณาจารย์ในทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะถ้าในบางมหาวิทยาลัยไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวจะมีเครือข่ายช่วยกันทั้งมหาลัยเราทำงานร่วมกันเป็นทีมเนาะเพื่อประเทศไทยก็ถ้าจะติดต่ออาจารย์ก็ติดต่อได้นะคะทางเชียงใหม่ก็เรามีอาจารย์หลายท่านที่เชี่ยวชาญด้านนี้ไม่ใช่อาจารย์คนเดียวนะคะอาจารย์ทำงานกันเป็นทีมค่ะ
1: ค่ะนะคะและหากว่าท่านใดอยากจะรอติดตามผลงานต่างๆค่ะที่อาจารย์แจ้งเอาไว้ว่าจะมีการพัฒนาในการทดสอบผลไม้ชนิดอื่นๆหรืองานวิจัยอื่นๆของทางคณะค่ะอาจารย์พอจะฝากช่องทางในการติดตามผลงานได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เข้ามาดูในเพจของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์สวรักษ์ค่ะแล้วก็จะมีศูนย์อีกศูนย์หนึ่งชื่อศูนย์เทคโนโลยีอย่างการเก็บเกี่ยวภายใต้คณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนั้นจะตรงมากถ้าสมมุติว่าทําเรื่องผักผลไม้โดยตรงนะคะที่ศูนย์นั้นจะเชี่ยวชาญแล้วก็นอกจากปัญหาเรื่อง NIR เพราะอาจจะให้ปัญหาทางด้านอื่นได้ด้วยนะคะหีบบรรจุภัณฑ์หีบห่อแล้วก็การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเชี่ยวชาญส่วนของมหาวิทยาลัยอื่นนะจะแนะนำเลยเข้าไปดูได้ทุกมหาวิทยาลัยนะคะคณะประมาณวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปพวกเราพร้อมช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะ ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะที่ทีมวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาในอนาคตเราก็อาจจะมีเครื่องมือที่อาจารย์แจ้งไว้นะคะการซื้อผลไม้ก็จะง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องมาลุ้นแล้วว่าข้างในตัวผลไม้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการนะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรักษ์กรุงแจ้งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะคุณพัชราคะตอนนี้ก็ครบถ้วนสำหรับในช่วงของสนทนาสถาบันแล้วก็ครบถ้วนสำหรับทั้ง3ช่วงรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะแล้วหมดเวลาลงแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณค่ะแล้ววันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่คุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีพาณิชย์ระบุไตรมาส1ที่ผ่านมาการส่งออกของไทยมีตัวเลขที่ดีแต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงทิศทางการส่งออกของไทยโดยกล่าวว่าการส่งออกของไทยในไตรมาสที่1ที่ผ่านมามีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะในเดือนเมษายนที่สินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ของทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกว่า 1.4 ถึง 1.5 แสนล้านบาทต่อปีเนื่องจากปีนี้มีผลผลิตมากขึ้นและมีขนาดลูกเล็กสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลา60วันที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขรัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมและเปิดตลาดใหม่เพื่อสร้างความสมดุลและเพื่อให้ยอดส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมถึงต้องเตรียมตั้งรับหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นอีกกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณามาตรการห้ามบุคคลที่เกิดหลังปี2555ซื้อผลิตภัณฑ์นิโคตินตลอดชีวิตและการส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนยาสูบนายสำริดแทนทรัพย์ประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบอย่างเป็นระบบโดยได้หารือถึงแนวคิดนิโคตินฟรีเจเนอเรชั่นโดยกำหนดให้ผู้ที่เกิดหลังปี2555ไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินได้ตลอดชีวิตแม้จะบรรลุนิติภาวะแล้วก็ตามซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านพร้อมเสนอให้ศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับตัวไปสู่พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นโดยต้องมีตลาดรองรับและระบบประกันรายได้ที่เหมาะสมเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่กระทบต่อความ

็นอยู่ของเกษตรกรทางนี้กรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางเชิงนโยบายที่เหมาะสมและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับทางการฝรั่งเศสออกคำสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะหลังหลายพื้นที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสได้ออกคำสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งและคลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดง35เขตปกครองจากทั้งหมด96เขตทั่วประเทศรวมถึงกรุงปารีสโดยเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและบรรดาผู้ว่าการประจำเมืองต่างๆในพื้นที่ที่คำสั่งครอบคลุมจะต้องออกกฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่สาธารณะทั้งหมดเช่นเดียวกับกิจกรรมหรือการแสดงใดๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดจะถูกห้ามไม่ให้มีการจัดจำหน่ายหรือเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz เรามีเพลงเพราะๆอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ต่อเนื่องด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองเลยนะครับก็สามารถติดตามเพลงเพราะเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขได้อยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

พลงนี้นะครับเป็นเพลงเพราะมากๆเลยนะครับใช้ประกอบละครเรื่องแค้นเสน่หาด้วยนะครับเพลงนี้นะครับร้องโดยสุรุตทิพกรเสนีนะครับถือว่าเป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านเลยที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเรียกว่าฟังทุกครั้งก็ชอบทุกครั้งด้วยนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงก็จะมีเพลงแบบนี้แหละให้คุณได้ติดตามกันช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับมีเพลงในทั้งหมดอารมณ์เลยให้คุณได้ติดตามกันด้วยกับช่วงเวลาของเพลินเพลงทุกช่วงเวลาของคุณจะมีเพลงเพราะให้คุณได้ฟังครับ

สำหรับเพลงนี้นะครับงานจากป๋อณัฐวุฒินะครับกับเพลงที่ชื่อว่าจะเก็บเธอในใจฉันตลอดไปนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงนี้แล้วนะครับอาจจะคุ้นว่าเคยเป็นเพลงประกอบละครนะครับเรื่องดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินนะครับซึ่งเป็นละครที่สร้างเมื่อปี2544นะครับแสดงโดยนะครับท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนวิเวอร์นะครับและคุณป๋อณัฐวุฒิสกิดใจนั่นเองครับตอนนั้นเองก็มีเพลงประกอบละครแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบกับละครเรื่องนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวและนั่นก็เป็นเวอร์ชันแรกนะครับต่อมามีการนำมารีเมคอีกครั้งหนึ่งในปี2559นะครับนำแสดงโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนมดีนะครับและยังมีปนาลีวรุณวงศ์นะครับเด่นคุณงามเนตรและกำกับการแสดงโดยอินทนนท์รัตนาการนะครับผลิตโดยบริษัทกันตนาเอเวอร์รูชั่นจำกัดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นก็ออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3นะครับเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราคนไทยทุกคนด้วยครับ

จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

0: ช่วงนี้มีคนถามถึงเพลงของพี่เบิร์ดค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับและจะบอกว่าเพลงของพี่เบิร์ดเองเนี่ยเนื้อหาของเพลงรวมไปถึงเพลงที่มีความหลากหลายมากๆเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมแล้วก็แทนความรู้สึกของใครหลายๆคนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงชื่อว่าฝนในใจนะครับงานจากพี่เบิร์ดธงชัยเมคอินไตคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังได้กับช่วงเวลาของเพลินเพลงเรามีเพลงว่าเพราะแบบนี้รอคุณที่นี่ต่อเนื่องนะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองกับจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ลาไปกับเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงนะครับแทนความรู้สึกของการจากลานะครับชอบเพลงอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่าการเจอกันต้องมีวันจากความรักมีเส้นทางของมันมีเรื่องราวที่เราเคยผ่านที่เราจะจำมันเก็บไว้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเจอกันในใจงานจากพี่ป้อมเกริกศักดิ์กับพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนั่นเองนะครับลาทิ้งท้ายกันไปให้ความทรงจำยังคงทำงานต่อเนื่องไปแบบนี้พร้อมกับความคิดถึงที่มีให้กันอย่างไม่หยุดหยั่งด้วยครับวันนี้ช่วงเวลาของเพลงหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเราแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากบาหลีปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราว์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลานี้เวลาของรายการสุขกันทราทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในดวงใจนิรันดร์โดยคุณรวิวรรณจินดานะคะรายการสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังเพลงกันให้เพลิดเพลินผ่อนคลายในช่วงเวลานี้นะคะฟังครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้กลิ่นแก้ว

ล่อมนางนอนคุณครูเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลกนะคะเป็นเพลงที่ติดค้างไว้มาฟังกันวันนี้ค่ะแล้วก็ไปฟังคุณบุษยารังสีต่อกันไปเลยกับกล่อมวนา

เป็นกล่อมไปเลยอีกเพลงหนึ่งกล่อมรักจากคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะหมดเรื่องกล่อมกันไปแล้วคราวนี้ไปฟังคุณพันพรร้องเพลงนี้งานของครูพรพิรุณนะคะกว่าจะรักกันได้

กำรักจากคุณยันยงเสลานนท์นะคะได้ฟังกันไปแล้วค่ะมีเพลงหนึ่งที่ยังติดค้างจากเมื่อวันศุกร์ท่านผู้ฟังถามถึงบ้านของเราเสียงร้องของคุณเลิศประสมศักดิ์

นั่นแหละค่ะเพลงที่ถามถึงไว้จองไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะวันศุกร์จัดให้ไม่ทันก็ตามกันมาฟังกันได้ในวันนี้ของสุกันทรานะคะบ้านของเราคุณเลิศประสมศักดิ์ได้ฟังไปแล้วฟังทีไรก็อบอุ่นหัวใจทุกครั้งไปแหละนะคะอยู่บ้านให้สบายให้มีความสุขพักผ่อนผ่อนคลายกันแต่ถ้าจะอยากออกนอกบ้านไปรับประทานอาหารนัดเพื่อนนัดใครๆก็ไปกันได้ที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะไปนั่งกันสบายๆรับประทานอาหารอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะจะหยิบขึ้นมาอ้าวจะเป็นน้ำพริกต่างๆก็อร่อยจะเป็นหมูย่างข้าวเหนียวทอดนี่ของแน่นอนอยู่แล้วทุกครั้งก็อร่อยเสมอเลยนะคะแล้วก็ถ้ารับประทานร่วมกันกับปลาสลิดชายปลาสลิดส้มตำปลาสลิดไข่เค็มมีปีกไก่ทอดเกลือด้วยโอ้โหมื้อนั้นก็แฮปปี้แล้วแหละนะคะชอบอะไรก็สั่งมาหรือบางอย่างอาจจะยังไม่เคยรับประทานที่ไหนก็มารับประทานได้ที่ Rino All Day Dining Cafe โรตีแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยขนมเบื้องยวนสูตรโบราณนะคะสั่งได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์022150026-7 02-215-0026-7 ค่ะฟังคุณเลิศประสมทรัพย์อีกเพลงหนึ่งนะคะ

ครั้งขึ้นเดือนหงายไม่ค่อยเห็นพระจันทร์สักเท่าไหร่ฟ้าฝนจะมาสำนักเดี๋ยวนี้ฝนจะเวลาของฝนมักจะเป็นเย็นๆค่ำๆนะคะแต่บางทีก็ดีนะคะนอนกลางคืนเย็นสบายดีนอนฟังเสียงฝนหลับสบายเลยคราวนี้ไปฟังเพลงที่เกี่ยวกับพระจันทร์ค่ะก็ยังคงติดค้างเพลงคู่พระจันทร์วันเพ็ญไว้ฟังตอนนี้เลยค่ะ

พลงโปรดเลยนะคะฝากใจกับจันแล้วก็เป็นเพลงโปรดของผู้ร้องเองด้วยคุณดวงทองทองลั่นทมท่านรักเพลงนี้มากเลยทีเดียวนะคะเพลงที่แสนจะโรแมนติกค่ะไปฟังคุณวรนุชอารีต่อกันเลยนะคะ

นุ่มนวลเพลิดเพลินหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติมณีหยาดฟ้าฟังเพลงคู่ค่ะครูเอื้อสุนทรสนาและคุณบุษยารังสีเพลงโปรดเลย

เมื่อฝนโปรยได้ฟังไปแล้วนะคะมีเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังได้เคยถามถึงไว้ช่วงนี้เงียบๆไปจัดให้เลยค่ะเสียงร้องของคุณบุษยารังสีรางวัลของพระเจ้า

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจริโน่ออลเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%ป่านนี้พี่รอโดยคุณบุษยารังสีได้ฟังไปแล้วนะคะฟังเพลงคู่กันต่อค่ะคุณมัณฑนาโมรากุลและครูเอื้อสุนทรสนานปาริชาติ

เพลงไพเราะจากคุณดวงทองทรัณฑ์โทมศิลปินแห่งชาตินะฮะเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ป่านั้นไปต่อกันที่คุณวินัยจุลบุตรสุปะกับงานของครูสุรัตน์ปุกเวศค่ะเพลงนี้ฟังพันไม้เหลือยค่ะ

ียงรำพึงเพลงนั้นเสียงร้องของคุณวินัยจลบทสปะนะคะคราวนี้ก็มาดื่มน้ำมะพร้าวกันค่ะน้ำมะพร้าวโคคาเลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ไม่มีเจือปนอะไรใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นสบายใจได้เมื่อได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคคาเลิฟนะคะกล่องสีฟ้ารูปหัวใจสีขาวมีคำว่าโคโค่เลิฟหาไม่ยากเลยค่ะซื้อมาเก็บใส่ตู้เย็นไว้เลยกลับมาจากข้างนอกหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะร้อนๆเหนื่อยๆดื่มให้ชื่นใจสบายใจแล้วก็เพิ่มพลังได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นผู้ที่ชอบออกกำลังไปเดินไปวิ่งกลับมานี่ได้น้ำมะพร้าวโคโคเลิฟนี่ช่วยเพิ่มพลังขึ้นได้ทันทีนะคะมีความสุขกับการดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟแล้วก็มีความสุขกับการดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ต้องมีผู้รอฟังเพลงนี้แน่ๆ

บุพเพสันนิวาสนะคะได้ฟังกันไปแล้วคุณประพลสุนทรจามรคราวนี้ฟังคุณสมยศทัศนพันธ์จอมนางบ่นกลางใจมีผู้รอฟังค่ะ

หัวใจที่ยอมปิดตายไว้ที่

จอมนางบนกลางใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงเช่นเดียวกันพี่ยังรักเธอไม่คลาย

ที่ยังรักเธอไม่คลายจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะใครจะนำเพลงนี้ไปร้องต้องเป็นคนที่พูดภาษาไทยชัดๆควบกล้ำชัดๆนะคะไม่งั้นความหมายเพี้ยนไปเลยล่ะค่ะมาถึงคุณนิทัศน์ละอองศรีกับเพลงนี้ไม่รักพี่แล้วจะรักใครเข้าใจว่าต้องมีผู้อยากจะฟังเพราะว่าฟังกันมาจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะวันนี้ฟังคุณนิทัศน์ละอองศรีค่ะ

ท่านนงศักดิ์ภักดีเทวาไม่รักไม่ว่าโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะร้องตามได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเพลงเก่งเพลงนี้นะคะปรุงอาหารให้อร่อยค่ะผัดอะไรทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาติฉะนั้นรับประทานอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองและผู้คนรอบข้างไปด้วยนะคะปรุงอาหารอร่อยด้วยแล้วก็เมื่อจะทอดอะไรก็ตามเก็บไว้ไม่มีกลิ่นหืดนะคะฉะนั้นน้ำมันพืชโอลีนเป็นน้ำมันพืชคุณภาพที่ทำให้อาหารอร่อยไม่มีกลิ่นหืดของน้ำมันมาปะปนในอาหารเลยละค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีนฟังคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติกันต่อไปค่ะ

มีความสุขกับเวลาของรายการสุขกันเถราวนะคะพรุ่งนี้ก็กลับมาฟังเพลงมามีความสุขมาผ่อนคลายกันกับสุขกันเถราวได้14นาฬิกาหลังเวลารายการเพลินเพลงนั่นแหละค่ะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะลากันไปกับคุณชรินทร์ นันทนาคอนป่าสร้างกลางใจทราบว่ามีคนรับฟังแน่นอนขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับการสวดมนต์ทุกวันช่วยทำให้ปรับเปลี่ยนสภาวะจิตใจได้นะครับการศึกษาและการปฏิบัตินิยมยืนยันว่าการสวดมนต์ช่วยสร้างสมาธิลดความเครียดและฝึกวินัยซึ่งก็จะส่งผลให้การตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้นะครับการสวดมนต์จะช่วยทำให้จิตใจสงบคลายความเครียดการสวดมนต์ด้วยการออกเสียงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ระบบทางเดินหายใจทำงานดีขึ้นเลือดลมไหลเวียนสะดวกและช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้นเทคนิคการสวดมนต์ให้ได้ผลลัพธ์คือต้องหาช่วงเวลาที่สงบนะครับควรเลือกสวดมนต์ช่วงเช้าเพื่อเติมพลังบวกก่อนเริ่มวันใหม่หรือช่วงก่อนนอนเพื่อเคลียร์ความเครียดและควรทำสมาธิต่อเนื่องใช้เวลาสวดมนต์วันละ 5-10 นาทีแล้วต่อด้วยการนั่งสมาธิหรือกำหนดลมหายใจจากนั้นก็ควรแผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์เพื่อลดทิฐิสร้างความใจเย็นและกระชับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการสวดมนต์นั้นมีประโยชน์หลายอย่างนะครับประโยชน์อย่างแรกคือประโยชน์ต่อจิตใจและอารมณ์การสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดทำให้อารมณ์มั่นคงและไม่หงุดหงิดง่ายช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองก็ทำให้รู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตนเองมากขึ้นนอกจากนี้การสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอยังช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกช่วยให้จิตใจอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรู้จักการปล่อยวางประโยชน์ข้อต่อมาคือประโยชน์ต่อสมองและการทำงานการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอนั้นจะเพิ่มความจดจ่อก็ทำให้มีการฝึกสมองทำให้มีสมาธิยาวนานขึ้นไม่ฟุ้งซ่านทำงานต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบช่วยพัฒนาความจำและการตัดสินใจสมองจะปลอดโปร่งขึ้นช่วยทำให้ความจำแม่นยำนอกจากนี้นะครับยังช่วยในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเฉียบคมขึ้นและสุดท้ายนะครับการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นและช่วยลดอาการเจ็บปวดเรื้อรังและสุดท้ายนะครับการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นช่วยคลายความวิตกกังวลก่อนนอนทำให้หลับลึกและหลับง่ายขึ้นนี่แหละครับท่านฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการสวดมนต์ที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจส่งตรงจากประเทศจีนในรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
2: เพิ่งผ่านเทศกาลไหว้บาจ่างในจีนไปสดๆร้อนๆวันนี้ก็เลยมีข่าวในเรื่องของการบริโภคภาคบริการค่ะเขาบอกว่าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลบาจ่างที่ผ่านมาค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของยอดการนำเข้าและส่งออกในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเขาบอกว่าเติบโตต่อเนื่องกัน15เดือนแล้วค่ะ
1: ข่าวต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI การบริโภคภาคบริการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลตวนอู่ในช่วงวันหยุดเทศกาลตวนอู่ตั้งแต่กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบดื่มด่ำไปจนถึงรูปแบบการบริโภคใหม่ๆที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการบริโภคภาคบริการกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจช่วงวันหยุดในช่วงเทศกาลตวนอู่ของปีนี้ประสบการณ์รูปแบบการแข่งขันการกีฬาบวกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการใช้จ่ายช่วงวันหยุดที่เมืองฮั่นจงมณฑลซานซีการแข่งขันแพดเดิลบอร์ดนานาชาติกำลังจัดขึ้นอย่างคึกคักโดยดึงดูดนักกีฬากว่า600คนจาก13ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่ตลาดสินค้าพื้นถิ่นริมฝั่งก็ดึงดูดผู้คนจำนวนมากทำให้การชมการแข่งขันและการจับจ่ายใช้สอยเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์ระบุว่าในช่วงเทศกาลตวนอู่ปริมาณการค้นหาโรงแรมบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันเรือมังกรเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่จำนวนคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพักผ่อนและความบันเทิงทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 76% จากสนามการแข่งขันสู่ย่านการค้าความคึกคักของการบริโภคภาคบริการกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องปัจจุบันวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยกำลังผสานเข้ากับพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างลึกซึ้งในย่านการค้าเขตหมินหางนครเซี่ยงไฮ้ตลาดจำหน่ายบ้าจ่างที่รวบรวมร้านเก่าแก่ชื่อดังมากกว่า50แห่งได้เปิดให้บริการอย่างคึกคักมอบประสบการณ์รสชาติใหม่ให้กับผู้บริโภคส่วนที่อำเภอฉางซิงมณฑลเจ้อเจียงย่านการค้าที่ดัดแปลงมาจากตลาดปลาซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกิจกรรมการแข่งขันหอบ้าจ่างและกิจกรรมพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์จัดขึ้นสลับกันตลอดทั้งวันในช่วง2วันแรกของวันหยุดเทศกาลตวนอูจำนวนผู้มาใช้บริการและยอดจำหน่ายของถนนคนเดินเพิ่มขึ้น 4% และย่านการค้า78แห่งที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนติดตามเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดการนำเข้าส่งออกในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเติบโตติดต่อกัน15เดือนภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากที่สุดและมีระดับการเปิดกว้างสู่ภายนอกสูงที่สุดมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่15สะท้อนได้เห็นถึงความแข็งแกร่งยืดหยุ่นและพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจีนข้อมูลจากกรมศุลกากรของจีนระบุว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการนำเข้าและส่งออกโดยรวมของภูมิภาคแห่งนี้อยู่ที่ 7.82 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในประวัติการสำหรับช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็น 37.8% ของมูลค่า

0: การค้ารวมของทั้งประเทศในจำนวนนี้มูลค่าการส่งออกอยู่ที่4.92 ล้านล้านหยวนคิดเป็น 41.3% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศโดยสินค้าการผลิตระดับสูงเช่นเรือเดินทะเลวงจรรวมและหุ่นยนต์ต่างมีอัตราการส่งออกเติบโตในอัตราเลข2หลักในขณะที่ภาคเอกชนมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวม 4.22 ล้านล้านหยวนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้คิดเป็น 54% ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดในภูมิภาคนอกจากนี้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกไปยังประเทศ1แถบ1เส้นทางเพิ่มขึ้น 17.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่การค้ากับตลาดเกิดใหม่เช่นอาเซียนเพิ่มขึ้น 25.5% ละตินอเมริกา 9.3% และแอฟริกา 14% ตามลำดับแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการรับมือและความยืดหยุ่นของการค้าต่างประเทศในภูมิภาคยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณหันซีชวนคุณรพีพันธ์มาคุยเกี่ยวกับเรื่องเมืองฝูโจนะคะเมืองฝูโจนี่อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนเนาะเขาบอกว่าจะมีการพัฒนาให้ฝูโจเนี่ยไปสู่เมืองสีเขียวฝูโจเป็นอีกหนึ่งเมืองค่ะที่น่าเที่ยวมากๆแต่ว่าเขาจะพัฒนาไปสู่เมืองสีเขียวอย่างไรต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกันวันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณฮันซีและดิฉันรพีพันธ์วงกำประเวศค่ะสวัสดีค่ะฮันซีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
4: ค่ะสำหรับการพัฒนานะคะด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะของประเทศจีนนะคะวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำการพลิกโฉมสู่ความเขียวขจีของมณฑลฝูเจี้ยนเป็นการพิเศษเลยค่ะ
5: ค่ะมณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนมีความเขียวขจีครอบคลุมทั้งหมู่บ้านบนเทือกเขาและเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมีทัศนียภาพงดงามท้องฟ้าสีครามบริสุทธิ์ภูเขาเขียวขจีที่ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆและน้ำใสราวกับกระจกที่ไหลเอ่ยๆค่ะ
4: ค่ะก็จะเห็นได้นะเห็นภาพได้เลยว่ามณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยมีสภาพนิเวศทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยมแล้วก็ที่ตั้งของเขานะคะพิเศษก็คือติดทะเลและภูเขานะคะ
5: ใช่ค่ะมีทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ชาวท้องถิ่นยึดมั่นในเส้นทางการให้ความสำคัญกับระบบนิเวศเป็นอันดับแรกเลยค่ะและพัฒนาตามแนวทางสีเขียวทุ่มเทกำลังเพื่อสร้างบ้านสีเขียวที่น่าอยู่อาศัยและให้อุตสาหกรรมฟื้นฟูค่ะ
4: ค่ะก็ความที่ว่าให้ความสำคัญอันดับแรกกับเรื่องระบบนิเวศนะคะแล้วก็การพัฒนาสู่เส้นทางสีเขียวเนี่ยจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1997เลยใช่ไหมคะความเป็นมาเขา
5: ใช่ค่ะเมื่อปี1997นะคะนายสีจิ้นผิงรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนในสมัยนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเฉาหลิงอำเภอเจิ้งเหอเมืองหนานผิงสมัยนั้นชาวบ้านอาศัยการปลูกเห็ดหอมเลี้ยงสัตว์ปีกปลูกต้นไผ่และไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะทำให้รายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมั่นคงแต่การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะนำไปเพาะปลูกเห็ดหอมสร้างความเสียหายให้กับพืชพันธุ์ป่าไม้ในท้องถิ่นส่งผลให้ร่วมเกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศค่ะ
4: ก็การตรวจเยี่ยมในยุคนั้นนะคะจริงๆการเดินทางก็ไม่สะดวกแล้วก็การที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมนี่ก็คือให้ความสำคัญเนาะตั้งแต่สมัยที่คุณหันซีเมื่อกี้แนะนำบอกว่าเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนในสมัยนั้นนะคะนายสีจิ้นผิงก็คือระหว่างการตรวจเยี่ยมเนี่ยได้มองเห็นทิวทัศน์ภูเขาโฟเจอร์เนาะที่งดงามตามธรรมชาติแล้วก็ระบุย้ำเลยนะคะว่าถึงแนวคิดการพัฒนาใหม่ที่ชัดเจนว่าการใช้ทรัพยากรป่าเขาเพื่อสร้างความมั่งคั่งนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมเป็นอันขาดโอ้โหอันนี้เป็นคำชี้ชัดเลยนะชี้ขาดเลยว่าห้ามแล้วก็การอนุรักษ์คุ้นเขาเขียว

0: และลำน้ำที่ใสสะอาดเนี่ยควรควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านก็ถือว่าเป็นหนทางการพัฒนาที่มั่นคงในระยะยาวค่ะ
1: ค่ะคำเตือนที่อุ่นใจและเอาจริงเอาจังดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาของชาวบ้านในพื้นที่ไปโดยสิ้นเชิงค่ะตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านโฉหลิงได้เปลี่ยนรูปแบบจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างไร้ทิศทางมาเป็นการทุ่มเทกำลังเพื่อที่จะปกป้องพืชพันธุ์ป่าไม้อย่างจริงจังใช้ประโยชน์จากทิวทัศน์ขุนเขาและลำน้ำอันงดงามที่ธรรมชาติมอบให้นั้นเพื่อที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกวันนี้ถ้าใครได้ไปเนาะมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ไปที่ภูเขาฝูจื่อซันก็จะเห็นได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามแล้วก็จัดอยู่เป็นระดับชาติของจีนที่ขึ้นชื่อเลยนะคะหมู่บ้านโฉหลิงที่คุณหันซียกตัวอย่างมาเนี่ยก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบนิเวศแล้วก็หมู่บ้านโบราณที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมส่วนการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะก็ได้สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงความงดงามของระบบนิเวศก็กลายมาเป็นอุตสาหกรรมแห่งความสุขที่จับต้องได้โอ้โหคำนี้นี่ชอบมาก
1: ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศให้มีชีวิตชีวานั้นก็ปรากฏขึ้นบนเกาเหมยโจวค่ะเมืองผู่เทียนมณฑลฝูเจี้ยนด้วยค่ะในช่วงแรกๆระบบนิเวศบนเกาเหมยโจวค่อนข้างที่จะอ่อนแอปัญหาดินกลายเป็นทะเลทรายนั้นเป็นปัญหาที่โดดเด่นมากพายุทรายพัดกระหน่ำตลอดทั้งปีพืชพันธุ์ปงเก่าเบาบางสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนและธรรมชาติล้วนต้องปรับปรุงเป็นการด่วนค่ะ
0: คุณหันซีพูดว่าพายุทรายพัดกระหน่ำนี่มันรุนแรงประมาณขนาดไหนคะ
1: รุนแรงแบบที่ว่าพอพัดมาแล้วนะคะก็เห็นได้ใส่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ชาวบ้านท้องถิ่นนี่เขาน่าจะมีความรู้สึกพิเศษกับเรื่องนี้ใช่ไหมในอดีต
1: ใช่ค่ะเขาก็พูดกันว่านะคะลมพัดเศษเห็นเปลวต้องใช้ฝาหม้อเป็นหมวกค่ะ
0: กันด้วยฝาหม้อเนาะถึงจะทนได
1: ้ค่ะในสมัยนั้นนะคะอัตราการปกคลุมของป่าบนทั้งเกาะไม่ถึง1/10ค่ะมีเพียงสนตามไล่สนทะเลขึ้นอยู่ปลายค่ะในสมัยนั้นทุกคนเห็นว่าการปลูกต้นไม้ปงเก่าก็เพื่อที่จะช่วยการลมและการทรายก็เผาแล้วค่ะ
0: ฟังดูมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆนะคะเห็นบอกว่าถ้าย้อนกลับไปปี1998นะประมาณเดือนมีนาคมปีนั้นนะคะนายสีจิ้นผิงที่ขณะนั้นเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยก็มีการนำคณะเดินทางไปที่เกาะเมโจที่ว่าเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ในพื้นที่ทรายที่ชื่อว่าหูซือกั่วบนเกาะเมโจนะคะนายสีจิ้นผิงก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปลูกต้นไทรเห็นว่าเป็นต้นไทรใบเล็กแล้วก็ยังมียี่โถอินทผาลัมนะแล้วก็ยังมีต้นมะม่วงแล้วก็ชะบาค่ะก็รวมหลายพันต้นเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทางการท้องถิ่นมีการนำเข้าพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดครั้งใหญ่เลยค่ะ
1: ค่ะการปลูกต้นไม้โดยจิตอาศัยครั้งนี้ได้เปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาของเกาะเหมยโจวอย่างสิ้นเชิงค่ะทำให้ชาวท้องถิ่นเกิดแนวคิดใหม่ว่าด้วยการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเกาะเหมยโจวก็มุ่งมั่นผลักดันโครงการสร้างความแข็งขจีปงเก่าอย่างต่อเนื่องค่ะขยายพื้นที่ปลูกพืชทุกปีและปรับปรุงผังพันพืชค่ะพื้นที่ที่เป็นทรายไร้ต้นไม้ในอดีตค่อยๆเปลี่ยนเป็นเกาะนิเวศชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และทัศนียภาพอันสวยงามค่ะ
0: ก็ผ่านมาหลายปีนะคะความตั้งใจจริงจังที่ว่าพัฒนามาต่อเนื่องนี้ทุกวันนี้เห็นว่าอัตราความเขียวขจีของเกาะเมโจนี่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลย
1: ค่ะคว้ารางวัลระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องกันหลายรางวัลค่ะได้รับเลือกให้เป็น10เกาะทะเลที่สวยงามที่สุดของจีนและยังเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศปงเก่าในทะเลแห่งแรกของจีนด้วยค่ะทิวทัศน์ ที่สวยงามสดชื่นของเกาะในทะเลก็ได้

0: ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตประจำวันของชาวท้องถิ่นด้วยค่ะ
1: ค่ะก็จากตัวอย่างตอนแรกนะคะเกี่ยวกับภูเขาโฟเจอร์ซานมาจนถึงที่เกาะเมโจยังมีตัวอย่างแห่งอื่นๆอีกไหมคะเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความเป็นสีเขียวของที่ฟูเจี้ยนค่ะ
0: ยังมีอีกหลายที่นะคะ อย่างเช่นที่หมู่บ้านซีฮ่อเมืองเหยียนผิงมณฑลฟูเจี้ยนยังมีขนทรัพย์สีเขียวที่ขึ้นเสื้อระดับโลกแห่งหนึ่งค่ะเมื่อวันที่22ตุลาคมค.ศ.1998นายสีจิ้นผิงรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำมณฑลฟูเจี้ยนในสมัยนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่นี่เพื่อที่จะชมป่าสนฝรั่งที่ขึ้นชื่อมายาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลกของที่นี่ค่ะ
1: ค่ะป่าสนฝรั่งนะคะเห็นว่าอายุหลายร้อยปีก็คือมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ย้อนกลับไปได้ถึงในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี1919เห็นว่าชาวนาท้องถิ่นของที่นั่นเนี่ยที่หมู่บ้านซีโคใช่ไหมคะเขามีวิธีการปลูก
0: ค่ะชาวนาท้องถิ่น3คนของหมู่บ้านซีโคนะคะได้ใช้วิธีปักชามกราบไม้มาปลูกต้นสวนฝรั่งค่ะดูแลรักษาอย่างจริงจังวันแล้ววันเล่าค่อยๆเติบโตเป็นป่าสนฝรั่งคุณภาพดีให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ค่ะ
1: โอ้โหก็ที่ว่าขุมทรัพย์สีเขียวนะคะก็มาจากป่าสนฝรั่งนี่เองแต่ว่าความเป็นมานะคะกว่าจากปี1919ที่ว่าเนี่ยจะมาถึงปัจจุบันนะคะจะเป็นขุมทรัพย์สีเขียวอย่างไรนะคะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วค่ะคุณหันซีนะคะและดิฉันดพีพันธ์วงกรมรเวทลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาติดตามกันต่อในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 家好你好คุณอินทนิน
1: สวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนกันหน่อยนะคะคุณอินทนินเพิ่งรู้จักน้องสาวของดิฉันไม่รู้ว่าเธอทำงานอะไรอย่าถามว่าน้องสาวดิฉันทำงานอะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: นี่ไม่ใหม่ซื่อซัวสนมาเตอร
0: ์ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าหากดิฉันอยากจะถามอุปนิสัยใจคอของเธอก็คืออยากจะถามว่าคุณคิดว่าเธอเป็นคนอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你觉得她怎么样
1: 你觉得她怎么样
0: คุณคิดว่าเธอเป็นคนอย่างไร你觉得她怎么样แล้วถ้าจะตอบว่าเธอสวยมากล่ะจำได้ไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: 她很漂亮ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ漂亮แปลว่าสวยแล้วถ้าจะบอกว่าเธอฉลาดมากล่ะคะ
1: ถ้าเธอเปี๋ยช่งหมิง
0: ดีมากค่ะเธอเปี๋ยแปลว่าพิเศษส่วนช่งหมิงแปลว่าฉลาด
1: เรามาเริ่มบทเรียนของวันนี้กันนะคะประโยคสำคัญของวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ
2: จะมาละ你别再吸烟了我很想家
1: เมื่อสังเกตเห็นว่าคนอื่นไม่สบายแล้วอยากถามไทยภาษาไทยมักจะถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 怎么了
1: 怎么了
0: 怎么แปลว่าอย่างไรละเป็นคำวิเศษแปลว่าแล้ว
1: ละ
0: 怎么了เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: 怎么了
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: คุณ别再吸烟了
2: 我知道有害健康
1: คุณโจคะระยะนี้เพื่อนชาวจีนคนหนึ่งของดิฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีสูบบุหรี่จัดดิฉันอยากจะบอกเขาว่าอย่าสูบบุหรี่อีกเลยภาษาจีนพูดอย่างไร

0: คะพูดว่า你别再吸烟了
1: 你别再吸烟了
0: คำว่า别แปลว่าอย่า
1: 别อย่า
0: 再แปลว่าอีกหรืออีกครั้ง
1: 再อีก
0: 吸烟แปลว่าสูบบุหรี
1: ่吸烟สูบบุหรี่ส่วนละแปลว่าแล้วมักไว้หลังสุดของประโยคใช่ไหมคะ
0: ค่ะอย่าสูบบุหรี่อีกเลย你别再吸烟了
1: 你别再吸烟了
0: 吸烟สูบบุหรี
1: ่吸烟สูบบุหรี
0: ่บุหรี่ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษต่อร่างกายและเลิกได้ดีที่สุดมาถึงช่วงเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันชุนเฟินประเพณีเก่าแก่กว่า 4,000 ปีของจีนค่ะวันชุนเฟินถ้าเป็นไทยใช้คำว่าวสันตาวิสุวัตเป็นวันที่ช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนยาวเท่ากันเล่ากันมาแต่โบราณว่าในวันนี้เราสามารถตั้งไข่ให้ตรงได้อย่างง่ายดายเพราะความสมดุลแห่งวันเวลาส่งผลให้ไข่ทรงตัวได้ดีที่สุดดังนั้นในวันนี้พื้นที่ต่างๆของจีนจึงมักจะมีการจัดประกวดตั้งไข่ใครจะตั้งได้เร็วและได้ปริมาณมากกว่ากัน
1: ปกติการตั้งไข่ตรงบนพื้นที่ราบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณโจมาถึงเรื่องของการบ้านคราวนี้คุณอย่าสูบบุหรี่อีกเลยภาษาจีนพูดอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังซ้ำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเชิญที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยมาฟังเรื่องนี้กันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะเป็นการปลูกพืชแต่ว่าเป็นการปลูกพืชที่อยู่ในทะเลทรายแล้วจีนเนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์เนี่ยแหละไปปลูกพืชในทะเลทรายปลูกยังไงได้ต้นทุนของต้นไม้มาดีไหมหรือว่าได้อะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะคะหลังจากที่ลงมือปลูกไปแล้วอันนี้เนี่ยต้องมาดูกันนะคะเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงเพิ่มเติมจากทางคุณศิวตาค่ะ
3: ต้องบอกคุณพาดาราคุณฟังงี้ค่ะว่าในจีนน่ะจะมีทะเลทรายอยู่จำนวนมากดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยไปปลูกพืชที่เป็นแนวกันทรายในทะเลทรายเพราะว่าโหคุณพาดาราคุณฟังกว่าจะปลูกได้ต้นหนึ่งนี่เหนื่อยมากค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางจีนเนี่ยได้ใช้หุ่นยนต์ค่ะเหมือนกับเพลงที่เราเคยฟังว่าคนไม่ใช่หุ่นยนต์แต่หุ่นยนต์เนี่ยทนตากแดดทั้งวันได้สบายมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเช่นที่ทะเลทรายเมาอูซูซึ่งเคยปัญหาเผชิญกับปัญหาการรุกคืบของทะเลทรายแต่ปัจจุบันค่ะจีนก็ใช้หุ่นยนต์ในการปลูกต้องเรียกว่าพืชแนวกันทรายเนี่ยอัตราเขาก็คือ5วินาทีปลูกได้1ต้นค่ะซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีระบบนำทางด้วยภาพขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถขุดร่องปลูกต้นกล้าในขั้นตอนเดียวค่ะซึ่งรวบรวมแล้วประมาณ 2,000 ต้นต่อชั่วโมงต้องบอกว่าถ้าเทียบกับคนคนหนึ่งเนี่ยหุ่นยนต์ก็มีประสิทธิภาพมากกว่าถึง80เท่าเลยค่ะล่าสุดค่ะจีนเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทะเลทรายทั่วประเทศเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปลายศตวรรษที่20เพื่อปีหนึ่งประมาณ 2.15 ล้านไร่นะคะแต่ปัจจุบันค่ะด้วยแนวต้องบอกว่าแนวป่ากันทรายเหล่านี้เนี่ยทำให้พื้นที่การขยายตัวของทะเลทรายลดลงเหลือประมาณปีละต้องเรียกว่า 4.17 ล้านไร่เท่านั้นเองค่ะต้องเรียกว่าลดลงน้อยลงมากแน่นอนค่ะว่าแนวกันทรายเหล่านี้จะสามารถปกคลุมบรรดาพื้นป่าแล้วก็ทุ่งหญ้าได้สูงถึง 40.76% ค่ะแน่นอนแม้ว่าจีนจะพยายามทำให้ภายในปี2030เนาะสภาพทะเลทรายของจีนจะลดลงอย่างมากแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังมองว่าปัญหาพายุทรายอาจจะบรรเทาลงได้แต่เรื่องของการกำจัดให้หมดสิ้นไปเนี่ยน่าจะยังคงเป็นเรื่องของความท้าทายที่จีนยังคงต้องดำเนินการต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยด้านภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศแล้วก็อิทธิพลจากพื้นที่ทะเลทรายในประเทศเพื่อนบ้านที่พัดเข้ามาที่จีนไม่สามารถไปกำหนดได้อย่างเช่นมองโกเลียเป็นต้นแต่ว่าเราก็มีการคาดการณ์กันว่าถ้าแนวกันทรายมันเยอะขึ้นอย่างคนในปักกิ่งเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบ้างในบางช่วงก็หวังว่าวันที่มีพายุทรายก็จะน้อยลงค
2: ่
3: ะ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะก็สามารถนี่แหละติดตามข้อมูลดีๆแบบ

0: นี้ได้จากรายการของเราเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงใหม่กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ดิฉันศิวัตราสินพัชธาดลค่ะจากสถานีวิทยุเชียร์ไอกรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาติดตามได้ทุกวันจันทร์ 4:30 น.ครับคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้พบได้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์ครับเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงการตลาดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแล้วแต่จะเอาหลักอะไรมาอ้างการตลาดอ้างอิงพุทธมันก็มีการตลาดอ้างอิงอะไรที่เป็นโลกใหม่ก็มีวันนี้เห็นว่าอาจารย์จะปรัชญามาพูด
2: จะโอ้โหก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นแต่ว่าพอไม่ได้เป็นผู้รู้ในเรื่องปรัชญาแล้วความเป็นปรัชญามีข้อดีอย่างนึงคือมีความลึกซึ้งก็เลยพยายามแล้วก็จริงๆมีคนที่สนใจเรื่องนี้เยอะมากนะครับที่ได้ติดต่อมาคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาเนี่ยครับคุณเล็กก็ไปได้ทำงานร่วมกับพสล.เป็นหน่วยงานสำคัญในเรื่องของพุทธศาสนิกยสัมพันธ์แห่งโลก
1: okay.
2: ครับแล้วก็ได้เจอกับท่านผู้รู้ที่มีความลึกซึ้งและมีปรัชญาที่น่าสนใจหลากหลายมากนะครับทางฝั่งของไทยและญี่ปุ่นปีที่แล้วก็เลยมีโครงการเป็นโครงการ Certificate Program เกิดขึ้นชื่อ Zen Marketing
1: เออถ้าผมคิดแล้วผมก็จะรู้สึกว่าหลักการตลาดก็เรื่องนึงหลักเซนก็ลึกซึ้งของอีกเรื่องนึงมันจบกันได้เหรออาจารย
2: ์คือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะไม่ได้ทราบเรื่องราวปรัชญานี้แต่ว่าเขาบอกว่ามีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าสตีฟจ็อบส์ได้ไปที่วัดญี่ปุ่นแห่งหนึ่งแล้วก็มีทั้งเรื่องของพุทธและเซนเข้าไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลับไปบริหารจัดการที่ Apple แล้วก็ทำให้เกิดเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆแล้วพลิก Appleจากมุมคิดและสปิริตบางอย่างที่ได้รับจากปรัชญา
1: ว้าว
2: ผมก็เลยเอ๊ะหูกระดิกแล้วก็สนใจแล้วก็ทำไปทำมาก็เริ่มที่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นก็เลยได้รับเชิญในปีนี้ให้ไปเสวนาพูดคุยกับพับลิกก็คือท่านทั่วไปในช่วงวันที่10กว่าก็คือ15ที่ผ่านมานี้เองนะครับคุณเล็ก15มิถุนายนเนี่ยก็เลยจัดงานขึ้นมาแล้วก็เป็นงานที่ให้ความรู้ในเรื่องของวันที่โลกเปลี่ยนขนาดเนี้ยเราใช้ปรัชญาในการทำการตลาดเพิ่มเติมอย่างปรัชญาตะวันออกคือผมก็ไม่ได้แตะที่ปรัชญาเซนอย่างเดียวนะแต่ว่าปรัชญาตะวันออกเนี่ยมีมุมไหนที่เราควรเอามาใช้บ้าง
1: เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหมือนกันในการหยิบมาเพราะว่าเดิมเราเข้าใจว่าโลกของการตลาดมาจากคือจริงแนวคิดที่เราเรียนก็มาจากตำราตะวันตกทั้งนั้นเลย
2: ถูกเลยเพราะว่าจะคอตเลอร์จะเคลเลอร์จะเอเคอร์ดังๆด้านการตลาดและแบรนด์เนี่ยเป็นศาสตราจารย์จากฝั่งอเมริกาทั้งสิ้นทีนี้เนี่ยแต่โลกเรามันเราเองก็ลูกค้าเราก็เป็นตะวันออกนี่น
1: ะ
2: เราใช้ปรัชญาตะวันตกซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าถ้ามีปรัชญาตะวันออกด้วยก็น่าสนใจดี
1: เออแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการสื่อสารการตลาดด้วย
2: แล้วมุมมองจะเปลี่ยนแล้วพอเอามาใช้จริงๆนะได้คุยกันวันนั้นเนี่ยมากันเพียบเลยครับพี่ๆกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยพี่ๆผู้ใหญ่ในแวดวงการตลาดแล้วก็สื่อมวลชนเต็มห้องเลยแล้วก็มากันร้อยกว่าคนแล้วผมก็กลั่นกรองวันนั้นก็พูดอย่างระวังมากเพราะว่า1ไม่ได้เป็นผู้รู้ด้านปรัชญาตะวันออกขนาดนั้น2คือมีแต่ผู้รู้เต็มห้องไปหมดเลยแต่ว่าทุกคนเห็นตรงกันว่ากันกรองมาแล้วเนี่ยได้4เรื่องที่น่าสนใจและอาจจะไม่เหมือนกับปรัชญาตะวันตกซะทีเดียว
1: อันนี้คุณผู้ชมเตรียมตัวเอาปากกามาจดแต่คำตอบคือถ้าชมย้อนหลังมันก็ย้อนไปได้
2: แล้วไม่ต้องจดมัน4คำ4คำง่ายๆนะปึ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยเลยอ่ะ4คำง่าย
1: ๆ4คำ4มุมมองของเซนมาร์เก็ตติ้งคำแรกได้แก
2: ่นิ่งเอาคำ2เลยนะ
1: 5
2: กลม
1: 5
2: 3ตรง
1: 5
2: 4คืนนิ่งกลมตรงคืน
1: คืนผมได้ข้อเดียวคือกลมตอนนี้
2: ผมก็กลัวอยู่ว่า
1: ดูจากแก้ม

0: เป็นน่ารักเป็นมุมน่ารัก
1: นิ่งกลมตรงคืนเริ่มจากนิ่ง
0: นิ่งคือในวันที่เราได้รับปรัชญาทางฝั่งตะวันตกมาว่า growth
1: ครับ
0: new S curve มันคือพุ่งใช่ไหมทุกคนพยายามพุ่งใช่ไหมในทางกลับกันเนี่ยพอพุ่งเยอะๆในมุมของการขายมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการ push
1: อ๋อครับ
0: คือเฮ้ยช่วงนี้ยอดตกเอ้าทำไงเฮ้ยทำยังไงยอดขึ้นเอาดันยอดดันยอดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่เคยถอยหลังเราไม่เคยนิ่งแล้วเราไม่เคยทำงานที่ต้องระมัดระวังสูงแต่คนตะวันออกเนี่ยเรามีปรัชญาในการที่จะไปพบใครเราจะแทนที่จะเข้าไปพบเราจะทำความรู้จักทำความรู้จักเขาทำความรู้จักสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาคนที่เขารู้จักเป็นเพื่อนเราด้วยหรือเปล่าเขาชอบอะไรเตรียมการอย่างดีบางทีมีของไปมอบให้ไม่ใช่เป็นของที่จะไปบรายหรือไปทำเรื่องของทุจริตอะไรแต่รู้สึกว่าพอเรานิ่งและรู้จักเขามากขึ้นก็อยากจะให้เขามีความสุขก่อนที่จะได้คุยกับเราแบรนด์หนึ่งที่ญี่ปุ่นที่ทำได้ดีมากถ้าใครติดตามรายการอีกรายการหนึ่งที่เป็นรายการพี่น้องกับเราก็คือ Innovative Wisdom จะมีอาจารย์เกตกิตตินีพงษ์ธนะเลิศอาจารย์จะพูดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่นที่เป็นเครื่องสำอางที่น่าสนใจคือ Domahon Wrinkle
1: ครับ
0: ครับ Domahon Wrinkle เนี่ยคุณเล็กมีสินค้า8ตัว
1: แค่นั้นเองเหรอ
0: เท่านั้นแต่เราเห็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ออกแล้วออกอีกออกเยอะออกลายใหม่ออกแบรนด์ใหม่แบรนด์ลูกเอาสีใหม่เอากลิ่นใหม่คือมันหูรู้ตัวอีกทีต้องใช้ยังไงนะDomahon Wrinkleเนี่ยเขาเคยเกิดเรื่องแล้วคือเขามี8สินค้าก็จริงแต่เน้นขายพุชขายขายขัดในระบบญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่พอใจสามารถคืนของได้ลูกค้าก็แห่คืนของกันมากมายสุดท้ายเนี่ยของกองไว้มูลค่า20ล้านบาทที่ถูกคืนมา
1: โอ้ฮะ
0: เขาถึงได้รู้ว่าการพุชขายเนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหลังจากนั้นรูปแบบการทำงานเปลี่ยนหมดเลยเขาต้องการให้คนได้ปรึกษาคนดังนั้นเนี่ยการจะอยากได้ใช้ Domahon Wrinkle เนี่ยต้องโทรศัพท์ไปพูดคุย
1: อ๋อฮะ
0: เขายังอยากให้ใช้โทรศัพท์หรือสมัยนี้อาจจะใช้การพิมพ์พูดคุยแต่ต้องพูดคุย
1: ต้องเกิดการติดต่อกัน
0: คุยเสร็จปั๊บถ้าติดต่อไม่พอต้องรับของที่เป็นของทดลองใช้ไปก่อน
1: อ๋อฮะ
0: ซื้อเลยไม่ต้องทดลองใช้
1: เอามาโหลนึงไม่ได้
0: ไม่เอาไม่ขาย
1: อ๋อ
0: ลองก่อนลองเพราะว่าของเขาดีจริงแต่ถ้าไม่ใช้8อย่างเนี่ยมันไม่ดีต้องใช้ให้ครบ8อย่างคุณมีเวลาทำตามขั้นตอนเขาไหมคุณเอาไปลองก่อน
1: เอออันนี้เก๋แล้วอันนี้ดูเข้าใจทำ
0: ครับซื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องซื้อยกเว้นว่าถ้าซื้อไปแล้วรอบนึงทั้ง8อย่างแล้วอะไรหมดซื้อทีละอย่างอันนี้เขายอมเขาเนี่ยมีข้อมูลทุกคนมีรายละเอียดทุกคนแล้วเขาก็จะระมัดระวังในการขายของมากเป็นบริษัทที่พอได้ประเด็นว่าคนคืนเยอะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำนะคุณเล็กคือเขาเอาพาร์ติชันของทั้งบริษัทออกทั้งหมดแล้วให้คนที่ทำงานทั้งหมดในบริษัทได้ยินว่าคนที่โทรมาด่า call center ด่าว่าอะไร
1: อันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่า customer หรือว่า consumer's voice ของจริง
0: ใช่แล้วคือคนเครียดอยู่แค่ห้อง call center มันไม่โอเคไงทุกคนควรจะรู้หมดแล้วถ้า call center แก้เรื่องไหนไม่ได้แล้วอยากให้ทุกคนรู้มากกว่านั้นมีกลองอยู่อันนึงตั้งอยู่กลางบริษัทให้เดินมาตีกลองนี้
1: อ๋อฮะ
0: เพื่อจะบอกคนอื่นว่ามันมีเรื่องแก้ไม่ได้มาช่วยกันแก้หน่อย
1: เออหลายอย่างที่ฟังดูเหมือนเป็นวิธีการที่เชยเช่นตีคล้องร้องเปล่าแต่ว่ามันก็กลับดูเก๋และได้ผล
0: การใช้โทรศัพท์การคุยเยอะขึ้นการที่ไม่ขายเร็วการที่ให้ของทดลองใช้ก่อนพวกนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจากการตลาดแบบพุชมันเป็นการนิ่งและระมัดระวังตามสไตล์ตะวันออกรูปแบบการคิดแบบนี้ต้องใช้ปรัชญาตะวันออกอย่างพวกเราในการคิดพอสมควรและทำงานพอสมควรว่าเราทนได้เราคนตะวันออกเนี่ยความสามารถอย่างหนึ่งคือความอดทนสูงญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเลือดบูชิโดเนี่ยคือยังขายไม่ได้ยังไม่ได้กำไรขนาดนั้นอดทนก่อนอดทนก่อนอดทนก่อนการทำแบบนี้ถ้าเป็นรูปแบบของฝรั่งนะเกิน1ปีโอ้ย KPI มีปัญหาแล้วเรียบร้อยมันอาจจะต้อง2ปีถึงจะดีก็ได้แต่คุณวัด KPI เร็วไปหน่อยไง
1: ครับ
0: บางทีเราต้องถอยหลังก้าวหนึ่งเหมือนกันในการที่เราจะใช้ปรัชญาในเรื่องพวกนี้มาดูธุรกิจบางธุรกิจซึ่งอาจจะเหมาะสมมากกว่า
1: ซึ่งก็เชื่อว่าผลลัพธ์หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์นี้ในการนิ่งมากขึ้นผลตอบรับน่าจะดีย
0: ิ่งตอนนี้ต้องพูดเรื่องนี
1: ้
0: เห็นด้วยกับคุณเล็กว่าผลตอบรับน่าจะดีเพราะมันเป็นเรื่องของสงครามมันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานบอกจะหยุดสงครามวันนี้บอกจะมีสงครามอีกวันนึงบอกจะหยุดสงครามอีกวันนึงบอกจะมีสงครามงงไปหมดว่าตกลงจะเอายังไงถ้าเราไม่นิ่งบ้าง

0: เราเต้นตามนะแบรนด์เราจะเสียหายมหาศาลมากเลยก็เลยต้องยิ่งออกมาพูดตอนนี้ว่าช่วงนี้อย่างแรกที่ขอให้ทำก่อนเลยคือนิ่งบ้างอย่ามัวแต่เต้นตาม
1: อุ๊ยเหมือนคำที่เราสอนกันมานานเลยคือพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง
0: แต่เรื่องการใช้คำสุภาษิตคำพังเพยนะมันตลกมากเลยตอนนี้เขาชอบไปเล่นกับน้องๆรุ่นใหม
1: ่
0: คือน้องหลายท่านเนี่ยเขาไม่เคยเรียนเรื่องพวกนี้เลย
1: อ๋อเหรอ
0: เขาก็เลยไปสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์น้ำขึ้นให้รีบ
1: หนีค่ะอย่างนี้เหรอฮะ
0: แล้วก็สนุกดีก็คือแปลว่าเราต้องเติมให้หรือถ้ามีความจำเป็นก็ต้องเติมก็ได้นะแต่ทำให้เรารู้ว่ามันมีความแตกต่างกันบางทีเขาไม่ได้ฟังเรารู้เรื่องนะว่าเราพูดอะไรอ่ะนิ่งเสียตำลึงทองแปลว่าอะไรอ่ะ
1: หมายถึงว่านิ่งแล้วมันเสียหรอ
0: เออนิ่งแล้วเสียหรอ
1: ไม่ใช่หมายถึงให้นิ่งเสียแล้วจะได้ตำลึงทอง
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือน้ำขึ้น
1: ให้รีบ
0: ก็หนีไง
1: ขี่ช้างจับตั๊กแตนบางคนขี่ช้างไปทำอะไรอ่ะ
0: ก็เป็นปกติภาษามันก็ดิ้นได้แล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็รับรู้เรื่องราวพวกนี้เช่นเดียวกันคุณเล็กผมว่าเรื่องนี้ถ้าไม่นิ่งแล้วโวยวายก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าเขาอาจจะมีสุภาษิตคำบางเพยที่ชัดกว่ารุ่นเราที่ใช้กันก็ได้แล้วถ้าใช้คำเหล่านั้นมาทำการสื่อสารก็อาจจะได้ผลเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งทางการตลาดแต่ว่าเขาดูว่าเข้าใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราควรจะต้องนิ่งบ้าง
1: แค่ข้อแรกก็รู้สึกว่ามันเจ๋งแล้วนะอาจารย์คือพลังของการนิ่ง
0: ครับ
1: นี่คือคำแรกนิ่งถัดไปคือกลมเหรอฮะกลม
0: กลมคือเราสองคนอะตัวกลมอย่างเงี้ยได้ แต่ว่ากลมในที่นี่คือฮาร์โมนี
1: อ๋อฮะ
0: คือจริงๆคนไทยท่านหนึ่งที่เคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้วก็ทำกันอย่างดีมากเป็นปรัชญาของบริษัทเลยเนี่ยก็คือคุณเทียมโชควัฒนาดร.เทียมเนี่ยท่านเป็นผู้ก่อตั้งสหพัฒน์สัญลักษณ์ของสหพัฒน์เนี่ยครับจะเป็นรูปวงกลม
1: ครับ
0: เป็นเหมือนเหรียญเงินจีนอะแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง
1: ครับ
0: แต่มองจะเห็นเป็นรูปตัว S ได้ด้วยก็คือสหพัฒน
1: ์อ๋อฮะ
0: คุณเทียมบอกว่ากลมด้านนอกเหลี่ยมด้านในหมายความว่าเข้ากับคนทั่วไปข้างนอกได้ทั้งหมดแต่ข้างในมีระเบียบ
1: ไม่ใช่ว่าใครไปทางไหนก็ไปทางนั้นตลอด
0: ใช่ซึ่งตรงกับทั้งกลมกับตรงที่ผมกำลังจะพูดกลมคือมันต้องกลมกลืนแม้แต่กับคู่แข่ง
1: เหรอฮะอาจารย
0: ์ครับคนที่มาพูดในงานวันนั้นด้วยอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณจิ๊บพี่จิ๊บเนี่ยท่านเป็นโค CEO ของฮากุโฮโดไทย
1: ครับ
0: คุณจิ๊บบอกว่าวงกลมของฮากุโฮโดที่ใช้เนี่ยชื่อระบบที่ว่าที่ชื่อว่าเซคัสชะคือเป็นความเป็นอยู่เขาดูที่ความเวลาทำงานเขาดูเริ่มจากความเป็นอยู่ไม่ใช่ความเป็นความอยู่แต่เป็นความเป็นอยู
1: ่ครับ
0: ครับสามวงที่เขาพูดเนี่ยวงที่หนึ่งคือ people
1: ครับ
0: วงที่สองคือ organization วงที่สามคือ society
1: ครับ
0: ทำงานเนี่ยจะต้องเริ่มมองว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้คนประโยชน์องค์กรและประโยชน์สังคมทั้งสามอย่างเนี้ยมันมาอยู่ในจุดเดียวกันได้เมื่อไหร่ตรงนั้นจะทำธุรกิจได้ผมพูดปั๊บฟังปั๊บผมบอกนี่ไงตรงกับเรื่องของความกลม
1: ครับ
0: เพราะถ้าเป็นทางตะวันตก3กลมมีเหมือนกันเลยนะแต่3กลมจะเป็น customer
1: ครับ
0: competitor company
1: ครับ
0: ครับความตะวันออกของเขาเนี่ยฮากุโฮโดเป็นญี่ปุ่นเขา3กลมเนี้ยไม่มี competitor นะ
1: ไม่ได้มองกันเรื่องคู่แข่ง
0: ผมก็ถามว่า competitor อยู่ไหนเขาบอกอ๋ออยู่ใน society ไง
1: เราอยู่ในสังคมเดียวกัน
0: อยู่ในสังคมเดียวกันถ้าเขาเราไม่จำเป็นต้องมองว่าเขาเป็นคู่แข่งอย่างเดียวถ้าเขาดีขึ้นเราดีขึ้นแล้วสังคมมันดีขึ้นไปพร้อมกันเขาควรจะอยู่เขาไม่ควรตายไป
1: อ๋อเอออันนี้น่าสนใจ
0: อ
1: ันนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยเรียนโดยเฉพาะการตลาดดั้งเดิมเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องแตกต่างเราต้องโดดเด่นเราต้องอยู่เหนือสิ่งที่คู่แข่งไม่มี
0: และแล้วมันก็ต่อเชื่อมจากสิ่งที่คุณเล็กบอกตัวอย่างที่ยกแล้วชัดมากในเรื่องนี้คือห่านคู่ออกแคมเปญคนธรรมดาคือแล้วเขาก็เขียนจดหมายมาอันนึงอ่ะหลายปีที่แล้วคุณเล็กก็พอจำได้ก็ขึ้นมาเป็นจดหมายง่ายๆว่าคือเหนื่อยไหมกับการที่ต้องพยายามโดดเด่น
1: อาจารย์ถามผมแล้วฮะ
0: ห่านคู่ถามห่านคู่ถาม
1: ผมก็เหนื่อยพอสมควร
0: เหนื่อยไหมกับความที่ต้องเป็นคนโดดเด่นเหนื่อยไหมกับความที่เราจะต้องทำงานให้เหนือกว่าคนอื่นตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งอาจจะมีความสุขกับการเป็นแค่คนธรรมดาก็ได้นะ
1: โอ้นี่ดีครับ
0: เหมื

0: แบรนด์หันคู่ไงมีความสุขกับการเป็นเสื้อยืดธรรมดาที่ทำมาดี
1: แล้วมันก็ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยที่เป็นคนธรรมดา
0: คือก็งงๆเหมือนกันผมว่าจะมีคนจำนวนมากบอกต้องโดดเด่นต้องแข็งแกร่งเปล่าฉันก็แค่จะใช้ชีวิตของฉันแบบธรรมดา

0: ก็คนธรรมดาเหมือนกันพอออกมาปั๊บถ้วยทองออกมาบอกว่าสวัสดีหาและช้าง
1: ฮะ
0: ฉันก็คนถ้วยทองก็คนธรรมดาเหมือนกันอยู่ไปด้วยกันนะนมตรามะลิก็บอกว่าฉันก็คนธรรมดาเหมือนกันซิงเกอร์ก็ออกมากลายเป็นอะไรเนี่ยแบรนด์คุยกัน
1: แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดชื่อตัวอย่างแบรนด์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันดูมีลักษณะร่วมกันแล้วมาดูเข้ากันจัง
0: ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่ออกมาเนี่ย DNA เดียวกันหมดเลยนะ
1: ค
0: ือความธรรมดาของเขาเนี่ยคือธรรมดาที่ทำดีๆอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าทุกคนเขาโอเคกับการที่ได้ใช้ความธรรมดาที่ดีๆงั้นการกลมแบบนี้ตำราฝรั่งไม่ค่อยเขียนไว้การเขียนของตำราฝรั่งคือ positioning เท่ากับ differentiation position ของสินค้านั้นที่สร้าง value ที่เหนือกว่าคู่แข่งคือเขาจะเขียนอย่างนี้เลยนะพอเขียนมาอย่างนี้มันคือต้องหาจุดที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งเราถูก
1: ดูต้องเอาชนะ
0: ใช่ของฝั่งปรัชญาตะวันออกอาจจะเป็นว่าถ้าเขาดีแล้วเราดีแล้วสังคมดีไปด้วยกันแล้วดีไปด้วยกันเรื่อยๆมันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอไม่ต้องมีใครล้มตายแล้วถ้าจากไปดังนั้นเนี่ยกลมกลืนสำคัญโอ้คนละทางเลย
1: อันนี้คนละเรื่องกับแคมเปญการตลาดที่เราอาจจะเคยได้ยินก่อนหน้านี้ถ้าจำได้เครื่องดื่มชูกำลังที่บอกว่าคนธรรมดาโลกไม่จำ
0: ครับ
1: กลายเป็นเอาผิดเหรอที่เป็นคนธรรมดา
0: ครับ
1: หรือกระทั่งเพลงสมัยยังเป็นแคลอรี่บลาๆที่บอกว่าจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาธรรมดาผิดตรงไหนอะพอมาตอนนี้ธรรมดาเป็นสิ่งสวยงามด้วยใช
0: ่ความธรรมดาและความกลมกลืนกลายเป็นสิ่งสำคัญเราเห็นโมจิอะ
1: คุณ
0: เล็กคือของเขาเนี่ยไม่มีอันไหนที่วางปั๊บมันจะโดดออกมาเลยไม่มีเลยนะคือวางปั๊บก็จะกลมกลืน
1: เออใช่อาจารย์พูดถูกมันเนียนแล้วมันดูเข้ากันไปทั้งหมดแต่ว่ารู้ว่านี่คือมูจิ
0: ครับแล้วทำสิ่งนี้คือถ้าคิดจะแตกต่างจะโดดเด่นจะเก๋ไก๋จะเปรี้ยวขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เข้าแก๊ปแบบแบรนด์มูจิดังนั้นเนี่ยแบรนด์ตะวันออกที่เก่งอ่ะเราจะเก่งเรื่องนี้
1: อ๋อฮะ
0: คือไม่ใช่เป็นทางที่ถูกต้องที่สุดนะแต่มันเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นเราและเราเข้าใจรูปแบบการทำแบรนด์แบบนี้สูงมากแล้วก็ผมก็เลยชี้ว่านอกจากแบรนด์ของตะวันออกเนี่ยควรจะนิ่งให้เก่งควรจะกลมให้เก่งด้วย
1: คร
0: ับแต่ก็ไม่พอควรจะตรงด้วย
1: ตรงนี้คือตรงยังไงครับอาจารย์
0: คือเราเนี่ยมีความเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนเราความเป็นโดยเฉพาะปรัชญาเซนแบบญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ไม่เป็นมิจฉาชีพเขาเป็นมิตรแต่ไม่เป็นมิจฉาชีพคือเขาไม่หลอกอ่ะ
1: ฮะ
0: คือก็ไม่ได้หลอกมันเป็นอย่างนี
1: ้ดีก็บอกว่าดี
0: ครับแล้วเขาก็จะอายในการที่มันไม่จริงเช่นเขาจะไม่พูดขึ้นมาว่าฉันอายุแบรนด์300ปีโดยที่เขาไม่300ปี
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับคือ300ปีของเขาคือ300ปีเขาบอกได้ว่าเดือนไหนปีไหนเกิดขึ้นยังไงหลักฐานมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วเขาจะอายอย่างเช่นมันมีบางแบรนด์เหมือนกันนะคุณเล็กที่ทำกระเป๋าพอดีคุณเล็กเป็นคนชอบกระเป๋ามันก็จะมีแบรนด์ที่บอกว่าตัวเองอายุหลายร้อยปี
1: ครับ
0: แต่พอย้อนกลับไปคือไม่ได้ทำกระเป๋านะตอนเริ่มอะทำอาวุธเพิ่งมาทำกระเป๋าอยู่ไม่กี่สิบปีเนี่ย
1: แต่ว่าย้อนประวัติไป300ปี
0: จะย้อนกลับไปหลายร้อยปีตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันอยู่ทางฝั่งฝรั่งเศส
1: หรือบอกว่าผลิตในฝรั่งเศสผลิตในอิตาลีอะไรบางอย่างที่มันดูไม่จริงก็อันเนี้ยอันตรายมาก
0: ใช่แล้วก็การที่เราใช้ปรัชญาความตรงไปตรงมามีความชัดเจนเวลาเราอ่านเรื่องโตโยต้าเวของโตโยต้าเนี่ยเราจะเห็นว่าคือเขาก็ง่ายๆแต่ตรงไปตรงมา
1: คร
0: ับรูปแบบของไคเซนแนวคิดไคเซนแนวคิดเกนจิเกนบุตสึ
1: คร
0: ับหรือรูปแบบอื่นๆเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อคือฟังแล้วดูเหมือนภาษาอื่นแต่พอเข้าไปเข้าใจระบบง่าย just in time คือก็ทำคือไม่ต้องทำสต็อกเยอะ just in time มีคำสั่งแต่ทำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ออกมา just in time อย่างนี้จะไม่ต้องสต็อกเยอะต้นทุนจะได้ไม่สูงเออเข้าใจได้อะไรที่ต้องกันโง่ไว้บ้างมี foolproof device ก็ใส่ foolproof device ไว้ถ้ามีสายไฟฟ้า3สายก็ปล่อยให้มันมี3สีด้วยจะได้ไม่ผูกผิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิธีการตรงๆง่ายๆแต่ได้ผลดีงั้นรูปแบบการบริหารจัดการทางฝั่งของตะวันออกเราก็จะเน้นเรื่องของความตรง
1: ครับ
0: ครับ
1: นิ่งกลมตรงสุดท้ายคืนเหรออาจารย์
0: เราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็ทำอันนี้กำไรไม่ค่อยมีแต่ทำให้ละกันละกันนะเพื่อนกันรักชุมชนนี้ไปช่วยชุมชนนี้จะเสียเวลามากเลยนะไม่เป็นไรไปช่วยกันคือพอเราเติบโตขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมการคืนกลับ
1: ครับ
0: จีนก็เป็นนะจีนเนี่ยได้ชื่อเรื่องนี้มากเลยคือการจิ้มก้อง
1: ครับ
0: คือให้เขา1เขาจะคืนมา2

0: เราจะอย่างเขาทำค้าขายกับแอฟริกาเยอะตอนนี้เนี่ยแอฟริกาชอบจีนมากเพราะว่ามีจีนมาใช้ทรัพยากรเอาทรัพยากรเขาทรัพยากรเยอะจีนก็จะกลับมาเป็นสนามบินกลับมาเป็นรถไฟความเร็วสูงการทำทางหลวงสร้างเมืองให้ดีขึ้นคือเขารู้สึกว่าคบกับจีนแล้วเนี่ยมีการคืนกลับการทำงานของแบรนด์ก็เช่นเดียวกันทำปั๊บก็คืนกลับสู่สังคมทำปั๊บก็คืนกลับสู่พี่น้องคนที่ทำงานด้วยกันรู้สึกว่าเป็นบ้านเดียวกันไม่ได้ดูว่าทุกอย่างเป็นตัวเลขหมดปรัชญาแบบนี้เป็นปรัชญาตะวันออก
1: ครับมันเหมือนอย่างที่เราได้ยินเวลาฝรั่งชอบพูดคำว่า give and take give and take นั่นแหละ
0: ครับแต่จะเห็นว่าของถ้าเป็นตะวันออกเนี่ยเราจะเห็นว่า give and give
1: อ๋อฮะลึกขึ้นไปอีก
0: give and give แล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะกลับมา return เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไป take เขาด้วยซ้ำ
1: ให้แล้วต้องได้คืน
0: ครับ
1: อันนั้นตะวันตก
0: ครับอันนี้เรา give and give แล้วเราก็มีความนิ่งวันหนึ่งจะมีคนไม่ give คืนไม่เป็นไรแต่ก็จะมีคนคืนกลับมามากพอสมควรแล้วมันจะยาวมากเลยในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหลายประเทศในฝั่งของเอเชียเราเนี่ยครับมันจะมีแบรนด์อายุเกิน100ปีเยอะมาก
1: ครับ
0: เฮ้ยถ้าอยู่ในฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเกินร้อยปีเก๋ไก่แต่ต้องไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีแบรนด์ที่อายุเกินพันปีด้วยนะ
1: ว้าว
0: คือส่งต่อๆกันเป็นพันปีคือต้องเอาแบรนด์ร้อยปีมารวมกัน10แบรนด์แล้วจึงจะได้พันปีน่ะคือเราทำยังไงก็ด้วยปรัชญาประมาณนี้แล้วก็เลยขอย่อยภาพรวมว่าในทางการตลาดเนี่ยการที่เรานิ่งกลมตรงแล้วก็คืนน่าจะเป็นแนวทางสำคัญในการที่เราใช้ได้ในวันที่โลกวุ่นวายขนาดนี้
1: มันดูเป็นวิธีคิดที่ได้ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันในวันที่เราเจอกับโจทย์ที่ท้าทายอย่างที่อาจารย์ว่าทั้ง4อย่าง4ข้อฟังดูมันยังไม่ได้มีข้อไหนที่จะต้องใช้เงินหรือลงทุนเยอะแยะเลย
0: ใช่มันเป็นเลนส์คือความปรัชญาเนี่ยมันลึกซึ้งพอปรัชญาลึกซึ้งปั๊บเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดพอเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยแล้วเรายอมเปลี่ยนวิธีคิดมันจะออกมาเป็นรูปแบบของพฤติกรรมและการทำงานใหม่ๆก็เลยชวนท่านมาใส่เลนส์สนุกๆกันในวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้งานองความรู้ประมาณนี้ครับ มันจะอยู่ในหลักสูตรที่พูดตอนต้นด้วยนะก็คือหลักสูตรเซนต์มาร์เก็ตติ้งซึ่งตอนนี้ก็เรียนท่านว่าเปิดรับสมัครอยู
1: ่
0: แล้วก็มีคนสมัครเข้ามาแล้วเรารับได้แค่40คนตอนนี้สมัครมา20กว่าคนแล้วเราจะเรียนกันเดือนสิงหาคมนู่นแน่เพราะฉะนั้นก็ท่านสนใจก็สามารถลองโทรไปที่ภาควิชาการตลาดหรือดูบนออนไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทร022185794-5 022185794-5ภาควิชาการตลาดจุฬาครับ
1: ติดตามแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหลักสูตรเซนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับและนี่ก็คือรายการของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

การให้ความเมตตาปราณีความปรารถนาดีต่างๆอันเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจหรือเป็นนามธรรมนั้นย่อมเหนือกว่าการให้อยู่ยาข้าวปลาอาหารและสิ่งต่างๆซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นรูปธรรมมากมายนักจึงต้องถือเอาความเมตตากรุณาและความห่วงใยความปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตอยู่รอดให้หายป่วยไข้ได้กลับมามีความสุขนั้นเป็นสิ่งสำคัญการให้อยู่ยาข้าวน้ำแม้เป็นปัจจัยสำคัญมากก็ยังเป็นรองกว่าเพราะอยู่ที่วิธีให้คนไข้นั้นแม้ได้อาหารและยาแต่ถ้าขาดความรักความเห็นใจของผู้ดูแลก็อาจหมดกำลังใจหมดอาลัยในชีวิตง่ายที่สุดข้อนี้มีตัวอย่างมาแล้วเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีคนไข้รายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายอาการสาหัสมากเข้าขั้นอันตรายถึงชีวิตเมื่อถูกบาดเจ็บใหม่ๆเข้ารักษาตัวในโรงพ

พยาบาลท้องถิ่นธุรกันดารได้รับความเมตตาเอาใจใส่ดูแลคือได้รับการรักษาทางจิตใจอย่างดีมากทำให้รอดชีวิตอย่างมหัศจรรย์และบัดนี้เข้าใจว่าพ้นอันตรายแล้วท่านทั้งหลายจึงควรคิดถึงการให้ทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งระลึกว่าการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเก่าล้าสมัยที่มีอุปกรณ์หยูกยาเพียงเล็กน้อยแต่มีผู้รักษาพยาบาลที่มีน้ำใจอันสมบูรณ์บางทีก็จะดีกว่าการที่อยู่ในโรงพยาบาลอันโอโถงทันสมัยแต่แห้งแล้งน้ำใจพระราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานในพิธีเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่5และการฉลองปีสตรีสากลระหว่างประเทศณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2518

0: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะส
2: ิไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
6: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
5: คำถามนิทานเพลงเด็ก
7: ฟังนะ
5: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
8: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
5: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กแสนคืนเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้เด็กๆก็เริ่มยิ้มแล้วกับบทเพลงนี้นะครับมาร้องด้วยกันนะยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสแต่เด็กบอกว่าขอเร็วกันนี้อีกนิดนึงได้เลยยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุก

0: 艳艳金细，艳艳金细，艳艳金细。
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กแต่ว่าทุกคนในครอบครัวนั่งฟังกันได้นะคะสนุกค่ะนะคะฟังกันได้5วันเต็มๆนะคะผ่อนคลายกันหลังจากเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนแล้วนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะแล้วก็สวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวด้วยขอเพลงมาแล้วเรียบร้อยค่ะจบแล้วและประพันธ์แนะนำตัวเลยนะคะประพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราหลายคนเลยทุกคนมีฉายาหมดเลยเหมือนเด็กๆที่โทรเข้ามาในรายการนี้แหละครับคนแรกก็คือพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชนี่ก็จะสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับไว้ให้เด็กๆลองเข้าไปดูสิใครอยากฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสย้อนหลังแต่ละเดือนที่ผ่านไปเนี่ยเข้าไปดูในนี้ได้เลยนะ Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับในก็จะพบนิทานที่เราเล่าไปแล้วมีเพลงเด็กมากมายเลยอยู่ในนั้นที่เราเคยเปิดในรายการถ้าฟังไปเรื่อยๆก็จะเจอเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาตอบคำถามมาแสดงความคิดเห็นมาขอเพลงอะไรเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เด็กๆก็จะเห็นภาพด้วยก็คือภาพการ์ตูนภาพการ์ตูนนี้ฝีมือใครล่ะก็ฝีมือของลุงโตฉายาคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนักวาดการ์ตูนประจำรายการของเรานะครับจากนั้นเรื่องวิทยุนี่เสียงก็สำคัญมากเลยเนาะถ้าไม่ได้ยินเสียงนี่ก็ไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้เลยเนาะก็ต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้เรามีผู้ควบคุมเสียงคนเก่งของเรานะครับก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะนะครับจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: พี่กบอบอบก็อยู่ประจำนะคะ
0: ครับผมหมูครับ ผมยังอยู่ครับ โอ้คุณกระดิ่ง
1: ปิ้งปิ้งก็อยู่ค่ะ
0: กระดิ่งเสียงใสกับคุณไก่เสียงดัง
1: ก็หมดแล้วนะคะเรารู้จักกันแล้วนะคะเด็กๆค่ะใครเพิ่งจะนั่งฟังแล้วก็บอกว่าใครนะรู้จักแล้วล่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เราจะทำอะไรบ้างเราจะได้ฟังอะไรแล้วเราจะคุยกับเขาได้ไหมเนี่ยขอเพลงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังนะคะว่าเรามี4ช่วงให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะ
0: ครับช่วงแรกนะครับเป็นคำถามสนุกสนานนะคำถามเราหลากหลายมากเลยบางทีเราก็เป็นเรื่องว่าถ้าเด็กๆเดินไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะคิดยังไงจะทำอะไรจะยังไงนะครับแล้วบางทีก็เป็นเรื่องจินตนาการสนุกสนุกแต่ว่าในสัปดาห์นี้เป็นเสียงหรือเปล่าครับพัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเด็กๆจะได้ฟังเสียงเนาะฟังเสียงก็ไม่เห็นภาพสิเนาะแต่เด็กๆต้องตอบนะครับน้องๆตอบดูนะว่าเสียงอะไรเกิดขึ้นที่ไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงใครทำเสียงนี้หรือเป็นเสียงตัวอะไรนี่โอ้สนุกนะเด็กๆนะต้องมีสมาธิที่ในการฟังเสียงนะครับจะได้รู้เอ๊ะแยกได้ถ้าเราโมแต่เล่นโมแต่กินขนมอยู่เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ฟังเต็มที่ก็จะตอบไม่ได้เนาะมาฝึกสมองกันฟังเสียงกันดีกว่านะคำถามเสียงของเรานะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ชื่อว่าฟังดีๆมีคำถามครับนี่ก็ต้องฟังกันดีๆแล้วนะครับจากนั้นอะไรเอ่ยเอ๊ะอะไรอ๋อนิทานสินิทานสนุกสนุกเลยก็นิทานของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละสัปดาห์นะเป็นนิทานชุดนิทานชุดก็คือเป็นเรื่องที่ตัวละครอ่ะจะเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องของเจ้าไก่เงี้ยก็เป็นเรื่องเจ้าไก่ตัวเนี้ยทั้งสัปดาห์เลยเจ้าไก่ไปโรงเรียนเจ้าไก่ไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างๆกันนะหรือเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งอย่างเช่นฟังเรื่องหนูดีกับพี่กลางแล้วก็ฟังกันทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็พอหมดสัปดาห์เราก็เปลี่ยนเป็นนิทานชุดใหม่ๆซึ่งก็มีความหลากหลายวันนี้เราจะกลับมาฟังนิทานสัตว์กันนะครับเด็กๆครับนิทานสัตว์ของเราในสัปดาห์นี้ชื่อว่าชันชุดกระต่ายเทากับเพื่อนๆเป็นเรื่องของกระต่ายป่าตัวหนึ่งซึ่งมีขนสีเทาทั้งตัวเลยแปลกดีเหมือนกันเนาะแล้วก็มีเพื่อนเป็นสัตว์ป่าเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าชีวิตของกระต่ายเทาเนี่ยจะได้เจอได้พบกับอะไรบ้างนะแล้วมีเพื่อนของกระต่ายเทานี่เป็นใครบ้างเนาะกระต่ายป่านี่เขาวิ่งเร็วนะเด็กๆกล้าหาญด้วยนะไม่ใช่สัตว์อ่อนแอเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของกระต่ายเทากันนะครับจากนั้นอันนี้มีเด็กๆหลายคนก็รออยู่ผู้ใหญ่ก็รออยู่ก็คือเรื่องของเพลงแล้วไม่ใช่เพลงธรรมดาแต่

0: บทเพลงสำหรับเด็กนี่เดี๋ยวมาเราฟังกันนะครับบทเพลงสำหรับเด็กใครแนะนำกันไว้นะครับทำไมเราต้องเปิดเพลงสำหรับเด็กล่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเด็กๆชอบฟังครับเด็กๆต้องนึกถึงอยู่ตลอดเลยนะเราก็ไม่ลืมนะครับเดี๋ยวเราจะจัดหาบทเพลงสำหรับเด็กมาให้เด็กๆได้ฟังกันเสมอเลยเพลงที่เหมาะกับวัยของเขานะครับแล้วผู้ใหญ่ที่ได้ฟังอยู่ก็ชอบแล้วก็นึกถึงเพลงที่เราเคยฟังมาตอนเด็กๆด้วยล่ะเนาะดีจังเลยนะเอาล่ะนะครับเราก็มาผ่านไปละ3ช่วงใช่ไหมเด็กๆได้ฟังจากเราทีนี้เราอยากฟังเด็กๆบ้างช่วงนี้มีชื่อที่เด็กๆต้องส่งเสียงมาให้เราฟังหรือว่าส่งข้อความมาให้เราอ่านก็ได้นะเพราะช่วงนี้ก็ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่นะครับเด็กๆครับส่งข่าวเล่าเรื่องนะเด็กๆเป็นยังไงบ้างวันนี้วันจันทร์กลับไปเจอเพื่อนแล้วเล่นกันสนุกเลยเนาะมาเล่ากันว่าไปเที่ยวที่ไหนมาทำอะไรมาแล้วก็วันจันทร์หลายคนก็ต้องเรียนเริ่มเรียนวิชาขึ้นบทเรียนใหม่ๆอะไรหลายอย่างเนาะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ชอบไม่ชอบสนุกหรือไม่สนุกส่งข่าวเล่าเรื่องมาให้เราได้เลยนะครับเด็กๆครับ
2: พ่อพันว่าจะเล่าให้ฟังแล้วนึกไม่ออก
0: เดี๋ยวนึกก่อนก็ได้พ่อพันค่อยๆนึก
2: โอ้ยเด็กๆค่ะเด็กๆเป็นเหมือนพ่อพันไหมคะนะบางทีบอกโอ้ยอยากเล่าจังเลยแล้วนึกไม่ออกนะคะหรือว่าจดไว้ก็ได้นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในช่วงแรกจะเป็นคำถามซึ่งเป็นเสียงนะคะเด็กๆฟังเสียงแล้วลองตอบดูเดาดูนะคะบางทีมันก็เสียงใกล้เคียงกันมากคุ้นๆใ
0: ช่เลย
2: นะคะลองเดาดูก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าถูกทุกข้ออะไรเงี้ยนะคะคนเราก็มีบ้างอะเนาะบางทีเราก็ไม่รู้เราต้องเรียนรู้ด้วยกันนะคะฟังคำถามกันในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เด็กๆคะเด็กๆฟังเสียงแล้วเนี่ยลองนึกภาพที่เราเห็นอะไรเราน่าจะเป็นอันนี้นะนะคะลองเดาดูนะคะแล้วก็ตอบมาด้วยเลยของพวกพันก็พิมพ์มาได้เลยเด็กๆ line at jula radio นะคะ line at jula radio สะกดค่ะ chularadio ค่ะ chularadio ค่ะ
1: สำหรับใครที่อยากส่งเสียงมาคุยกับเราทางโทรศัพท์และตอบคำถามก็หมายเลขนี้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: เดานะคะวันนี้ยาก
1: ยากยากเมื่อกี้มันไม่ได้มีเสียงเดียวเลยนะพ่อพัน
0: เดาเนาะเดาดูว่ามันอะไรยังไงก็ทำอะไรยังไง
1: ไม่ออกเลย
0: นะคะเดี๋ยวก็ฟังเรื่อยๆค่ะเราฟังนิทานกันก่อนก็แล้วกันนะคะฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: สนุกจังฟังนิทาน

วัสดีครับเด็กๆครับนิทานชุดกระต่ายเทากับเพื่อนนะครับวันนี้เสนอตอนเมื่อน้ำท่วมทุ่งเป็นยังไงเนาะเรื่องก็เริ่มขึ้นณป่าแห่งหนึ่งป่าแห่งนี้กว้างขวางมากเลยเนาะเด็กๆป่านี่มันก็มีที่แบบไม่เหมือนกันหลายที่นะบางที่บางป่าบางที่ก็จะรกมีต้นไม้เยอะมากเลยบางที่ก็เป็นมีก้อนมีแต่ก้อนหินเลยก็มีบางที่ก็เป็นเนินเขาสูงๆเลยนะครับนะแสดงว่าป่าแห่งนี้ต้องใหญ่โตมากเลยก็ต้องมีสัตว์หลากหลายมีสัตว์มากมายแล้วเราจะพาเด็กๆไปที่แห่งหนึ่งในป่าตามมานะครับเด็กๆมาแล้วเรามาถึงทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งในป่าครับนี่

0: ่าบางที่เขามีทุ่งหญ้าด้วยนะกว้างๆเลยนะแล้วเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างขวางมากเลยนะก็มีสัตว์อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้านี้เยอะเลยนะครับถ้าใครได้เข้าไปเที่ยวในทุ่งหญ้านี้จะเจอสัตว์ต่างๆเยอะเลยแล้วในทุ่งหญ้านี้มีกระต่ายป่าเด็กๆครับกระต่ายป่าก็คือกระต่ายพันธุ์ที่เขาอยู่ในป่าไม่ใช่กระต่ายที่เรามาเลี้ยงดูเล่นนะครับกระต่ายป่านี่จะตัวโตแข็งแรงกล้าหาญวิ่งเร็วเลยและในป่านี้ก็มีกระต่ายป่าขนสีเทาตัวหนึ่งนะเพราะกระต่ายนี้ก็มีขนได้หลายสีเนาะเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมครับสีขาวก็มีสีออกน้ำตาลก็มีสีดำก็มีแต่ตัวนี้เป็นกระต่ายป่าสีเทาขนสีเทานะครับตัวโตเลยแข็งแรงมากเลยสัตว์ทั้งหลายก็จะเรียกกระต่ายตัวนี้ว่ากระต่ายเทาอ่านะครับกระต่ายเทาเขาก็หากินอยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยนะครับกระโดดไปกระโดดมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มีเพื่อนเป็นสัตว์ป่าอยู่ในทุ่งหญ้าเยอะเลยอย่างเช่นพวกหนูที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนะครับก็มีเหมือนกันนะพวกหนูทุ่งทั้งหลายก็จะออกมาหากินแล้วเวลาเห็นกระต่ายเทาวิ่งผ่านก็จะทักทายสวัสดีครับกระต่ายเทา
1: วันนี้สบายดีไหมเจ้าหนูน้อย
0: สบายดีครับ
1: ดีมากเลย
0: ช่วงนี้หน้าฝนนะครับโอ้โหมีเมล็ดหญ้าออกมาเยอะให้เรากินเต็มเลยครับ
1: อร่อยเลยนะ
0: ใช่เลยครับนี่กระต่ายเทาเนี่ยเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายมากเลยเพราะเขาชอบช่วยเหลือสัตว์ต่างๆมากมายเลยเขาไม่เคยนิ่งดูดายเลยอย่างว่าวันก่อนนี้นะประพันธ์เขากำลังหากินอยู่นะกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยเขาเจอลูกหมูป่าตัวหนึ่งหลงน่าจะหลงกับแม่เดินหูร้องไห้มาเลยน่านั่งตอนนี้หมดแรงแล้วนั่งร้องไห้อยู่เลยกระต่ายเทาถ้าเป็นบางตัวนี้กระต่ายบางตัวอาจจะวิ่งเลยไปเลยช่างสิเจ้าหมูฉันไม่สนใจหรอกแต่กระต่ายเทารีบกระโดดเข้าไปทักเลยครับเป็นยังไงลูกหมูน้อย
1: เหนื่อยหลงทางครับ
0: อ้าวทำไมถึงหลงกับแม่แล้วเนี่ย
1: ผมมัวแต่มองต้นไม้ใบหญ้าปีเสื้อบินครับ
0: แย่แล้วว่ามาเดี๋ยวจะพาไปตามหาแม่เนาะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็ต่ายเทาก็พาเรื่องลูกหมูน้อยตระเวนอยู่ครึ่งวันจนเจอแม่หมูนี่ครับก็ช่วยได้เลยนะครับและอีกวันนึงนะครับพระพันธ์เขาเจอไข่เป็ดฟองบะเริ่มเลยสงสัยแม่เป็ดป่ามันลืมเอาไว้กกไข่แล้วลืมที่ที่ไข่ไว้กระต่ายเทาก็ลงไปตามหาแม่เป็ดครับแม่เป็ด
1: กับกับกับ
0: อย่าลืมดิครับไข่แล้วทิ้งไว้ได้ยังไงนี
1: ่
0: มาก
1: กกันฉันเดินไปดูลูกอีกตัวนึง
0: หรอครับนี่นะครับเนี่ยกระต่ายเทาก็ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆมากมายเลยสัตว์ทั้งหลายก็จะเลยชอบกระต่ายเทามากนะครับทีนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นที่เช้าวันหนึ่งกระต่ายเทานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเด็กๆครับกระต่ายเนี่ยเขาจะขุดดินเป็นโพรงเข้าไปเราเรียกว่าบ้านโพรงกระต่ายขุดเข้าไปนะครับเป็นดินเข้าไปลึกเลยแล้วข้างในไปทำเป็นห้องเป็นอะไรกว้างขวางเลยเด็กๆแล้วก็ต่ายเทาจะเอาใบไม้เอาฟางไปปูให้มันอบอุ่นไงบ้านนี้นะประพันธ์หน้าร้อนก็ไม่ร้อนเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินไงประพันธ์เด็กๆก็เย็นใช่ไหมหน้าหนาวหนาวไหม
1: ไม่หนาว
0: ไม่หนาวกันลมได้อย่างดีเลยเนี่ยเป็นบ้านที่แสนสุขเลยเนาะนี่กระต่ายเทาก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านโพรงกระต่ายแต่นี้กระต่ายเทานี่ก็เป็นสัตว์ช่างสังเกตก็เห็นมดตัวเล็กๆครับมดดำตัวเล็กๆเลยเดินเป็นแถวเลยปกติเนี่ยมดจะไปเดินเป็นแถวไปขนอาหารใช่ไหมครับแต่คราวนี้ไม่ใช่มดดำตัวเล็กๆเนี่ยเดินขนไข่ครับ
1: จะไปไหนกัน
0: เหมือนย้ายรังเลยไปด้วยความรีบร้อนเลยนะกระต่ายเทาก็ถามอ้าวเรามดดำทำไมขนไข่เดินกันเป็นแถวเนี่ยจะไปไหนหรอพวกมดบอกกระต่ายเทาว่ายังไงนะครับ
1: คือว่าตอนนี้คุณกระต่ายรู้ไหมครับ
0: ครับว่ายังไงครับ
1: น้ำมันจะท่วมนะครับพวกผมต้องขนไข่ไปที่สูงสูงเลยครับแล้วคุณกระต่ายดูแลตัวเองด้วยนะครับขนของหนีเลยครับ
0: นี่เด็กๆครับสัตว์บางชนิดบางพวกเขาจะมีสัญชาตญาณครับเขารู้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกน้ำจะท่วมคราวนี้คำเตือนจากพวกมดกระต่ายเทาก็บอกต้องแม่นยำแน่เลยคราวที่แล้วก็แม่นมาแล้วแต่มีหัวหน้ามดตัวหนึ่งเดินมาบอกกระต่ายเทาบอกว่ากระต่ายเทาครับ
1: ครับ
0: อย่ารอช้านะครับคราวนี้สัญชาตญาณบอกพวกผมว่ามันจะตกหนักมากกว่าทุกครีเลยครับ
1: โอ้ยหรอครับ
0: รีบเลยครับครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: นี่กระต่ายเทาก็รีบเลยนะครับนี่นะครับทีนี้กระต่ายเทาเข้าไปในบ้านโพรงกระต่ายแต่ว่าเขาไม่ยังไม่ได้รีบขนข้าวขนของนะกระต่ายเทานึกว่าเออเรารู้ข่าวนี้ก่อนเราจะเอาตัวรอดเพียงตัวเดียวก็คงจะไม่ดีนะไปช่วยสัตว์อื่นดีกว่า

0: มีสัตว์หลายตัวที่เราต้องไปช่วยเขาขนของหนีน้ำนะกระต่ายเทาก็นึกถึงมีแม่เป็ดกับลูกๆยังไงล่ะถ้าไม่มีใครช่วยขนของช่วยต้อนลูกเป็ดแล้วก็ต้องวุ่นวายแน่เลย
1: ไปก่อนเลย
0: แล้วยังมีแม่ไก่ป่ากับลูกเจี๊ยบอีก
1: ต้องรีบแล้วล่ะ
0: รีบแล้วดังนั้นกระต่ายเทารีบวิ่งด้วยความเร็วจี๋เลยครับเด็กๆไปบอกแม่เป็ดเลยแม่เป็ดครับ
1: ว่ายังไง
0: รีบขนของแล้วพาลูกๆขึ้นไปบนเนินสูงๆเลยครับ
1: โอ้ทำไมต้องรีบแล้วจ๊ะ
0: มดดำบอกว่าอีกไม่นานฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมทุ่งแห่งนี้ครับ
1: โอ้ยเอาแล้วลูกแล้วเร็ว
0: ใช่โอ้ยกระต่ายเทาก็ช่วยแม่เป็ดขนของเยอะเลยนะลูกเป็ดมีทั้ง 4-5 ตัวเนี่ยร้องกันกระจองงองแงเลย
1: แม่คร
0: ับ เนี่ยแหละครับแต่ในที่สุดก็ช่วยขนของได้แล้วพอช่วยแม่เป็ดเสร็จกระต่ายเทานึกถึงแล้วแม่ไก่ปลาลากกับลูกเจี๊ยบอีกไปก่อนนะกระต่ายเทาก็ถึงไปบอกเลยแม่ไก่ปลาครับแม่ไก่ปลา
1: ว่ายังไงจ๊ะ
0: กระต่ายเทาบอกว่าผมได้ข่าวจากฝูงมดดำบอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวฝนจะตกหนักมากเลยครับแล้วน้ำจะท่วมด้วยครับ
1: น่ากลัวที่สุดเลยเอาลูกๆเก็บของเร็วๆ
0: ใช่เดี๋ยวผมช่วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กระต่ายเทาก็รีบช่วยเก็บของคนละโกลาหลเลยครับโอ้เหนื่อยเลยแต่ก็พาแม่ไก่ป่ากับลูกเจี๊ยบขึ้นเนินสูงได้ทัน
1: ปลอดภัยแล้วครับ
0: แม่ไก่กับแม่เป็ดบอกกระต่ายเทาขึ้นมาบนเนินนี่สิจะได้อยู่ด้วยกัน
1: อ๋อยังครับผมมีอีกตัวนึงครับที่ต้องไปดูแลครับ
0: ฮะ
1: ตัวนี้ตามองไม่เห็นด้วยครับ
0: ตัวอะไรล่ะ
1: ตัวแพะครับ
0: ใช่ครับในทุ่งหญ้าแห่งนี้มีแพะตัวนึงชราแล้วแก่มากแล้วดวงตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นครับเป็นลุงแพะครับเป็นปู่แล้วล่ะปู่แพะเนี่ยเนาะก็ทำอะไรสะดวกไหมเด็กๆถ้าเราตามองไม่เห็น
1: ไม่ลำบากครับ
0: ใช่เดินไปไหนก็ไม่ค่อยได้นะปู่แพะกระต่ายเทาต้องรีบไปเตือนปู่แล้วกระต่ายเทาก็รีบไปบอกมาถึงก็ไปเรียกเลยปู่ครับปู่แพะครับ
1: ว่ายังไง
0: ผมอยู่ตรงนี้ครับปู
1: ่ไหนซ้ายหรือขวาเนี่ย
0: ทางขวาครับทางขวา
1: ว่ายังไงมีอะไรด่วนหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำจะท่วมทุ่งแล้วครับ
1: ปู่แล้วยังไงดีล่ะ
0: ปู่ต้องหนีขึ้นเนินสูงแล้ว
1: โอ้ยแล้วใครจะช่วยปู่ล่ะ
0: เดี๋ยวผมพาไปเอง
1: โอ้ขอบใจ
0: กระต่ายเทาก็กระโดดขึ้นไปขี่หลังปู่แพะแล้วก็บอกว่าไปทางซ้ายครับวิ่งเลยครับเอาหลบขอนไม้หน่อยครับไปทางนี้นะครับเอาหลบพุ่มไม้นิดนึงครับในที่สุดกระต่ายเทาก็พาคุณปู่แพะผู้ในตามองไม่เห็นขึ้นไปบนเนินสูงได
1: ้เอาแล้วตัวอื่นๆล่ะปลอดภัยกันไหม
0: ปลอดภัยหมดแล้วครับ
1: ขอบคุณเลยค
0: ่ะได้เลยจากนั้นกระต่ายเทาถึงจะกลับมาบ้านพรงกระต่ายมาเก็บของของตัวเองบ้างกระต่ายเทาบอกโอ้เราต้องตุนแครอทไว้หน่อยเดี๋ยวอาจจะอยู่บนเนินหลายวันเก็บแต่เก็บนี่เด็กครับแต่ว่าความที่กระต่ายเทาไปช่วยพวกเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆอยู่นานเนี่ยมันไม่ทันการเด็กๆฝนตกหนักบนภูเขาแล้วน้ำป่ามันไหลมาแล้วไหลมาแบบเร็วมากเลยเด็กๆเวลาน้ำป่ามานี่จะเร็วมากอย่างนึกไม่ถึงเลยน้ำก็เลยไหลโครมมาท่วมโพรงกระต่ายเลยโอ
1: ้ยน้ำมาแล้วเร็วด้วย
0: ใช่กระต่ายเทาเป็นตัวเดียวที่หนีไม่ทันครับเพราะว่ามัวไปช่วยสัตว์อื่นอยู่น้ำก็พัดพากระต่ายเทาลอยไปเล
1: ย
0: แต่กระต่ายเทาก็แข็งแรงครับเขาว่ายไปเรื่อยๆว่ายหาขอนไม้เกาะก็ยังหาไม่ได้โอ๊ยแย่แล้วโอ๊ยกระต่ายเทาบอกโอ๊ยทำไมน้ำมันแรงอย่างนี้แย่แล้วเหนื่อยมากแล
1: ้
0: ว
1: โอ๊ยช่วยด้วยครับ
0: จะจมน้ำแล้ว
1: หมดแรงแล้วครับ
0: จะเด็กแล้วคราวนี้ใครจะช่วยกระต่ายเทาอ่ะเด็กครับก่อนที่กระต่ายเทาของเราจะหมดแรงจมน้ำเนี่ยก็มีปลาตัวเบล่มเลยตัวเบล่มใหญ่กว่ากระต่ายเทาอีกเด็กใหญ่กับเท่าคนเนี่ยปลาตัวนี้โผล่ขึ้นมาเลยแล้วปลาตัวนั้นพูดกับกระต่ายเทาว่ายังไงครับ
1: คุณกระต่ายมาเลยรีบว่ายมาเกาะหลังผมเถอะครับเดี๋ยวจะพาไปที่ปลอดภัยครับ
0: กระต่ายเทาก็ว่ายไปผมขอเกาะหลังคุณปลาหน่อยนะ
1: เอาได้แล้วครับเกาะแน่นๆครับ
0: คุณนี่ตัวใหญ่จังเลยนะเนี่ยนะปลาก็ว่ายพาไปเรื่อยๆกระต่ายเทาก็โอ้ยเขายังช่วยพาผมไปส่งที่สูงหน่อยก็ได้ผมจะได้ขึ้นฝั่งนะครับ
1: ครับ
0: ระหว่างที่กระต่ายเทาเกาะอยู่นะครับแล้วก็ว่ายไปเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงฝั่งแล้ว
1: ถึงแล้วครับปลอดภัยแล้วครับปลอดภัย
0: เทาก็ปีนขึ้นฝั่งแล้วก็ขอบใจปลาใหญ่แล้วปลาใหญ่ก็พูดกับกระต่ายเทาว่าอย่างไรคร
1: ับ ไม่เป็นไรครับคุณกระต่ายครับค
0: ุ
1: ณกระต่ายคงจำผมไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับผมเป็นปลาตัวน้อยเล็กๆล่ะครับ แล้วก็กำลังจะตายในบ่อน้ำที่มันแห้งแล้วล่ะครับ

0: แต่คุณกระต่ายนะครับช่วยผมไว้แล้วก็เอาผมไปปล่อยในลำธารนะครับผมก็เลยโตมาถึงทุกวันนี้นะครับ
1: โอ้กระต่ายท้าบอกอ้าวเหรอครับ
0: ครับผมจำมาผมไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: จำไม่ได้ตอนนั้นคุณตัวทีเดียวนิดเดียวอ่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ตอนนี้ตัวใหญ่กว่าผมตั้งเยอะแน่นะครับนี่กระต่ายท้าก็ขอบใจปลาใหญ่นะครับที่ตอนนั้นกระต่ายเทาเคยช่วยเขาตั้งแต่เขาเป็นลูกปลาไงเนาะนี่แหละกระต่ายเทาก็บอกขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขึ้นที่สูงไปพักก่อนนะ
0: ครับ
1: นี่แล้วปลาใหญ่ก็ว่ายน้ำจากไปกระต่ายเทาระหว่างที่เดินขึ้นไปหาที่พักก็บอกโอ้ดีจังเลยเนาะปลาน้อยที่เราเคยช่วยเมื่อหลายปีก่อนตัวนี้ตัวเบลล์เลย
0: ทุกตัวปลอดภัยกันนะครับมีอาหารกันแล้วนะครับ
1: แม่เป็ดแม่ไก่มีแพะแล้วก็สัตว์หมูป่าอะไรทั้งหลายก็บอกโอ้คิดว่ากระต่ายเทาจมน้ำไปแล้ว
0: โอ้ได้คุณปลานะช่วยผมไว้นะครับ
1: โอ้ดีจังเลย
0: เห็นเขาบอกว่าอีก2วันน้ำก็ลดแล้วครับ
1: ครับกระต่ายเทากับเพื่อนก็อยู่บนเนินสูงครบ2วันน้ำก็ลดลงนะครับแล้วก็ในที่สุดสัตว์ทุกตัวก็ปลอดภัยหมดเลยแล้วก็กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านกันได้ตามปกตินะครับ
0: hey.
1: จบแล้วโอ้ยเกือบไปเลยเนาะ
0: ถ้าสมมุตินะ
1: ครับ
0: สมมุติว่ากระต่ายไม่ได้เคยช่วยปลาตัวนั้นล่ะคะ
1: ปลาก็ไม่แน่บางถ้าปลาใจดีก็ช่วยแต่ถ้าเกิดเป็นปลาบางตัวไม่ใจดีก็ไม่ช่วยเนาะไม่แต่ว่าประพันธ
0: ์ถ้าเกิดไม่ช่วยถ้าเขาไม่ช่วยก็ได
1: ้ก็ได้แต่ถ้าไม่ช่วยเนี่ยก็อาจจะไม่มีปลาใหญ่มาตัวนี้มาเลยก็ได้
0: เนาะ
1: เออ
0: แสดงว่าปลาตัวนี้จิตใจดีงาม
1: ใช่แล้วก็เป็นกระต่ายเทาได้เคยช่วยไว้ด้วยไง
0: ใช่
1: ทำให้แบบเขาได้เจอกัน
0: ขอบคุณคุณปลานะคะ
1: ครับ
0: จบแล้วค่ะเด็กๆขา
1: ครับ
0: และเด็กๆขาเรามีคำถามค่ะ
1: ครับเป็นเสียงนี้นะแต่เด็กยากเหมือนกันวันนี้ไม่ได้มีเสียงเดียวด้วยพี่แมวยังนึกไม่ออกเลยมาช่วยพี่แมวนึกหน่อยดินะเตรียมตัวฟังนะ1 2 3

0: ว่าเสียงอะไรคะ
1: นะเสียงอะไรเนาะวันนี้ยากเหมือนกันเนาะตอบมาเลยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบได้เลยเด็กๆพิมพ์ตอบมานะคะ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio น้องชีสตอบมาแล้วนะคะน้องอื่นๆค่ะเชิญนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: แล้วเราก็จะนั่งฟังเพลงกันด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ในยามเย็นอย่างนี้ค่ะมีเพลงเด็กๆให้ฟังนะคะแล้วมีเพลงตามคำขอด้วยนะคะในช่วงครื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: กระต่ายน่ารักนะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะ
1: ครับ
0: และมาถึงเพลงตามคำขอนะคะพ่อกลับบ้านคุณพ่อกลับบ้านกันหรือยังคะพ่อกลับบ้านเป็นชื่อเพลงนะคะน้องเกี้ยมอีเป็นคนร้องไว้โดยแกรมมี่ค่ะเพลงนี้คุณแม่นุชฉายานอนน้อยขอไว้ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องแคลร์ฉายานอนหลับและน้องคลาร์กนอนดิ้นเชิญฟังพ่อกลับบ้านค่ะ
1: ครับ

0: จบแล้วพอกลับบ้านแล้วยังใช่ไหมคะกลับแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วค่ะอีกหนึ่งเพลงตามคำขอค่ะเพลงกล่อมลูกภาษาอีสานนะคะนอนสาหร่าน อนสาหร่าตัวเล็กนอนสนะจ๊ะนะคะเป็นภาษาอีสานบางคำเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าทำนองไพเราะมากนะคะโดย P&P for Music ค่ะ
1: อ
0: ันนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวขอมาเป็นเพลงเป็นเพลงอีสานนะคะเพลงกล่อมลูกเชิญค่ะ
1: ครั

0: แจงยิ้ม
1: แล้วค่ะ
2: ม
1: ีโทรศัพท์มาเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวเลยครับ
0: น้องแคลชายานอนหลับค่ะ
1: ครับ
0: แคลชายาตองดิ้นครับ
2: ครับใครจะตอบก่อนว่าเป็นเสียงอะไรครับ
0: แคลค่ะ
2: ครับว่ายังไงครับเสียงอะไรครับแคล
0: น่าจะเป็นเสียงน้ำไหลลงมาสักแห่งจากสักแห่งลงไปถึงสักแห่งอ๋อก็คือวันหนึ่งลุงโตไปสวนน้ำแล้วเกิดอยากเล่นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดแล้วก็กดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมามากที่สุดในสวนน้ำนี้ค่ะแล้วทีนี้ลุงโตก็ไปต่อแถวพอได้ที่ลุงโตก็นั่งแล้วก็สไลด์ลงมาจนเกิดเป็นเสียงนี้ค่ะ
2: แล้วครับได้เลยครับแล้วคลาร์กล่ะครับเสียงอะไรครับ
0: คิดไม่ออก
2: ลองคิดดูก่อนสิไม่ต้องเหมือนพี่แคลร์ก็ได้เกิดที่ฟังครั้งแรกแล้วน้องคลาร์กนึกถึงอะไรเลยเห็นภาพอะไรเลยครับแต่ยินเสียงครั้งแรกเลยนึกถึงภาพอะไรครับนึกถึงอะไรครับลองตอบดูลองตอบดูไม่เป็นไรหรอกตามความคิดแล้วเนาะ
0: กำลังรื้อชิงช้าสวรรค์อยู่ค่ะ
2: โอ้ประกอบเองแล้วก็รื้อเองนะครับครับตอบไหมครับหรือว่าคิดไม่ออกจริงๆครับคลาร์กไม่รู้รื้อชิงช้าสวรรค์ก่อนเนี่ย
1: คำเดียวก็ได้ค่ะคำเดียวพี่คลาร์กคำเดียวเอง
2: เสียงอะไรครับ
1: เนี่ยคำตอบเนี่ยคำเดียวเลย
2: คำเดียวเลย
0: น้ำครับ
1: พระพันจดไว้ก่อน
2: ครับได้ครับวันนี้วันจันทร์ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมมีไหมมีไหมมีไหมมีเรื่องอะไรไหมมีไหมครับมีไหมครับครักหรือแคลมีไหม
1: ถ้าไม่มีก็ขอเพลงได้ค่ะ
2: ไม่มีขอเพลงได้นะ
0: ไม่มีค่ะ
2: ครับได้ครับแล้วใครจะขอเพลงครับ
0: คุณพ่อขอค่ะ
1: กลับบ้านแล้ว
2: ได้ครับคุณพ่อครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อถง
2: คร
3: ับ ครับก็วันนี้เด็กๆเนี่ยได้เรียนเปียโนขึ้นเพลงใหม่กันทั้งสองคนเลยนะครับ

0: มีสองเพลงที่ที่เป็นที่มาที่อยากจะขอวันนี้เอาเพลงที่น้องคลาร์กเรียนก่อนแล้วกันนะครับน้องคลาร์กเรียน London Bridge ครับ London Bridge is falling down ครับ
1: ได้ครับก็เพลงเดียวก่อนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ได้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะจิ้งจ้าว
1: นี่แหละครับคำถามเราก็ถามไปแล้วเนาะให้ฟังอีกทีดีกว่าเนาะเดี๋ยวเผื่อใครยังไม่ได้ฟังหรือว่าใครอาจจะฟังไปแล้วยังนึกไม่ออกเลยฟังอีกครั้งนึงนะอย่างตั้งใจเตรียมตัวนะ1 2 3

0: มาได้เลยนะเด็กๆก็เสียงอะไรพี่แมวเริ่มนึกออกละนึกออกละเดี๋ยวก็จะตอบตอนท้ายๆเหมือนกันน้องไม่รู้จะถูกหรือเปล่าแต่เด็กๆตอบมาได้นะอยากส่งเสียงมาก็022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio เด็กประพันธ์ใบให้นิดหนึ่งที่ประพันธ์บอกว่าคำเดียวเลยพอได้ยินเสียงแล้วคืออะไรนะคะ
0: ค
1: แล้วพอได้คำนั้นมาคิดต่อเนื่
0: อง
1: ว่ามันไปเกี่ยวกับอะไรก็จะมีคำตอบ ชัดๆหน่อยนะคะ
0: ค
1: ลองตอบมาค่ะแล้วเราก็ฟังเพลงกันต่อค่ะเป็นเพลงไม่ตามคำขอแล้วนะคะเพราะหมดแล้ว ก็จะมีเพลงที่พี่แมวกับพี่เด็กๆทุกคนที่ฟังรายการอยู่
0: นะคะ
1: อยากจะขอเพลงนะพ่อพันจะบอกชื่อเพลงม
0: า
1: แล้วก็พิมพ์มาที่ LINE @julareadio นะคะพิมพ์คำแรกแล้วเราก็จะเปิดตามคำของเด็กๆนะคะมีเพลงให้เลือกนะคะแว่นตาแว่นยาย
0: บ
1: ้
0: านของส
1: ั
0: ตว
1: ์ความเมตตา
0: สามเพลงแล้วเนาะแว่นตาแว่นยายบ้านของสัตว์แล้วก็ความเมตตาเด็กจะขอเพลงไหนก็แนะนำเพลงไหนก็ได้ใช่ไหมครับประพันธ
1: ์ค่ะพิมพ์คำแรกมาเลยตาพี่แมวก่อนเชิญค่ะ
0: พี่แมวเอาเพลงบ้านของสัตว์ดีกว่าเนาะ
1: เด็กๆฟังเพลงบ้านของสัตว์ก่อนนะคะ
0: ค
1: เพลงที่เหลือ2เพลงคือแว่นตาแว่นยายและความเมตตาใครอยากฟังเพลงอะไรก็พิมพ์มาเลยนะคะ
0: ครับ
1: ฟังเพลงบ้านของสัตว์ค่ะเป็นเพลงของบริษัทเมโทรแผ่นเสียงค่ะ
0: ครับ

ังเพลงนี้บ่อยๆจะได้รู้ว่าบ้านของสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันนะคะและพี่หมีก็เขียนมาแล้วนะคะว่าอยากฟังเพลงอะไรนะคะขึ้นต้นด้วยความก็คือความเมตตาใช่ไหมคะเอาละเด็กๆคะฟังเพลงกันต่อนะคะชื่อความเมตตานะเข้ากับนิทานเพราะว่าถ้าคุณกระต่ายไม่ไปช่วยใครเลยก็จะลำบากกันนะคะแต่นี่ตักกระต่ายมีความเมตตานะคะฟังเพลงความเมตตากันค่ะเป็นเพลงเด็กชุดสังคมศึกษาโดยบริษัทเมโทรแผ่นเสียงฟังค่ะ

0: ันสั้นนะคะ
1: ครับ
0: ความเมตตาค่ะใครเขาเดือดร้อนอะไรก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ 17:43 อยากให้เด็กๆลองตอบคำถามดูนะคะ
1: ใช่เลยจะตอบได้ก็ต้องฟังเสียงนี่ก่อนว่าเป็นเสียงอะไรนะครับเตรียมตัวนะ1 2 3

0: อบกันเลยครับเด็กๆครับเสียงอะไรเนาะพี่แมวนึกออกแล้วเดี๋ยวจะต้องตอบไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ถ้าใครมั่นใจตอบมาเลย022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ค่ะ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio มันยากนะรู้นะใช่ไหมคะเดาเอาค่ะเสียงที่ฟังแล้วแบบในคำตอบขึ้นมาครั้งแรกเลยในหัวตัวเองว่าอ๋อนี่ไงนะคะแล้วเดี๋ยวก็ตอบมาคำเดียวก็ได้แล้วก็คิดต่อไปว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะคะไม่เป็นไรเดานะคะแล้วแต่เพลงนี้ประพันธ์ไม่เดานะประพันธ์ตั้งใจที่จะมอบให้ปู่ย่าตายายและผู้ใส่แว่นทุกคนนะคะเพลงที่ชื่อว่าแว่นตาแว่นยายค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าเชิญฟังค่ะ

0: ตาแว่นยายค่ะนะคะลืมกันบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะนะคะพออายุเราก็เยอะๆกันแล้วนะคะนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะมีทั้งเพลงเด็กมีทั้งนิทานจบไปแล้วคำถามก็มีแล้วก็มีให้เด็กๆได้ส่งข่าวเล่าเรื่องด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครส่งข่าวเล่าเรื่องเลยเสาร์อาทิตย์ทำอะไรกันบ้างมีตั้ง2วันจำไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ทำอะไรกันบ้างเนี่ย
0: ส่งนะคะส่งข่าวนะแล้วก็ทวนคำถามกันอีกครั้งนะคะ
1: คำถามเราเป็นเสียงนี้นะเสียงยากอยู่เหมือนกันลองตั้งใจแต่ว่าไม่เป็นไรเด็กฟังแล้วนึกภาพอะไรแว็บแรกออกมาภาพแรกเนี่ยตอบได้เลยนะเวลามีเสียงนี้นะเต็มตัวนะ1 2 3

0: เพลงกุ๊กไก่เพลงปลาตัวน้อยๆเพลงเป็ดอาบน้ำอ้าวใครอยากฟังเพลงอะไรก็พิมพ์มาเลยนะคะที่ LINE @jularadio พี่แมวจะเลือกเพลงอะไรคะ
1: เพลงอะไรบ้างครับ
0: เพลงกุ๊กไก่ปลาตัวน้อยๆเป็ดอาบน้ำ
1: อยากฟังเพลงกุ๊กไก่อ่ะชื่อน่ารัก
0: กุ๊กไก่มาแล้วนะคะโดยวาดเพลงกล่อมไทยเชิญฟังค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะมีเวลาอีกนิดนึง1นาทีนะคะตอนนี้ 17:49 แล้วนะคะถึงบ้านกันยังคะถ้ายังไม่ถึงนะเด็กๆอยู่ในรถนะคะตอบคำถามกันนะคะ
1: ก็คำถามเราก็เป็นเสียงนี้ใช่ไหมพันให้ฟังอีกทีเนาะเดี๋ยวเราจะอ่านคำตอบของเด็กๆละ1 2 3

0: ดีครับเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับถึงอะไรครับตอบหรือยังจะให้พี่แมวตอบก่อนเลยไหม
1: คะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
0: คร
1: ับ LINE @julareadio ค่ะ
0: ครับแล้วก็โทรมาได้ตอนนี้เลยนะ022183975-7 ครับ022183975-7ครับ
1: พี่แมวจะตอบก่อนก็เชิญค่ะ
0: ใช่ตอนพี่แมวฟังตอนแรกนะพี่แมวนึกถึงมันมี2เสียงครับประพันธ์แล้วพี่แมวเห็นภาพเรือวิ่งไปในน้ำเลยมีกระแสน้ำแรงๆแล้วเรือลำเล็กๆก็วิ่งไปเลยเนี่ยแหละครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะ
1: เดี๋ยวฟังคำตอบนะคะเด็กตอบนะคะแล้วมาฟังเด็กๆเขาตอบกันนะคะอ๋อมีลุงโตก็ตอบมาด้วยนะคะตอบเป็นภาพมีพี่ปุณมิตรขอเพลงโดราเอมอนนะคะพี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบว่าน้องชีสตอบว่าเสียงฝนตกแรงมากมาก
0: ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: ส่วนน้องแคลร์ชายานอนหลับก็ตอบว่าน่าจะเป็นเสียงน้ำไหลลงมานะคะหรือว่าลุงโตเนี่ยไปสวนน้ำแล้วก็อยากเล่นน้ำ ก็เลยขึ้นเป็นบันไดต่อแถวขึ้นคดเคี้ยวมากแล้วก็สไลด์ลงมาพิ้ว ก็จะเป็นเสียงนี้แหละค่ะแล้วน้องคลาร์กก็ตอนแรกบอกว่าคิดไม่ออกครับนะคะตอนหลังตอบมาคำเดียวนะคะที่พ่อฝันถามคือน้ำครับนะมองเห็นภาพน้ำใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ส่วนลุงโตก็วาดภาพมาตามที่น้องแคลร์ตอบนะคะก็คือขึ้นสไลเดอร์แล้วก็สไลด์ลงมาพิ้วแต่หน้าลุงโตหน้าตลกมากเลยหน้าเวอร์เวอร
0: ์มันคงสูงอะพ่อฝันวิ่งลงมาเนี่ย
1: เฉลยนะคะเด็กๆคะใครที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านแล้วยังไม่ได้ตอบหรือใครที่ตอบแล้วเฉลยนะคะคำตอบคือเสียงเรือเครื่องยนต์ของเรือแล้วก็มีน้ำเป็นคลื่นนะคะ
0: ใช่โอ้พี่แมวทายถูก
1: ว่าพี่แมวเก่งนะทายถูกเลยเด็กๆคะแต่เด็กๆน่าถูกทุกคนเพราะอะไรรู้ไหม
0: มีน้ำไหลไง
1: มีคำว่าน้ำคำเดียวก็ถูกแล้ว
0: แล้วน้ำมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะ
1: ใช่มีน้ำคำเดียวใช่ได้เลยเพราะว่ามันสื่อได้เห็นไหมเด็กๆไม่เห็นภาพนะแต่ตอบได้อ่ะเก่งมากเลยเอาเด็ก
0: ๆคราวนี้ให้รางวัลเด็กๆบ้าง
1: เห็นไหมจินตนาการไม่มีภาพแต่ฟังเสียงก็รู้เรื
0: ่องนะคะตอบผิด
1: เอาฟังเพลงสุดท้ายนะคะปลาตัวน้อยๆซึ่งพี่หมีก็บอกอยากฟังใจเดียวพันเลยปลาตัวน้อยๆนะคะเป็นเพลงของ Happy Channel Kids 2เชิญค่ะ

0: ลาแล้วค่ะเด็กๆค่ะพ่อพันธุ์ก็จะบอกว่ายิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะเด็กก็บอกหมดเวลาเยอะเหรอเดี๋ยวฟังคำพูดนี้นะคะเป็นสปอตปิดท้ายรายการน่ารักมากๆขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นพรุ่งนี้เราเจอกันขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
1: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
5: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจูอาร์วิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
6: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงงานวันโยคะสากลครั้งที่12ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้และในวันนี้เราก็มีบรรยากาศของงานวันโยคะสากลที่จะมาเล่าสู่กันฟังในจุฬาเดลี่วันนี้ครับบรรยากาศการจัดงานวันโยคะสากลครั้งที่12ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลเมื่อวานนี้ก็ได้มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะครับงานนี้ศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดขึ้นร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านศาสตร์แห่งโยคะที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายความยืดหยุ่นความผ่อนคลายตลอดจนสมดุลของจิตใจโดยเปิดโอกาสให้ประชาคมจุฬาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสพลังแห่งโยคะในยามเช้าท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและสงบภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับงานวันโยคะสากลนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2558และก็ได้จัดงานโยคะสากลที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลมาอย่างต่อเนื่องแต่ละปีนั้นงานก็ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ครับมีผู้ร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล

0: ให้ความสนใจมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากหลายๆท่านก็คงจะได้สุขภาพที่ดีกลับไปกันด้วยครับและมากันที่เรื่องต่อไปครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าทุกวันนี้การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลก็ถือว่ามีความสำคัญและเทรนด์ต่างๆนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉะนั้นในการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลก็จะต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอดังนั้นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายปฏิบัติการวิชาชีพประชาสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PR จุฬาระดมคิดทิศทางประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างมืออาชีพในโลกดิจิทัลเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุม3ชั้น3สำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากคณะสถาบันและหน่วยงานต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้พร้อมรับมือกับภูมิทัศน์การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงกลยุทธ์กับวิทยากรในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพโดยได้รับเกียรติจากคุณพีรพลอนุตรโสตผู้จัดการศูนย์ชัวก่อนแชร์และคุณวานิสาสมัครสรุติผู้ประกาศข่าวช่อง9 Mcon HD ซึ่งทั้งสองท่านได้ถ่ายทอดความรู้แนวคิดและประสบการณ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในมุมมองของสื่อมวลชนและแนวทางที่ควรปฏิบัติของนักประชาสัมพันธ์ท่ามกลางบริบทของการสื่อสารในโลกดิจิทัลที่พฤติกรรมการเสพข่าวเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้รับทั้งความรู้แนวคิดเชิงกลยุทธ์และเทคนิคเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือและเสริมศักยภาพในการสื่อสารบทบาทและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี
2: ่เวลา 18:00 น.

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

กนัทรับเปิดข้อมูลค่าไฟทางหลวงในบินประชาชนหวังให้ทบทวนแยกส่วนค่าไฟหน่วยงานรัฐเชื่อหากสำเร็จค่าไฟบ้านถูกลงเถื่อนเกลื่อนไซต์ก่อสร้างแรงงานสัญชาติจีนไร้ใบอนุญาต2สัปดาห์ลุย3จังหวัดจับกว่า100คนกรีดแผลผลประโยชน์ใต้พรมหาดบางเทาเปิดเบื้องหลังเอกชนฟ้องศาลทุจริตภาค8อดีตรองผู้ว่าปลัดภูเก็ตเหตุสั่งรื้อถอนร้านริมหาดเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกหลังคะแนนนิยมตกต่ำเผชิญแรงกดดันภายในพรรคคาดส่งไม้ต่อแอนดี้เบอร์แนม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เราจะเริ่มกันที่เอเลี่ยนสปีชีส์นะครับจริงๆแล้วมีสัตว์หลายชนิดครับที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในบ้านเราแต่ที่ทำให้ชื่อนี้มันติดหูก็คือปลาหมอคางดำวันนี้ก็ยังแพร่ระบาดอยู่นะครับสำหรับปลาหมอคางดำนอกจากมันจะแพร่เร็วครับมันเป็นอันตรายลุกรานกับสัตว์น้ำอื่นๆที่อยู่ในน้ำด้วยเดิมทีเราเจอมันในน้ำจืดตอนหลังน้ำกร่อยมันก็อยู่ได้วันนี้ไปเจอในทะเลคนก็เริ่มหวั่นๆละหรือมันจะอยู่ในน้ำทะเลได
1: ้อย่างที่มีข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่าดูเหมือนปลาหมอคางดำมันจะปรับตัวเก่งเจอได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มล่าสุดเนี่ยค่ะมีคนไปเจอปลาหมอคางดำอยู่ในทะเลอีกแล้วนะคะไต่เรือไดหมึกค่ะไปพบปลาหมอคางดำจำนวนหนึ่งบริเวณกลางทะเลบางสะพานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะและจุดที่พบนั้นน้ำลึกถึง12เมตรด้วยกันแต่ว่าประมงจังหวัดคาดการว่ามันอาจจะเกิดจากตอนแรกมีฝนตกหนักแล้วน้ำอาจจะพัดพาเอาปลาหมอคางดำมาในทะเลค่ะ
2: เอานี่นะครับนี่มาดูนี่เลยนี่มาดูครับเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศแล้วครับดูนะครับตัวอะไร
3: คางดำตัวจริงๆตัวเป็น
4: ๆครับผม
1: ลองสังเกตสิคะใช่ปลาหมอคางดำหรือเปล่าไต่เรือใช้สวิงช้อนปลาหมอคางดำขึ้นมาหลังจากพบว่ามันลอยตัวอยู่บนผิวน้ำตรงจุดที่ส่องไฟของเรือไดหมึกกลางทะเลบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้บันทึกเอาไว้เมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มคืนที่ผ่านมาระหว่างออกเรือไปตกหมึกและจุดที่ไปเจอปลาหมอคางดำจุดนั้นน้ำลึกประมาณ12เมตรนะคะอยู่ใกล้กับแนวกันคลื่นท่าเรือน้ำลึกห่างจากชายฝั่งไปประมาณ500เมตรไต่เรือคาดว่าปลาหมอคางดำอาจจะเคลื่อนตัวมาตามแนวกันคลื่นคอนกรีตก่อนจะมาถึงจุดที่ไปเจอแต่ไม่น่าจะออกสู่ทะเลไปได้ไกลกว่านี้ค่ะเพราะว่าในทะเลมันมีปลานักล่าอย่างปลาเก๋าแล้วก็ปลากระพงค่ะ
2: ไปเจอตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครับปลาหมอคางดำเนี่ยมันเข้ามาเล่นที่ไฟแล้วผมก็ไปตกหมึกธรรมดาผมนี่แหละมันเข้ามาเล่นที่ไฟซึ่งมันก็ห่างจากฝั่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับจากฝั่งตามที่เรือจอดตามเรือประมงจอดเนี่ยเพราะปกติมันก็อยู่ชายหาดของมันอยู่แล้วอยู่ตามในคลองอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยที่ผมไปเจอเนี่ยมันอยู่แนวกั้นคลื่นครับของท่าเรือน้ำลึกบางสะพานนะครับมันอยู่ตามแนวกั้นคลื่นเลยผมคิดว่ามันน่าจะออกไปมันเลาะสันเขื่อนแนวกั้นคลื่นออกไปมาก
0: ข้อมูลจากการสำรวจปลาหมอคางดำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพบการแพร่กระจายในคลองชายฝั่ง8แห่งนะครับก็คือคลองหัวดอนคลองปากน้ำปราณบุรีคลองเขาแดงครับคลองเกลียวคลองบางนางรมคลองวานปากคลองแม่รำพึงและคลองท่าเทียบเรือเทศบาลบางสะพานน้อยครับ
1: ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุค่ะว่าปลาหมอคางดำที่พบบริเวณท่าเรือน้ำลึกบางสะพานมันอยู่กันเป็นฝูงค่ะประมาณ 7-10 ตัวจุดนี้แม้ว่าจะเป็นพื้นที่น้ำลึกแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งและคาดว่าอาจจะเกิดจากฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงสู่ท

0: ทะเลจึงพัดพาเอาปลาหมอคางดำมาด้วยเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำเนื่องจากปลาหมอคางดำสามารถทนความเค็มได้สูงถึง40 ppt ขณะที่ค่าความเค็มของน้ำทะเลบางสะพานจะอยู่ที่28ถึง32 ppt ทำให้กังวลค่ะว่าปลาหมอคางดำอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลหรือไม่โดยเฉพาะกับสัตว์น้ำวัยอ่อนในพื้นที่ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำยังไม่จบเลยครับยังเจอเรื่อยๆตอนนี้เจออีกหนึ่งเอเลี่ยนสปีชีส์ก็คือกุ้งเครฟิชชื่อมันเพราะเนาะเป็นชื่อฝรั่งชาวบ้านเรียกกุ้งก้ามแดงสมัยผมเรียกอีกชื่อหนึ่งกุ้งตู้ปลาถ้าคนเคยเลี้ยงปลาจะเห็นกุ้งนี้ครับสีมันสวยท่านผู้ชมจริงๆมันกินได้นะครับแล้วชาวบ้านเขาก็กินจริงๆปัญหาก็คือมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์แบบลุกรานแปลว่ามันกินสัตว์น้ำอื่นๆไปด้วยครับแล้วตอนนี้มันแพร่อยู่ในกว้านพะเยานะครับคือเรื่องนี้มองสองด้านชาวบ้านประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาได้เงินได้ทองกับมันเหมือนกันครับขายเป็นราคาอยู่ท่านผู้ชมครับแม้เนื้อมันจะน้อยหนังมันจะหนาแต่มันยังขายได้กิโลละ 200-300 บาทครับแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงคือถ้าปล่อยให้มันแพร่ในกว้านพะเยากุ้งสายพันธุ์อื่นๆรวมไปถึงสัตว์น้ำวัยอ่อนอื่นๆมันจะเสี่ยงอันตรายไปด้วยครับกุ้งเครฟิชหลากหลายขนาดนะครับติดขึ้นมากับรอบของชาวประมงครับที่วางดักจับสัตว์น้ำในกว้านพะเยาที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยานะครับกุ้งชนิดนี้เนี่ยมักจะติดรอบขึ้นมาครั้งรอบประมาณ 1-2 กิโลกรัมครับการสำรวจพบว่ากุ้งเครฟิชหรือว่ากุ้งก้ามแดงครับมักจะติดมากับรอบนะครับนำมารวบรวมเพื่อขายให้กับผู้บริโภคกิโลหนึ่งได้ราคาเหมือนกันครับโลละ200-250บาทนะครับแม้ว่ากุ้งชนิดนี้เนี่ยจะเป็นที่ต้องการแล้วก็ขายได้คือกินได้อะครับเปลือกมันเนี่ยหนาหน่อยเนื้อน้อยหน่อยแต่คนก็กินได้ตอนนี้สิ่งที่คนไม่สบายใจก็คือมันมีการแพร่ระบาดในกว้านพะเยาอาจจะทำให้สัตว์น้ำชนิดอื่นๆในกว้านลดน้อยลงครับแล้วก็กระทบกับระบบนิเวศ
2: ถึงแม้ว่ามันจะโด่งดังเนาะแล้วก็มันสร้างรายได้ทั้งกับประมงพื้นบ้านก็จริงแต่ว่าถ้าเขาก็บอกยากให้มันเป็นทรัพย์ที่อยู่ในกว้านอย่างยั่งยืนเพราะว่าสิ่งที่ตัวนอกเองเนี่ยห่วงแหงก็คือกุ้งก้ามกามกุ้งกว้านเลยเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือกกุ้งตัวนี้ปุ๊บกุ้งนั่นมันจะแบบนี้เลยเช่นกุ้งฝอยกุ้งดั้งเดิมกุ้งกว้านซึ่งมูนั่นเขาน่าจะรักษาไว้มากกว่า
0: จังหวัดพะเยาเร่งรณรงค์ให้จับกุ้งเครฟิชหรือกุ้งก้ามแดงและนำมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะเพื่อลดปริมาณนะคะและออกมาตรการห้ามนำกุ้งชนิดนี้มาปล่อยในกว้านพะเยาและพื้นที่สาธารณะค่ะถ้าเห็นจะดำเนินคดีมีโทษปรับกว่า2ล้านบาทนะคะและถ้ามีผู้ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นของพื้นถิ่นต้องขออนุญาตแล้วก็แจ้งให้ประมงจังหวัดพะเยารับทราบค่ะ
3: ต่อไปเนี่ยจะเพิ่มข้อแม้ในเรื่องของการที่ว่ากรณีที่ท่านไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยท่านจะมีการนำกุ้งนักเก่าเนี่ยมาส่งคืนให้กับประมงนะครับซึ่งในตัวระเบียบตรงใหม่เนี่ยเราจะพ่วงท้ายไปว่ากรณีที่ท่านไม่ส่งคืนแล้วก็มาปล่อยในแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยจะมีโทษปรับสูงสุดอันนี้คือมาตรการที่จะยับยั้งในเรื่องของการที่จะเพิ่มปริมาณกุ้งในกว้านพะเยานะครับสองในเรื่องของการรณรงค์นะตอนนี้ผมต้องสร้างกระแสในเรื่องของการที่จะร่วมรักกว้านพะเยานะในฐานะเป็นหัวใจสำคัญของชาวพะเยาหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีหนังสือแจ้งไปที่สมาคมพัฒนาร้านอาหารนะครับในการที่จะชูเมนูในเรื่องของการนำกุ้งเครฟิชเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะปรุงอาหาร
1: รองศาสตราจารย์อภินันท์สุวรรณรักษ์คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับบอกว่ากุ้งเครฟิชที่ระบาดในกว้านพะเยาเนี่ยคาดว่ามาจากกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์สวยงามนะครับอาจจะเอามาปล่อยในกว้านซึ่งกุ้งชนิดนี้เนี่ยเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดรุกรานครับเหมือนกับหมอคางดำเลยนะฮะมีความแข็งแกร่งขยายพันธุ์รวดเร็วแล้วก็มีพฤติกรรมเป็นสัตว์นักล่าครับกินได้ทั้งพืชปลากบด้วยกุ้งด้วยกันก็กินลูกหอยก็ด้วยครับถ้าปล่อยมันไว้แบบนี้มันอาจจะกระทบกับระบบนิเวศนะครับนอกจากนี้กุ้งเครฟิชยังปรับตัวได้ดีครับแล้วก็อพยพไปตามแหล่งน้ำสาขาจนอาจจะแพร่กระจายไปถึงแม่น้ำโขงในอนาคตนะครับซึ่งภาครัฐและประชาชนต้องร่วมมือกันกำจัดครับเพื่อควบคุมประชากร แล้วก็เสนอให้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังนะครับเพื่อประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

0: อย่างละเอียดครับ
1: DSI เตรียมชงคดี Forex ให้ที่ประชุมคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ค่ะแต่เวลานี้ทั้งนายภาวุฒิและฟิล์มรัฐภูมิ2คนที่ถูกเอ่ยชื่อระหว่างการแถลงข่าวของ DSI ว่าอาจจะมีส่วนหรือว่าเชื่อมโยงไปยังการตรวจสอบก็ยังไม่ได้ติดต่อมานะคะเพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลอะไรหลังจากที่ทาง DSI บอกว่าไปพบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ DSI ประกาศตามหาผู้เสียหายยังไม่ชัดว่าเป็นผู้เสียหายลักษณะไหนกันแน่นะคะแต่พอประกาศของ DSI ถูกเผยแพร่ออกไปก็ยิ่งตอกย้ำถึงการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆคดีนี้จนถึงเวลานี้คดีนี้มีผู้กระทำผิดและมีผู้เสียหายแล้วหรือไม่ค่ะผู้ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์ Forex QRS Global HFM GOFX Etherwellsและบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์2บริษัทก็คือ Rainy Corporation จำกัดและ Pay Solution จำกัดให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลเป็นพยานหลักฐานในคดีนี่คือเนื้อหาจากข้อความที่เผยแพร่โดยเพจกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ประกาศให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในคดี Forex ที่ DSI กำลังตรวจสอบเข้ามาให้ข้อมูลค่ะแล้วก็มีคำถามตามมาว่าถ้าประกาศตามหาผู้เสียหายแบบนี้แปลว่าจนถึงคดีนี้ DSI มีผู้เสียหายในคดีนี้แล้วหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ปลายสัปดาห์ที่แล้วนางสาวเดียภาวิจิตมณีวัฒน์หรือน้ำเพชรอดีตนางงามก็ออกมาแสดงตัวบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากกรณีนี้แต่อีกด้านนึงถ้าพิจารณาดูจากพฤติการและข้อมูลจากกลุ่มนักลงทุนด้วยกันก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วคุณน้ำเพชรเนี่ยอยู่ในฐานะไหนกันแน่ระหว่างผู้ชักชวนลงทุนหรือเป็นผู้เสียหายค่ะ
0: อีกด้านหนึ่งครับวันนี้มีพยานนะครับมาให้ข้อมูลกับ DSI ครับเขาอ้างว่าเคยเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทที่ DSI กำลังตรวจสอบเอาเอกสารแล้วก็รายละเอียดการชักชวนสัมมนาการเรียนการลงทุนแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศหรือว่า Forex โดยกลุ่มโบรกเกอร์ที่ชักชวนให้คำแนะนำหรือที่เรียกกันว่าโค้ชเขาพูดถึงชื่อของโค้ชเจมส์ครับพยานเนี่ยยอมรับนะครับได้ร่วมกันเปิดพอร์ตตามคำแนะนำของโค้ชเติมเงินเข้าไปในระบบ500ดอลลาร์สหรัฐครับตีเป็นเงินไทยประมาณ 15,000 บาทนะครับเงินจำนวนนี้เอาไว้ใช้เทรดแต่สุดท้ายเกิดความเสียหายครับในศัพท์วงการเขาเรียกพอร์ตแตกเงินเนี่ยเสียไปหลักแสนบาทนะครับในงานสัมมนาครับพยานเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามีผู้บริหารของบริษัท HFM Marketหนึ่งในบริษัทที่ DSI ตรวจสอบเข้ามาร่วมแจกเงินลงทุนให้กับสมาชิกด้วยส่วนกรณีที่ยังไม่เข้าแจ้งความเพราะตอนนั้นไม่มั่นใจในหลักฐานครับว่าจะพอดำเนินคดีหรือไม
2: ่ผมไม่รู้จะสู้ทางนี้ยังไงเพราะว่าหนึ่งเรากดเองถูกไหมครับเขาไม่ได้มาบอกให้เรากดเราไปเชื่อเขาเองด้วยซึ่งผมมองว่าผู้เสียหายในเคสนี้ส่วนใหญ่อาจจะคิดเหมือนผมเพราะว่าหนึ่งเรากดเองอยู่ที่บ้าน2เขานำไลฟ์เทรดสดด้วยแล้วก็เราสมัครใจเข้าไปสมัครเรียนเองด้วยผมกลัวว่าแบบเหมือนข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอซึ่งบางคนที่อาจจะเสียพันเหรียญ 2,000 เหรียญอะไรครับอาจจะไม่กล้าออกมาฟ้องหรือแจ้งความเพราะว่าเหมือนแบบเสียงเราเล็กอะครับพี่มันอาจจะยังไม่ดังพอ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพนักงานสอบสวน DSI บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาต่อว่าจะรับคดี Forex เป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งการดำเนินงานก็สามารถตรวจสอบบุคคลนิติบุคคลและตรวจยึดทรัพย์ไว้แล้วกว่า100ล้านบาทนะคะโดยในการแถลงข่าวของ DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันข้อมูลค่ะว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากถึง500คนและความเสียหายน่าจะสูงถึงประมาณ 1,000 ล้านบาทขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มที่ DSI บอกว่าไปพบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบริษัทที่ตรวจสอบมีรายงานว่าทั้ง2คนก็ยังไม่ได้ติดต่อมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลนะคะซึ่ง DSI ระบุว่าทั้ง2คนยังไม่อยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้ต้องหาทางคดีนะคะ

0: ว่ายังเปิดโอกาสให้มาชี้แจงได้สอดคล้องกับข้อมูลจาก Facebook ของนายภาวุฒิที่โพสต์ข้อความบอกว่ากำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่ DSI ไปพบเส้นเงินเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงและขณะนี้ได้เริ่มขอหลักฐานเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆประกอบการชี้แจง DSI และพักแล้วค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุยังไม่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดเรื่องที่ DSI บอกว่าไปพบเส้นเงินแม้ว่าจริงๆวันนี้จะมีวาระการประชุมอนุกรรมาธิการดิจิทัลซึ่งคุณภาวุฒิเนี่ยค่ะเป็นประธานนั่งในอนุชุดนี้นะคะอนุกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยคุณภาวุฒิเองก็เหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นโต้โผใหญ่นะคะในการติดตามโครงการ THAI Passport มาตั้งแต่แรกวันนี้คุณภาวุฒิก็ไม่ได้มาทำให้คุณการดีค่ะรองประธานอนุชุดนี้ทำหน้าที่นั่งหัวโต๊ะแทนนะคะขณะที่ฝั่งของพรรคประชาชนเองก็ประสานเสียงออกมาปกป้องนายภาวุฒิแล้วก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายภาวุฒิเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองมองว่าเป็นการสกัดการตรวจสอบโครงการของรัฐค่ะ
1: ในวงนี้แหละครับวันนี้แกนนำของพรรคประชาชนจริงๆเขามีประชุมครม.เงานะครับคุยกันหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้ครับรวมไปถึงงบประมาณปี70ครับที่เขามีอินไซต์ซ้อยในบอกว่าแต่ละกระทรวงถูกหันงบลงทุนหมดแต่มีอยู่กระทรวงนึงกระทรวงดีครับงบเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 30% และใน 30% นี้มันพุ่งตรงไปยังหน่วยงานที่กำกับโครงการ THAI Passport Phase 2ครับหลังการประชุมครม.เงาครั้งที่7ของพรรคประชาชนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับเชื่อว่าในร่างงบปี70จะผ่านความเห็นชอบครม.วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่สภาช่วงวันที่29มิถุนายนนี้ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งฝั่งฝ่ายค้านเขาก็เตรียมพร้อมการอภิปรายเอาไว้สาระสำคัญของงบครับมองว่าสะท้อนโรคเรื้อรังแบบฝีแตกที่ไม่สามารถปกปิดบาดแผลได้นะครับซึ่งในตัวงบเนี่ยมีรายจ่ายประจำที่พุ่งสูงถึง 1.2 แสนล้านบาทส่วนรายจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนลดลงไปถึง 70,000 ล้านบาทครับแต่มีอยู่1กระทรวงที่รับงบเพิ่มขึ้นถึง 30% ครับนั่นก็คือกระทรวง DE หรือกระทรวงดิจิทัลนะครับและงบนั้นพุ่งตรงไปยังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เพื่อเดินหน้าโครงการ THAI Passport Phase 2ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลได้หลังชนฝาแล้วไม่สามารถที่จะปรับแต่งตัวเลขงบประมาณได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสของงบประมาณไทยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่จะเข้าครม.วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็คือพรบ.โอนงบนะคะของปี69นะคะซึ่งเหลือเวลาใช้อีกไม่มากแล้วนะซึ่งเราได้เตือนรัฐบาลไปตั้งแต่ต้นว่ามาโอนงบในช่วงไตรมาส3ของปีงบประมาณเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะซึ่งก็ปรากฏว่าก็ได้ไม่เยอะจริงๆจากที่ตั้งเป้าไว้ 100,000 ล้านโอนจริงได้แค่ 10,000 ล้านเท่านั้นเองนะคะก็ต้องเสียเวลานะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่จะต้องฟรีซต้องระงับการจัดซื้อจัดจ้างไปชั่วคราวอ่ะเพื่อให้มันผ่านกระบวนการของสำนักงบประมาณว่าตัวไหนจะได้ไปต่อตัวไหนจะต้องโดนตัดเนี่ยอีกประมาณเป็นเดือนนะคะ
0: ทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ DSI แถลงถึงเส้นเงิน28ล้านบาทของนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนว่าเชื่อมโยงกับคดี Forex เป็นการลดความน่าเชื่อถือของนายภาวุฒิและพรรคประชาชนที่กำลังตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลหรือไม่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์แกนนำของพรรคประชาชนพูดตรงกันบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นค่ะคือ1เป็นความสมัครใจของตัวนายภาวุฒิที่จะเข้าไปชี้แจง2บอกว่าพรรคก็มีกระบวนการภายในมีมาตรการในการกำกับดูแลอยู่แล้วค่ะ
3: เราอยากที่จะเห็นการทำงานของภาครัฐเพื่อจะตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวง DE นะครับที่ต้องปฏิบัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็อยากจะเห็นการทำงานที่ตอบสนองนะครับความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศนะครับสำหรับกระบวนการทางกฎหมายนะครับอย่างไรตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงยังไม่ถึงเวลาที่จะมา พูดถึงเรื่องรายละเอียดเรื่องนั้นนะครับแต่

0: อยากจะให้กำลังใจกับข้าราชการทุกๆท่านมากกว่า
1: ผมก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิเองพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานนะครับแต่ว่าเรารอความชัดเจนจาก DSI ก่อนด้วยซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วข้อกล่าวหานะครับที่มีต่อคุณภาวุฒิตกลงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ตอนนี้เขายังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยในเรื่องของกระบวนการภายในเนาะซึ่งเมื่อวานผมเองก็ได้มีการที่ให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าพรรคประชาชนเองเราก็มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกระบวนการภายในอยู่เช่นเดียวกัน
2: ตามวาระครับครม.เงายังได้พิจารณากรณีการโยกย้ายข้าราชการที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีมหาดไทยโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนครับมองว่าปัญหาที่ภูเก็ตไม่ใช่เรื่องปัญหารายบุคคลนะครับแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะผู้มีอิทธิพลอย่างรากลึกในระบบโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายครับเบื้องหลังยังมีเรื่องอำนาจการเมืองและผลประโยชน์ในพื้นที่แอบแฝงซึ่งทำลายระบบเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงทำร้ายผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สุจริตขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับบอกว่านายกควรมีคำตอบให้คนไทยทั้งประเทศว่าการแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าและผู้ว่าภูเก็ตไม่ใช่การวางระบอบอำนาจสีน้ำเงินใหม่ใช่ไหม
3: ขณะเดียวกันค่ะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะจุดนี้เรียกว่าอนุ DES ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยค่ะประชุมแล้วก็วันนี้แถลงโดยนางการดีเลียวไพโรจน์ในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการพูดถึง4ปมปัญหาที่กังวลเรื่องการผลักดันโครงการ THAI Passport 1. ก็คือทิศทางและความเหมาะสมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ 2. การจัดทำด้วยกระบวนการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 3. ต้องลดข้อกังวลต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลการจัดเก็บและการประมวลผลที่ระบุใน TOR ต้องชัดเจนและมีระบบการจัดเก็บที่ดีแล้วก็ 4.บอกว่ามีเรื่องการประเมินผลความสำเร็จในโครงการนะคะซึ่งนางการดียืนยันบอกว่าไม่มีเจตนาจะไปขัดขวางหลักการที่ว่าคนจะต้องเก่ง AI ขึ้นแต่ช่วยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเท่านั้นโดยย้ำค่ะว่าฝ่ายค้านไม่ได้ด่วนสรุปว่าโครงการเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันมีสัญญาณผิดปกติที่จะต้องปรับแก้ค่ะ
2: วันนี้คนก็ถามเหมือนคุณวันวิสาถามเมื่อสักครู่นี่แหละครับการที่ DSI ออกมาเปิดชื่อของคุณภาวุฒ
3: ิ
2: กล่าวหาแล้วแต่บอกว่ายังไม่ผิดขณะเดียวกันชื่อของผู้เสียหายก็ยังเปิดให้คนมายื่นอยู่เลยว่าใครเป็นผู้เสียหายบ้างมันก็เลยมีคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีครับว่าเรื่องนี้เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นายกตอบแบบนี้ครับมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือไม่เคยคิดทำร้ายใครแบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับพร้อมพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาตินายกบอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆนะครับเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติครับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศครับ
4: ในช่วง3เดือนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3เดือนหลังเนี่ยที่เราปราบปรามไล่มาอย่างจริงจังเนี่ยมันลดลงไปเกือบ 60% นะครับเราก็ต้องทำให้มันหมดไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
5: อย่างนอมินีนี่มันมีที่ภูเก็ตมันมีที่สุราษฎร์แล้วมีส่วนของภาคอื่น
4: มีทุกที่แหละครับก็ไปก็ตรงไหนที่มีการกระทำเช่นนี้ก็ต้องดำเนินการทั้งหมดชลบุรีระยองนะเชียงใหม่เชียงรายมีหมดอ่ะ
3: เอาตอบหลายเรื่องอีกแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่อง THAI Passport นายกอนุทินปฏิเสธที่จะชี้แจงข้อความการโพสต์ในลักษณะเสียดสีหรือเปล่าของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในทำนองที่เรียกร้องให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยน่ะออกมาปกป้องโครงการ THAI Passport ของนายชัยชนกชิดชอบ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแลกกับ KPI คือคุณรักชนกเนี่ยเขาโพสต์ทำนองนั้นก็ไปถามนายกอนุทินว่าเขาโพสต์แบบนี้เนี่ยนะคะคุณอนุทินว่ายังไงนายกอนุทินบอกเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งค่ะ
1: ของพรรคภูมิใจไทย
2: ใช่คร
1: ับ ก็เป็นเรื่องพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
3: ต้องเจ็ดสีท่านนายกว่าแบบคนที่ไม่มีตำแหน่งแห่งผลถ้ารีบทำผลงานปกป้องคุณชัยชนก
1: เอาที่สบายใจไม่มีปัญหาขึ้นจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาด
0: ส่วนคดี Forex นะคะที่มีการเชื่อมโยงเปิดชื่อกันนายกอนุทินก็ปฏิเสธข่าวความเชื่อมโยงกรณี DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิส.ส.ของพรรคประชาชนเกี่ยวกับคดี Forex เนี่ยค่ะนายกย้ำแล้วก็ยืนยันบอกไม่เคยคิดทำร้ายหรือว่าต้องการจะไป discredit หรือไปกลั่นแกล้งทางการเมืองใครแล้วบอกว่าถ้าจะแกล้งกันจริงคงโดนไปหลายคนแล้วแต่ไม่เคยทำแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองค่ะ
1: ถ้าทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็ผมมีเรื่องอื่นที่ผมถนัดที่ผมสนุกที่มันผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับกับประชาชนให้ทำตั้งเยอะแยะผมไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกอะเดี๋ยวก็พูดหลุดคำพูดเดี๋ยวพูดถือขาวเข้าไปนั่นอีก
4: แต่ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการ
1: ผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอก
0: ส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการทำคดีของนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็เป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญาส่วนจะขยายผลหรือว่าจับกุมใครขึ้นอยู่กับการสอบสวนและพยานหลักฐานค่ะพร้อมปฏิเสธชี้แจงถึงความเชื่อมโยงคดีนี้กับคดีของนายภาวุฒินะคะเพียงแต่ยืนยันถึงการทำคดีว่าไม่เคยกลั่นแกล้งใครโดยเฉพาะเรื่องการเมืองค่ะ
5: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีอีเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีอย่างน้อยทบทวน TOR ใหม่นะครับคือจะใช้คำว่าถอยจะใช้คำว่าทบทวนก็ได้ครับกับอีกโครงการนึงที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับทีนี้ถ้าเราไปโฟกัสคิดแบบซื่อๆครับไม่ต้องคิดลึกเนี่ยธรรมดารัฐมนตรีสั่งถอย TOR มาทบทวนแล้วก็ประกาศข้อเสนอกันใหม่เนี่ยก็ทำได้ครับแต่ถ้ามองในแง่ของการเมืองท่านผู้ชมครับนี่มันจะกลายเป็นว่ารัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยไปยกเลิกทบทวนหรือถอยโครงการที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ยุคภูมิใจไทยหรือเปล่าปัญหาการดำเนินโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลระดับอุดมศึกษาหรือแพลตฟอร์ม Skill CreditPortfolio นี่เป็นโครงการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางพัฒนาทักษะและรวบรวมผลงานนักศึกษานะครับซึ่งเกิดขึ้นในยุครัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยครับวงเงิน 5,400 ล้านบาทนะครับล่าสุดครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาบอกว่าได้สั่งให้ชะลอโครงการนี้นะครับเพื่อทบทวนรายละเอียดของโครงการแล้วก็ประกาศหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างหรือ TORเบื้องต้นครับอาจจะปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นแล้วจะนำผลการทบทวนโครงการเสนอเข้าครม.ตามลำดับครับ
6: ในส่วนของสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการประเมินอยู่แล้วนะครับสำหรับสิ่งที่กำลังจะทำโดยธรรมชาติแล้วเราก็จะดูตามลักษณะอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการดำเนินงานตามระบบนะครับผมก็เป็นในแนวทางที่ปกติทำกันอยู่แล้ว
0: ขณะที่นายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของศาสตราจารย์ยศนันท์นะคะบอกว่าศาสตราจารย์ยศนันท์ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ TOR โครงการดังกล่าวแล้วและมอบหมายให้ตัวเองอะค่ะเป็นประธานศึกษาความเหมาะสมและยกร่าง TOR ฉบับใหม่ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลก่อนเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
5: ก่อนหน้านี้ครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับเคยอภิปรายโครงการนี้ในสมัยรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะครับตั้งข้อสังเกตว่า TOR โครงการนี้ออกแบบการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มนี้อาจจะซ้ำซ้อนกับแพลตฟอร์มหน่วยงานสถานศึกษาครับ ซ้ำยังมีภาระการจ่ายค่าเช่าซื้อสื่อการเรียนการสอนทำให้กรอบวงเงินดำเนินโครงการสูงเกินความจำเป็นครับ

0: สำหรับโครงการแพลตฟอร์มแฟ้มสะสมทักษะมีเจตนาออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับนักศึกษานะครับให้สามารถเข้าถึงโครงการอบรมเรียนรู้ทักษะจากสถาบันการศึกษาต่างๆครับแล้วก็สามารถระบุหรือเตือนให้พัฒนาทักษะที่ยังขาดได้เพื่อให้มีความพร้อมตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตลอดจนจับคู่นักศึกษากับบริษัทที่ต้องการแรงงานตามทักษะที่ฝึกอบรมเป็นต้นครับ
1: ไม่ใช่แค่โครงการไทย AI Passport นะคะแต่ว่าตัวรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนก็ถูกตรวจสอบจากฝ่ายค้านแล้วก็ถูกตั้งคำถามจากประชาชนพอสมควรเรียกว่าเป็นมรสุมที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะและนี่น่าจะเป็นสาเหตุให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลออกมาขีดเส้น1ปีจะประเมินผลครม.อนุทิน2คุณอนุทินบอกไม่มีนะ KPI มีแต่ API
0: อนุทินน่ะเหรอ
1: A คืออนุทินคล้ายๆ KPI ก็คือการประเมินผลด้วยคะแนนล่ะค่ะแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศชัดบอกเดี๋ยวจะขันน็อตรัฐมนตรีแต่ว่าในมุมมองของนักวิชาการก็ยังเชื่อค่ะว่าเสียงข้างมากที่รัฐบาลมีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพยุงเสถียรภาพของรัฐบาลไว้เว้นแต่ปัญหาเรื่องปากท้องจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะกลายเป็นแรงต้านให้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนั้นต้องเผชิญติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะ
2: ทำงานยังไม่ครบ3เดือนเต็มรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเจอสารพัดปัญหารุมเร้าโดยเฉพาะโครงการเรือธงกำลังกลายเป็นชนวนเปิดแพ้
3: เดี๋ยวให้ทางทีมงานชี้แจงนะครับผม
2: อย่างโครงการ THAI Passport ที่มีนายชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นเจ้าของโครงการที่ขับเคลื่อนและไม่เพียงแต่สถานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแต่นายชัยชนกยังเป็นลูกชายของนายเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยอีกด้วยนี่จึงเป็นนัยยะของการมุ่งเป้าหมายขยายแผลจากฝ่ายค้านไม่ต่างจากคำสั่งนายกรัฐมนตรีดึง EEC มาขับเคลื่อนเดินหน้าแทนนายพิพัฒน์รัชกิจประการที่โดนพุ่งเป้าสะท้อนปมปัญหาเว้นแต่บริบทแอบแฝงจะเป็นความลงตัวของคนในค่ายสีน้ำเงินกันเองที่มีดีกีหัวหน้าพักจะดูภาพใหญ่และให้ขุนพลภาคใต้ไปดูโครงการแลนด์บิดและ SEC ซึ่งตรงกับหน้างานมากกว่านอกจาก2ปมใหญ่ปัญหาค้างเก่าคดีที่รอสะสางทั้งข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐข้อกล่าวหาเรื่องแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยไล่ยาวไปจนถึงวัดพลังเด็กใครใหญ่กว่ากัน
4: จะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้
2: ที่สุดท้ายรองผู้ว่าก็ทำเอาผู้ว่าภูเก็ตเด้งไปเป็นรองปลัดกระทรวงด้วยยังมีจิ๊กซอต่อไปถึงปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและนอมินีทุนเทาและยังกระหน่ำซ้ำเติมด้วยการทวงถามความคืบหน้าเป็นรายวันเพราะมีข้อสังเกตที่นำครอบงำองค์กรอิสระทั้งกกต.ผ่านคดีหัวเลือกสว.ปี2567ปปช.เหตุยกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบหรือแม้แต่คดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในมือศาลรัฐธรรมนูญและยังชี้ขาดความชอบด้วยกฎหมายกรณีออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทแถมยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าแทรกแซงปิดกั้นสื่อมวลชนแล้วยังสร้างประเด็นกบข่าวเชิงรบของรัฐบาลเองอีกเรียกว่าแทบนับไม่ถ้วนกับปมปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของรายงานข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีขีดเส้น1ปีประเมินผลงานซึ่งแม้ไม่พูดก็พออ่านออกได้ว่าปลายทางคือปรับครม.
5: รัฐมนตรีนี่มีหน้าที่บริหารประเทศเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานผลการทำงานของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ผมดูแลอยู่ก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละครับทุกคนต้องทำงานทุ่มเททุกอย่างให้กับรัฐบาลให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ไม่ต้อง KPI ครับก็ API นะครับอนุทิน PI นะครับนะครับ
2: ในมุมมองของรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชี้ว่าไม่แปลกที่พรรคแกนนำจะตั้งรัฐบาลจะกลายเป็นเป้าประกอบกับอารมณ์ความรู้สึกของสังคมรัฐบาลอนุทิน2คือรัฐบาลเก่าจาก4เดือนมาเป็น4ปีจึงไม่มีเวลาทดลองงานแต่แม้จะเจอปมปัญหารุมเร้าอาจจะเรียกได้ว่าวิกฤตหลายเรื่องแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่ารัฐบาลยังพยุงตัวได้อีกปีถึง2ปีด้วยถือเสียงข้างมากจากรัฐสภาในมือแต่หลังจากนี้ หากปมเศรษฐกิจปากท้องก่อให้เกิดแรงต้านและกลายเป็นการรวมตัวชุมนุมร้องหรือหมายถึงม็อบอาจจะทำให้รัฐบาลอายุสั้นได
6: ้นะครับถ้ามันผนวกกันเนี่ยน่ากังวลนะว่าจะกลายเป็นม็อบใหญ่ได้แล้วอย่าลืมว่าการเมืองนอกสภาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ได้ด้วยเพียงแค่คณิตศาสตร์การเมืองที่อยู่ในสภาเท่านั้นนะครับนะแม้ว่ามือสนับสนุนในสภาจะมากมายนะแต่ท้ายสุดถ้าไปต่อไม่ได้นะครับก็เนื่องมาจากปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองในมุมของสังคมเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: มรสุมที่รุมเร้าอาจไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่การรับมือของรัฐบาลต่างหากที่เป็นเครื่องชี้วัดอายุของรัฐบาลเพราะนั่นหมายถึงเสียงตอบรับจากประชาชนประกอบกับสมการการเมืองที่พอจะพลิกเกมสู้ได้แต่ถ้าแก้ปมเคลียร์ปัญหาไม่ได้ย่อมเกิดแรงเหวี่ยงทั้งจากการเมืองและมวลชนถึงเวลานั้นการประคับประคองอำนาจในมือให้ยาวนานที่สุดหรือหมายถึงการอยู่ครบวาระ4ปีอาจเป็นเรื่องยากเกตมณีแก้วผลึกไทย PBS รายงาน
0: ปัญหาค่าน้ำมันเริ่มซาตอนนี้ปัญหาค่าไฟเริ่มร้อนแรงครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในบินค่าไฟเนี่ยนอกจากไฟบ้านของเรามีค่านั่นโน่นนี่ต่างๆรวมเป็นบินค่าไฟของเรามีค่าไฟทางมารวมอยู่ด้วยผมยอมรับเลยนะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบเลยและฟังแล้วน่าตกใจครับพอฟังรัฐมนตรีขิงเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วไฟทางมันรวมอยู่กับไฟบ้านเนี่ยรวมมาเป็น10ปีแล้ววันนี้รัฐมนตรีเปิดประเด็นนี้นะครับพร้อมที่จะสางปมค่าไฟเราก็ต้องดูกันต่อครับว่าจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะเรื่องนี้มันใกล้ตัวท่านผู้ชมเหลือเกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับพูดถึงการออกมาเปิดข้อมูลเรื่องการรวมบัญชีค่าไฟทางกับไฟบ้านของประชาชนครับบอกว่าเหตุผลที่ต้องเปิดประเด็นนี้เพื่อจะนำไปสู่การลดค่าไฟบ้านให้กับประชาชนนะครับหลังจากนี้จะต้องแยกส่วนค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านของประชาชนให้เกิดความชัดเจนครับซึ่งจะต้องทบทวนสัญญาที่ภาครัฐเคยทำไว้กับเอกชนครับ
7: เรื่องนี้ผมออกมาพูดเองว่าเราอยากลดค่าไฟสำหรับประชาชนเนี่ย3เรื่องที่ควรจะทำ1ก็คือสัญญาช่วยนิรันดร์แอดเดอร์นะครับ2คือไฟทางที่แอบเป่าไปหลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟในไฟฐานและส่วนที่3ก็คือพวกอัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับพวกอัตราที่เราขายไฟให้กับเอกชนอย่าง data center เนี่ยนะครับก็ไม่ควรคิดถูกกับคนอื่นเขา
0: ในเอกนัทยอมรับครับการรวมใบเสร็จค่าไฟทางกับไฟบ้านทำมาเป็น10ปีแล้วครับเราจ่ายไปเป็น10ปีแล้วนะฮะนายเอกนัทเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ควรทำจึงถึงเวลาที่ต้องทบทวนกันใหม่โดยจะต้องแยกบัญชีไฟหลวงไฟทางและไฟของหน่วยงานราชการนะครับถ้าแยกได้เชื่อว่าค่าไฟจะถูกลงครับ
1: แปลกใจเหมือนคุณเจษดาใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนคิดว่ารวมไปแล้วเป็นที่เราจ่ายภาษีแต่จริงๆแล้วอยู่ในบินค่าไฟคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาเปิดเผยข้อมูลค่ะเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงบอกว่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันต้นทุนแฝงเชิงโครงสร้างและนโยบายทั้งหมดมันรวมกันอยู่ที่ประมาณ 50-90 สตางค์ต่อไฟฟ้า1หน่วยก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและภาระหนี้สะสมในงวดนั้นๆโดยหนึ่งในต้นทุนแฝงก็มาจากค่าไฟฟ้าสาธารณะหมายถึงครอบคลุมหมดเลยค่ะไฟถนนไฟทางหลวงสัญญาณไฟจราจรที่ถูกเอาไปคำนวณรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทตั้งแต่บ้านอยู่อาศัยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมกำลังช่วยแบกรับภาระนี้ผ่านค่าไฟฐานไปโดยอัตโนมัติค่ะ
0: คำนวณต่อท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีต้นทุนค่าไฟถนนสูงถึง 24,82 ล้านบาทต่อปีนะครับค่าไฟทางเนี่ยท่านผู้ชม 20,000 ล้านต่อปีคิดเป็นปริมาณไฟฟ้า 4,447 ล้านหน่วยครับซึ่งมันกลายเป็นต้นทุนที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยครับถ้าสามารถผลักดันให้หน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่นเป็นคนรับผิดชอบค่าไฟเองอย่างเต็มรูปแบบว่าง่ายๆถ้ารัฐท้องถิ่นจ่ายเองเต็มๆค่าไฟเฉลี่ยของประชาชนเนี่ยจะลดลงทันทีนะครับ 0.1032 บาทต่อหน่วยหรือประมาณ10 บาท 32 สตางค์ต่อหน่วยครับ

0: เยอะนะซึ่งถือเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าครับนอกจากนี้ยังมีภาระจากค่าความพร้อมจ่ายหรือค่า AP และกำลังการผลิตสำรองที่ล้นเกินโดยประมาณการต้นทุนแฝงอยู่ที่ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยครับนอกจากนี้เราเจอต้นทุนอื่นอีกเป็นต้นทุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดภาระเงินส่วนเพิ่มในการรับซื้อไฟหรือว่าแอดเดอร์แล้วก็มีอัตราการรับซื้อไฟพลังงานหมุนเวียนมีการประมาณการต้นทุนแฝงอยู่ที่ประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยครับถ้าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประชาชนจ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ 4.18 สตางค์ต่อหน่วยจะมีต้นทุนที่เป็นค่าเนื้อเชื้อเพลิงจริงค่าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าและค่าสายส่งอยู่ที่การใช้จริงเนี่ยประมาณ 3.30 สตางค์ถึง 3.50 สตางค์ครับก็คือต่ำกว่านั้นส่วนที่เหลืออีกประมาณ 50-90 สตางค์ก็คือต้นทุนแฝงเชิงนโยบายและความมั่นคงทางพลังงานนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ดังนั้นการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อตัดต้นทุนแฝงเหล่านี้ออกไปจึงเป็นกุญแจสำคัญครับที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประเทศให้ลดลงอย่างถาวรครับ
1: เลขมันเยอะสรุปมันเลยจะแก้ยังไงนางสาวอารีพรอัศวินพงพันธ์นักวิชาการด้านนโยบายพลังงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ค่าไฟสาธารณะนะคะมองว่าการคำนวณค่าไฟฟ้าสาธารณะรวมไปในบิลค่าไฟมันเป็นภาระทับซ้อนที่ประชาชนต้องจ่ายหรือไม่เหมือนกับการที่ประชาชนจ่ายภาษีเพื่อให้ได้รับบริการสาธารณะอื่นๆแต่สุดท้ายกลับถูกผลักภาระให้ต้องจ่ายเพิ่มและในระยะแรกถ้ายังไม่สามารถยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฐานได้ก็ควรจะแยกรายละเอียดค่าไฟสาธารณะในบิลค่าไฟออกจากค่าไฟฐานค่ะเพื่อให้ประชาชนอย่างเราๆได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจน
2: ประชาชนรับภาระทับซ้อนหรือเปล่านะคะและถ้าจะทำให้ตามความเห็นเนี่ยก็ควรที่จะไม่มีส่วนตรงนี้ 10% นะคะเพราะว่าคิดว่าควรที่จะอยู่ในภาษีที่ประชาชนจ่ายก็ควรที่จะให้ทางอบท.เป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้โดยที่อบท.รับผิดชอบก็คือมาจากงบประมาณที่ได้รับงบประมาณตรงนี้ก็มาจากภาษีที่ประชาชนจ่ายนั่นแหละแต่ว่าแยกออกมาชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือค่าไฟที่อบท.ต้องได้รับต้องรับผิดชอบแทนหรือในระยะแรกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสงสัยก็คือในบิลค่าไฟแยกออกมาชัดเจนเลยว่าส่วนไหนที่เป็นค่าไฟสาธารณะที่ประชาชนต้องร่วมกับรับผิดชอบให้เห็นค่ะว่าส่วนนี้อยู่ที่ราคาที่เท่าไหร
0: ่นักวิชาการด้านนโยบายพลังงานนะครับบอกว่าถ้ายกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟจะช่วยลดภาระที่ประชาชนต้องจ่ายลงได้ครับแต่ไม่ใช่ก้อนใหญ่เพราะก้อนใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับมันยังมีต้นทุนแฝงที่รัฐต้องเร่งจัดการทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าแอดเดอร์ซึ่งเป็นต้นทุนที่ประชาชนไม่ได้ใช้จริงย้ำอีกครั้งนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่านผู้ชมค่าความพร้อมจ่ายและค่าแอดเดอร์หลายอย่างเลยฮะที่ต้องเร่งรื้อ
1: มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าขณะนี้มีขบวนการจ่ายส่วยในกลุ่มรถบรรทุกหรือไม่วันนี้เนี่ยมีเจ้าของรถบรรทุกพ่วงเขามาพบกับตำรวจสภ.ไซน้อยแล้วก็เอารถเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการจ่ายส่วยจ่ายผลประโยชน์หรือมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เขาบอกยอมรับผิดกรณีที่ไปดัดแปลงสภาพรถแล้วก็พร้อมจะจ่ายค่าปรับค่ะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุให้เดินหน้าทำงานอย่างหนักนะคะยืนยันไม่มีอิทธิพลอะไรมาแทรกแซงค่ะนางอังคณาอายุ42ปีเจ้าของและผู้ขับขี่รถบรรทุกพ่วง22ล้อซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่ปรากฏในคลิปที่เผยแพร่อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาพบพนักงานสอบสวนค่ะแล้วก็นำรถบรรทุกเข้ามาให้ตรวจสอบด้วยหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รถดัดแปลงตกแต่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนะคะซึ่งตัวนางอังคณาชี้แจงบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมายอมรับขับรถอยู่บนถนนในพื้นที่ไซน้อยในช่องทางขวาและไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนื่องจากป้ายทะเบียนหลุดแล้วก็วางอยู่บริเวณหน้ารถซึ่งทราบว่าผิดกฎหมายค่ะยินดีจะรับโทษยินดีจะจ่ายค่าปรับแต่เกิดความไม่พอใจเนื่องจากรอตำรวจตรวจสอบนานจึงมีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งตัวเธอเองก็เตรียมแจ้งความฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวนะคะแต่ผู้กำกับการสภ.ไซน้อยเข้ามาพูดคุยจนเหตุการณ์ยุติลงนางอังคณายืนยันไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาหรือตำรวจไม่ได้เป็นผู้ที่มีอิ

0: ันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวค่ะ
1: เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไงกับเรื่องที่เป็นข้าวอะว่าเราจ่ายสวยเราเป็นเจ้าแม่เราเป็นผู้มีอิทธิพลเราไม่ได้เป็นไงเราเป็นคนขับสิบล้อเราเป็นแค่คนขับสิบล้อขับมาตั้งแต่8ขวบอยากมีรถเป็นของตัวเองก็เลยซื้อเองซื้อมาทีละคันแล้วก็มาเป็นเจ้าของรถเนี่ยค่ะแค่นั้นเลยจะเป็นผู้มีอิทธิพลตรงไหนแล้วก็พูดเลยนะผู้กำกับอะจะพูดเลยว่าผู้กำกับเป็นคนดีมาก
2: เคยค่ะไม่เคยแน่นอนค่ะ
3: ฟังความอีกข้างครับแม่วันนี้มาอยู่ร่วมเฟรมกันเลยนะครับจ่าสิบตำรวจบรรณภพสังไพโรธผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ไซน้อยผู้ดูแลเพจจ่าจักรจราจรไซน้อยครับชี้แจงนะครับบอกว่าการปิดเพจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีรถบรรทุกคันนี้หรือมีคำสั่งมาจากผู้บังคับบัญชาครับแต่ปิดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงานนะครับเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเยอะมากจนไม่สามารถติดตามแก้ไขปัญหาได้ทั่วถึงครับ
4: ผมก็เลยบอกว่าทำการแก้ไขก่อนแล้วผมจะออกใบสั่งให้นะครับผมก็ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.อ่ะว่าถ้าคุณแก้ไขผมก็ปล่อยแค่นั้นเองถ้าทำการแก้ไขนะแค่นั้นเองซึ่งไม่มีอะไรเลย
5: ณตอนนั้นที่จ่าจักรเดินวนรอบรถสิบล้อนะคะ
4: ครับ
5: แล้วคุยกับเราสับไปด้วยยืนรออะไรคะ
4: ยืนรออะไรไม่ผมก็ดูไว้ครับว่ามีป้ายแม่มีป้ายลูกไหมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร
0: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คำแนะนำผู้กำกับการสภ.ไซน้อยบอกว่าขอให้หนักแน่นเรื่องการทำงานเพื่อประชาชนไม่ต้องไปหวั่นไหวค่ะ
6: ตรงนี้ท่านมีความประสงค์ว่าจะปิดก่อนด้วยตัวท่านเองแล้วก็จะเปิดใหม่นะครับก็ทราบว่าเปิดแล้วนะ
7: ครับ
6: ทราบว่าเปิดแล้วผมเองก็ให้แนวคิดกับท่านผู้กำกับไปว่าให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานเราทำอะไรเพื่อประชาชนดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลที่จากได้มาแล้วเราบริหารด้วยการแจกจ่ายงานไปก็จะเป็นประโยชน
8: ์
6: แต่ว่า
8: ท่านนายก
6: ไม่ต้องหวั่นไหวเราไม่มีข้อมูลยืนยัน
3: ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับจ่าจักรกลับมาเปิดเพจแล้วเป็นตำรวจนี่ก็ยากเหมือนกันนะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเปิดก็โดนกดดันปิดก็โดนกดดันวันนี้เปิดเพจแล้วนะครับมีมุมมองมาจากประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับเชื่อว่าการปิดเพจหรือเปิดเพจของตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเชื่อว่ามาจากความกดดันบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอิทธิพลนี่เป็นข้อสังเกตนะครับจึงขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงตำรวจน้ำดีที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาถ้าทำหน้าที่ถูกต้องถูกกดดันหมดกำลังใจก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจครับประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงสัญลักษณ์ที่มักจะพบบริเวณหน้ารถบรรทุกครับซึ่งถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับการจ่ายส่วยหรือไม่
9: คือสัญลักษณ์ที่บอกเนี่ยก็น่าจะเป็นระยะเรื่องการเคลียร์นะอาจจะเคลียร์1ตัวอาจจะ 10,000 2ตัว 20,000 3ตัว 30,000 แล้วการวิ่งน้ำหนักก็จะบอกเลยว่านี่จะน้ำหนักสมมติว่า1ตัวเนี่ยน้ำหนักลิมิตอาจจะอยู่ที่60ตันนะไม่เกิน60ตันนะไอ้2ตัวก็ได้70ตันถ้า3ตัวเนี่ยวิ่งไป100ตันเลยหมายถึงส่วนเกินนะอันตรายมากครับอันตรายมากเพราะว่ารถเวลาเกินแล้วมีป้ายเหล่านี้เนี่ยทางด่านเนี่ยไม่เข้าหรอกฮะมันมีแจ๊กมันรู้กันนะรู้กันหมดแล้วฮะมันคือการเคลียร์ในรูปแบบใหม่มันเคลียร์ไปถึงท้องถิ่นด้วยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะไอ้ตำรวจทางหลวงไม่ใช่ไม่กรมทางหลวงนะมันมีทางหลวงชนบทด้วยมันมีปกครองท้องถิ่นด้วยมันเคลียร์ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันกินไปถึงรากหญ้ารากตึกแล้วเพราะนั้นถ้าไม่ปราบปรามอะไรให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเจ้าหน้าที่คนที่ตั้งใจทำงานนะจะสูญเสียกำลังใจนะ
0: นายทองอยู่ระบุคำว่าปัญหาสวยรถบรรทุกเกิดจากการสมยอมของเอกชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่กระทำความผิดเช่นพวกบรรทุกน้ำหนักเกินขนส่งสิ่งผิดกฎหมายส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนค่ะดังนั้นแนวทางการแก้ไขก็คือหน่วยงานที่ถือกฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาถ้าพบผู้กระทำความผิดต้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดค่ะ
3: ตามกันต่อนะครับเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ขาดสภาพคล่องยุบยกเลิกค้างจ่ายค่าสงเคราะห์ในหลายพื้นที่ล่าสุดครับมีการเข้าแจ้งความเอาผิดกรรมการสมาคมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมนะครับเพรา

0: ไม่ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและเอกสารสำคัญเพื่อใช้ในกระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมายครับเอกสารเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งราคาเนี่ยสูงกว่า5ล้านบาทนะครับเมื่อปี2563นี่เป็นหนึ่งในหลักฐานครับที่ผู้ชำระบัญชีตรวจพบความผิดปกติเพราะไม่มีการบันทึกในงบดุลที่สมาคมชาปนกิจต้องรายงานต่อนายทะเบียนครับซึ่งอาจจะเป็นการทำบัญชีและงบดุลที่ไม่โปร่งใสนะครับหลังนายทะเบียนเนี่ยมีคำสั่งยุบเลิกสมาคมและศาลจังหวัดมหาสารคามแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเข้ามาดำเนินการสะสางปัญหาตั้งแต่ปี67นะครับพบว่าสมาคมเพิกเฉยต่อการชำระบัญชีนานกว่า2ปีครับล่าสุดครับผู้ชำระบัญชีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกรรมการสมาคมนะครับเพราะไม่ส่งมอบทรัพย์สินสมุดบัญชีและเอกสารสำคัญที่ใช้ในกระบวนการชำระบัญชีตามพ.ร.บ.การชาปนกิจสงเคราะห์ครับเพื่อนำเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ทุกคนโดยเฉพาะผู้รับผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพกรณีสมาชิกเสียชีวิตกว่า 4,500 คนครับ
1: ผมก็แปลกใจกันที่ว่ามันมีสมาคมมีการซื้อที่ดินอาคารและที่ดินเนี่ยครับทำไมมันไม่ปรากฏในงบดุลเราก็ไม่เห็นตรงนี้หรือเราดูไม่ครบถ้วนหรือไงรู้แต่น่าจะดูแล้วไม่น่าจะมีอะครับ
2: ทีนี้ขั้นตอนวันนี้ที่เรามาที่สถานีตำรวจค่ะวาปีปทุมตอนนี้จ่าถามเพื่อเราบัญชีจะดำเนินการยังไงบ้าง
1: ก็คือวันนี้ที่มามีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเนื่องจากแบบที่บอกครับเราไม่มีเอกสารเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้เรามีเหตุจำเป็นที่จะต้องให้เขาส่งมอบให้เราแต่เขาไม่ส่งมอบเราก็เลยมาจัดแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้เขาดำเนินคดีและให้เขาส่งมอบ
3: ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายหลายพันคนทยอยเข้าไปตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าหนี้หวังจะทวงเงินค่าสงเคราะห์ศพที่สมาคมค้างจ่ายนะคะรวมเป็นเงินแล้วก็กว่า 1,400 ล้านบาทตามขั้นตอนการชำระบัญชีซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบทรัพย์สินของสมาคมและจะได้นำมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับเจ้าหนี้หลายคนก็มีความหวังค่ะว่าจะได้เงินคืนแต่หลายคนยอมรับหมดหวังหลังจากล่าสุดสมาคมมอบหมายให้ทนายความไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าการชำระบัญชีครั้งนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าทางสมาคมเตรียมยื่นอุทธรณ์การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีต่อศาลจังหวัดมหาสารคามแต่ฝ่ายผู้ชำระบัญชียืนยันค่ะจะเดินหน้าทำงานจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนการแต่งตั้งค่ะ
0: ส่วนกรณีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบสมาคมชาปนกิจแสงรุ่งที่อุดรธานีครับพบว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมายื่นคำร้องเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินค่าปลงศพให้กับสมาชิกว่าที่ร้อยตรีปรัชญาประทุมชมพูผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานีครับบอกว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ร้องเรียนเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับอยู่ระหว่างรอแต่ละอำเภอรายงานเข้ามาคาดว่าวันที่29มิถุนายนนี้จะได้ข้อสรุปซึ่งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดรธานีครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมหาข้อสรุปนะครับเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาในสัปดาห์หน้าครับ
3: ไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนนะคะมันก็คงจะมีทั้งสองด้านล่ะค่ะทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายซึ่งข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบพบว่าตอนนี้มีหลายธุรกิจใช้คนไทยถือหุ้นแทนลักษณะเป็นนอมินีนะคะขณะนี้พบว่ามีการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆพื้นที่โซนใหม่ๆเพิ่มเติมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจพบว่า1ใน3บริษัทเข้าข่ายประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะหลังปรากฏภาพไรเดอร์ส่งอาหารของแอปพลิเคชันที่มุ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าชาวจีนในเขตห้วยขวางค่ะระบบทั้งหมดจะเป็นภาษาจีนเลยนะคะทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการขออนุญาตประกอบกิจการอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าจากการตรวจสอบพบ3แอปพลิเคชันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู่ในไทยบริษัทแรกค่ะจดทะเบียนเมื่อวันที่21กันยายนปี2563บริษัทที่2จดทะเบียนวันที่1กันยายนปี2564และบริษัทที่3อันนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2566เป็นธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซและพบว่า1ใน3บริษัท มีต่างชาติถือหุ้นร้อยละ50ขึ้นไปคือมีสถานะเป็นบริษัทต่างชาติซึ่งตามบัญชี3อนุ21พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดเอาไว้ต้องขออนุญาตก่อนประกอบกิจการแต่ว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตค่ะ
4: ถ้าธุรกิจไหนเรายกเว้นไม่ต้องขออนุญาตเราจะไปประกาศในกฎกระทรวงซึ่งธุรกิจอีคอมเมิร์ซไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าสัดส่วนการถือหุ้นถ้าบริษัทไหนใน3บริษัทมีคนต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปสถานะเขาจะเป็นต่างชาติซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทนะครับที่ใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาต
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับจะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับส่วนอีก2บริษัทครับแม้จะมีชื่อคนไทยถือหุ้น 50% ขึ้นไปแต่ยังต้องรอการตรวจสอบครับว่าเป็นนอมินีหรือไม่ขณะเดียวกันยังพบแนวโน้มการใช้นอมินีขยายไปยังจังหวัดใหม่ๆนะครับเช่นราชบุรีครับตากแล้วก็สมุทรสาครนะครับแล้วก็ยังพบว่ามีการดำเนินธุรกิจใหม่ๆนอกเหนือจากสำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายครับธุรกิจใหม่ที่เจอเช่น co-working spaceโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจค้าเหล็กครับช่วง8เดือนที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจใน11จังหวัดนะครับเจอบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 3,294 รายครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายครับ
3: จากการตรวจสอบพบพฤติการนะคะคือการใช้พนักงานของสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายนะคะที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาเป็นผู้ถือหุ้นแทนซึ่งล่าสุดขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140คนบางรายเนี่ยถือหุ้นมากถึง212บริษัทมูลค่าหุ้นรวมแล้ว247ล้านบาทนะคะก็น่าสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีโดยกรมเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมค่ะเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นพิสูจน์ว่ามีการลงทุนจริงเพื่อป้องกันการจัดตั้งบริษัทนอมินีจะเริ่มบังคับใช้วันที่1สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังพฤติกรรมรูปแบบใหม่ๆนะคะก็คือชาวต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นมากกว่าร้อยละ50ทำให้บริษัทนั้นมีสถานะเป็นบริษัทไทยซึ่งผู้มีอำนาจควบคุมก็ยังคงเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละค่ะ
0: มีแต่เรื่องร้ายๆนะครับมีแต่ปัญหาบ้านเมืองดูอนาคตกันบ้างเนา
3: ะ
0: สำหรับรัฐบาลอนุทินครับขีดเส้นเอาไว้แล้วท่านผู้ชมอีก12ปีข้างหน้าครับเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงครับเกือบ40ปีแล้วนะครับที่ไทยอยู่ในสถานะประเทศรายได้ปานกลางครับตามนิยามของธนาคารโลกวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.ที่มีนายกเป็นประธานครับตั้งเป้าเอาไว้ไทยต้องเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีครับพร้อมจะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ติดอันดับ20ประเทศแรกของโลกภายในปี2573ครับจากปัจจุบันตอนนี้อยู่อันดับที่26นะครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังครับในฐานะรองประธานกรอ.นะครับบอกว่านายกมอบหมายให้รองนายก4คนรับผิดชอบในยุทธศาสตร์แต่ละด้านครับประกอบไปด้วยด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ปั้นไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลและ AI ศูนย์กลางการเงินภูมิภาคระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติขณะที่ด้านการค้าการบริการครับมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาวะและท่องเที่ยวเชิงคุณภาพดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตเพื่อการส่งออกครับ
3: มีการปฏิรูปทุนมนุษย์รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่เป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับสนับสนุนการลงทุนพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึง AI ได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยกำหนด KPI ติดตามผลระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาลและแม้จะมีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะรัฐบาลลดกรอบวงเงินลงทุนเพื่อรักษาวินัยการคลังแต่ไม่กระทบกับการขับเคลื่อนโครงการการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ละค่ะตั้งเป้าเร่งงบประมาณลงทุนจากร้อยละ22เป็น

0: ร้อยละ30ของ GDP เนื่องจากรัฐบาลจะใช้กลไกระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือ Thailand Fast Pass ค่ะ
1: แต่ว่าแน่นอนครับรัฐบาลนี้ก็คือใน12ปีนี้มันคงไม่พอไม่ทันแต่อย่างน้อยเพื่อให้เป้าเราชัดเจนเรามีเป้าใน2573เนี่ยที่เป็นเป้าอย่างชัดเจนที่ท่านนายกได้อนุมัติร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป้าที่บอกว่าขีดความสามารถการแข่งขันต้องอยู่ท็อป20ศักยภาพเศรษฐกิจจะต้องสูงกว่า 3% อันนี้ก็คือเป็นเป้าระยะที่จับต้องได้งั้นเป้าระยะแต่ถ้าเราไม่เห็นเป้าระยะยาวเลยเนี่ยเราจะไม่มีปลายทางที่เราจะไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงต้องทำร่วมกันภาครัฐเอกชน
2: เป็นไงฮะท่านผู้ชมฟังแล้วมีความหวังไหมถ้ายังไม่เห็นภาพเราฉายภาพต่อครับนายดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์นะครับบอกว่าถ้าไทยจะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงต้องผลักดันให้ระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยจากปัจจุบัน 2.7% เป็น 5.7% เพื่อให้รายได้ประชากรต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ถึง 9,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพิ่มเป็น 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐลดทุจริตคอร์รัปชันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากกกร.นะครับเพื่อแก้ไขกฎหมายลำดับรองพร้อมกับปรับระบบออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้ดุลยพินิจควบคู่กับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงครับลดการทุจริตคอร์รัปชัน
0: เมื่อสักครู่คุณเจษฎาบอกมีข่าวดีเพราะว่ารัฐบาลเขากำลังเร่งรัดเรื่องการลงทุนแต่ว่าไส้ในของการลงทุนมันก็ต้องถูกกฎหมายด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายกรณีที่ผิดกฎหมายอยู่ในห้วงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานไทยไปจับกุมคนจีนค่ะลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตภายในไซต์ก่อสร้างทั่วประเทศได้มากกว่า100คนนะคะมีตั้งแต่ระดับที่เป็นคนงานไปจนถึงระดับที่เป็นวิศวกรในการควบคุมงานค่ะนอกจากนี้ยังไปเจออุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนนำเข้ามาจากประเทศจีนปรากฏการที่ว่ามานี้ค่ะเรียกกันว่าไซต์ก่อสร้างศูนย์เหรียญนะคะและกำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่ติดตามจากรายงานค่ะ
3: คนงานกว่า100ชีวิตพยายามวิ่งหนีการจับกุมหลังเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเข้าตรวจสอบไซต์ก่อสร้างของกลุ่มทุนจีนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาผลการตรวจสอบพบคนต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงาน114คนเป็นชาวเมียนมา27คนกัมพูชา2คนและมากที่สุดคือสัญชาติจีน85คนการสอบสวนยังพบว่ามีคนจีนอย่างน้อย2คนเป็นตำแหน่งวิศวกรและช่างเทคนิคส่วนที่เหลือเป็นกรรมกรหลังการจับกุมไทย PBS ลงพื้นที่ไซต์ก่อสร้างแห่งนี้วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าการก่อสร้างยังคงเดินหน้าต่อระหว่างเฝ้าสังเกตการเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงพบคนงานลักษณะคล้ายคนจีน4คนเดินเข้าไปในไซต์ก่อสร้างทีมข่าวสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการให้ข้อมูลว่าคนจีนที่เหลืออยู่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องหนึ่งในคนงานชาวไทยที่ทีมข่าวพบในไซต์ก่อสร้างให้ข้อมูลว่าคนจีนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ทำงานวางระบบท่อน้ำในไซต์ก่อสร้างปัจจุบันงานในส่วนนั้นจึงต้องหยุดชั่วคราว
4: คนจีนไม่เห็นเลยมันหายไปหัวไปไหนหมดไม่รู้ตึกใหญ่ยังหยุดอ่ะมีคนจีนครับข้างในคนจีนมาทำคนละแผนกกันเนี่ยมันขุดท่อวางท่อรอกอยู่ข้างในอ่ะคนจีนครับมีตึกหลายวันแล้วเนี่ยคนจีนไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วเนี่ย
5: เฮ้ยหยุด
6: ใช่ไหมใช
3: นอกจากจังหวัดปทุมธานีในเดือนมิถุนายนยังมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบคนจีนลักลอบทำงานในไซต์ก่อสร้างเช่นเมื่อวันที่12มิถุนายนหลังการจับกุมที่จังหวัดปทุมธานี1วันเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดชลบุรีตรวจค้นไซต์ก่อสร้างโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพบแรงงานไม่มีใบอนุญาต35คนในจำนวนนี้พบเป็นคนจีน4คนรับหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองทัพภาคที่4จับกลุ่มวิศวกรผู้คุมงานคนจีน12คนและคนงานเมียนมา56คนขณะทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างคอนโดมิเนียมในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตทำงานกรมการจัดหางานให้ข้อมูลว่าปัญหาการลักลอบทำงานของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดรับชาวต่างชาติซึ่งบางส่วนใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแฝงตัวเข้ามาทำงาน
5: ซึ่งในการตรวจจับแต่ละครั้งก็จะมีความหลากหลายของผู้กระทำความผิดนะครับไม่ว่าจะสัญชาติจีนสัญชาติเมียนมาสัญชาติกัมพูชาสัญชาติลาวก็มีหมดครับเราจะดูในส่วนของการทำงานซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าในส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับการนำมานำพาต่างๆเราจะให้มีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมโดยชั้นพนักงานสอบสวนอยู่แล้วครับบางคนเข้ามาโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวใช้เป็นฟรีวีซ่าเข้ามาประมาณสัก60วันที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วต่อมาเมื่อได้โอกาสก็เห็นช่องทางก็อาจจะเข้าไปทำงานโดยที่ไม่ได้ขอรับใบอนุญาตมาเลยไอ้อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
3: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีวิศวกรไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งประเทศกว่า 200,000 คนถือว่ามีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการแต่ที่ขาดคือวิศวกรที่มีทักษะสูงเช่นงานรถไฟงานอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินดังนั้นวิศวกรจีนจึงมีความชำนาญแต่ปัญหาคือการเข้ามาทำงานในรูปแบบรับเหมาก่อสร้างศูนย์เหรียญที่ขนมาทั้งคนและอุปกรณ์รวมทั้งผู้ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
6: ถ้าเกิดว่าทางกลุ่มของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะที่ผมใช้คำว่าศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญเนี่ยหมายความว่าเขามาครบวงจรเลยนะเขาเอาทุนมาเอาคนของเขามาเอาอุปกรณ์แม้กระทั่งเอาวัสดุของประเทศเขาเข้ามาด้วยเนี่ยตกการเข้ามาแย่งงานของวิศวกรไทย
3: ข้อมูลจากกรมการจัดหางานระบุว่าคนจีนที่ทำงานถูกต้องในประเทศไทยมีทั้งหมด 74,518 ตำแหน่งจังหวัดชลบุรีมีมากที่สุด 21,755 ตำแหน่งตามด้วยกรุงเทพ 21,664 ตำแหน่งและระยอง 1,878 ตำแหน่งภูวเดชฉัตรวาภรณ์ไทย PBS รายงาน
2: ที่กระบี่ครับที่นั่นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ภาครัฐพยายามจะปราบปรามกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างชาติตอนนี้เจอบริษัทต้องสงสัยนะครับถึง400แห่งด้วยกันครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับของวิลล่าแห่งหนึ่งครับตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ปิดล้อมด้วยรั้วไม้ไผ่มิดชิดนะครับเป็นหนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเมื่อ2วันก่อนครับที่วิลล่าแห่งนี้ครับเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะในรูปแบบเปลือยกายทั้งภายในรีสอร์ทนะครับชายหาดส่วนตัวแล้วก็ชายหาดใกล้เคียงจากการตรวจสอบนะครับที่นี่จดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลครับเป็นของหญิงชาวไทยคนหนึ่งมีสามีเป็นชาวต่างชาติเบื้องต้นพบพฤติการเข้าข่ายความผิดหลายข้อหานะครับจึงดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมปี47และความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่หรือครอบครองสื่อลามกอนาจารพร้อมตรวจยึดพยานหลักฐานจำนวนมากเพื่อขยายผลครับผู้ว่ากระบี่ครับบอกว่าที่ผ่านมาเจอบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติรวม17บริษัทนะครับครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ากว่า499ล้านบาทครับมีพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนนะครับเพื่อเข้าครอบครองที่ดินและทำธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่ครับ
7: ชัดเจนว่าแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ2แล้วก็คนไทย1นะครับแล้วเดี๋ยวก็เจ้าพนักงานที่ดินก็คงไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.อ่าวนางนะครับแล้วก็ดำเนินการจำหน่ายหุ้นภายในที่กฎหมายกำหนดคือ180วันไม่เกิน1ปีนะครับแล้วในส่วนของทางปกครอง ก็ดูในเรื่องของกฎหมายโรงแรมก็ชัดเจนนะครับว่าที่แห่งนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียนโรงแรมเดี๋ยวเราก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับในส่วนของเรื่องนอมินีเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังจะกู้เอกสารเพิ่มเติมนะครับเพื่อดำเนินการ
2: มีรายงานครับว่าพบการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทนิติบุคคลที่มีชาวไทยถือหุ้นร่วมกับชาวต่าง

าติเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นเฉพาะที่กระบี่ครับมีบริษัทนิติบุคคลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายลักษณะนอมินีมากกว่า400บริษัทครับ

0: ู่สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กันแล้วนะคะต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตท่านได้บัตรเลือกตั้งเนี่ย2ใบไปเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใบนึงแล้วก็เลือกสก.ใบนึงในบัตรเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อของผู้สมัครนะคะแปลว่าท่านต้องจำเบอร์เข้าไปส่วนบรรยากาศการหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายตอนนี้ดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาผู้สมัครจะเริ่มปรับเปลี่ยนแผนหรือว่าไฮไลท์ประเด็นสำคัญที่พยายามจะสื่อไปถึงประชาชนมันเปลี่ยนไปจากช่วงแรกนะคะก็มีการงัดกลยุทธ์ออกมาหาเสียงกันอย่างเข้มข้นค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พักประชาธิปัตย์เน้นลงพื้นที่หาเสียงในตลาดและชุมชนค่ะวันนี้เดินทางไปที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าเขตลาดกระบังตลาดเกรียงไกรเขตคลองสามวาแล้วก็ที่ซันพลาซ่าอยู่ในเขตจตุจักรนะคะก็ควงคู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไปช่วยหาเสียงด้วยนโยบายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตลาดกทม.ให้สะอาดการทำระบบคมนาคมให้เชื่อมต่อไปยังเส้นทางหลักแล้วก็มีนโยบายเชิงรุกตรวจสอบอาคารเก่าในกทม.ปรับระเบียบกฎหมายค่ะหลังจากเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารเก่าพังถล่มลงมาในเขตสัมพันธวงศ์พร้อมเน้นย้ำนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตปราบปรามคอร์รัปชันค่ะ
1: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับคนนี้เป็นผู้สมัครอิสระนะครับลงพื้นที่ไปสำรวจสภาพอาคารเก่าในย่านเยาวราชและเขตสัมพันธวงศ์ครับบอกว่ากทม.จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีทำงานนะครับจากการรอรับแจ้งเหตุมาเป็นการทำงานเชิงรุกด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังครับเพราะกรุงเทพมีอาคารเก่าจำนวนมากกระจายอยู่ใน50เขตนะครับบางส่วนถูกดัดแปลงจนเกิดความเสี่ยงด้านโครงสร้างนางมลิกาครับประกาศถ้าได้รับเลือกเป็นผู้ว่าจะตั้งหน่วยวิศวกรพิทักษ์เมืองลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบครับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำฐานข้อมูลอาคารแบบเรียลไทม์เป็นมาตรการเร่งด่วนภายใน90วันนะครับไปสำรวจอาคารเก่าทุกเขตทำบัญชีอาคารเสี่ยงและเผยแพร่ต่อสาธารณะตรวจสอบอาคารอายุเกิน30ปีในเขตเศรษฐกิจครับ
0: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยังไม่มีกำหนดเรื่องวันปราศัยนะคะจะเน้นการลงพื้นที่แล้วก็นำเสนอนโยบายผ่านป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ที่ถูกนำไปติดตั้งไปเผยแพร่ตามจุดสำคัญย่านเศรษฐกิจแล้วก็สื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียล่าสุดเผยแพร่นโยบายทั้ง50เขตของกทม.ผ่านเว็บไซต์ teamchatchat.com/map เพื่อให้ประชาชนเข้าไปสำรวจนโยบายในเขตพื้นที่ของตัวเองคลิกเข้าไปในเขตที่ตัวเองอาศัยอยู่นโยบายทั้งหมดบอกว่ารวบรวมมาจากการลงพื้นที่รับฟังเสียงของคนในเขตกิจกรรมผู้ว่าสัญจรแล้วก็ข้อร้องเรียนที่ร้องเรียนผ่านทราฟฟี่ฟองดูค่ะส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแม้ว่าวันนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนไม่มีภารกิจการลงพื้นที่หาเสียงแต่โค้งสุดท้ายก่อนจะถึงวันเลือกตั้งกลับเห็นการเร่งเครื่องอย่างชัดเจนของทีมสนับสนุนของพรรคประชาชนใช้กลยุทธ์ระดมแกนนำระดับประเทศนะคะออกมาลงพื้นที่หาเสียงกันลักษณะดาวกระจายนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะผู้ช่วยหาเสียงลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนแนะนำตัวนายชัยวัฒน์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นลงพื้นที่ประกบแบบนี้เลยส่วนเวทีปราศัยก็ยังกระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วเมืองค่ะคนทัพแกนนำของพรรคและผู้ช่วยหาเสียงมาช่วยกันลงพื้นที่อย่างพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นนายรังสิมันโรมรองศาสตราจารย์วีรยุทธการชูฉัตรสลับกันขึ้นเวทีนำเสนอนโยบายตอกย้ำจุดยืนของพรรคสะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายระดมสรรพกำลังเพื่อเร่งส่งนายชัยวัฒน์ให้ตีตื้นขึ้นมาในผลโพให้ได้เพื่อคว้าคะแนนจากคนกรุงเทพไปได้มากที่สุดค่ะ
1: ปัญหานี้ก็มาได้ถูกจังหวะเวลานะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของกันศาสตร์เก่าพังถล่มลงมาครับแต่นี่คือปัญหาโครงสร้างของอาคารเก่าที่อยู่ทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตเป็นโจทย์ใหญ่ของกทม.นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับซึ่งในอนาคตกทม.ก็คงต้องทำงานเชิงรุกในการสำรวจอาคารเก่าทั้งหมดครับส่วนคนที่อาศัยอยู่ในจุดเกิดเหตุมันก็ต้องมีกังวลใจกันบ้างแหละครับเกิดใกล้บ้านแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้ครับ หลังสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะครับนำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ลงพื้นที่สำรวจอาคารเก่า50ปีครับหลังการสาดคอนกรีตพังถล่มลงมาพบโครงสร้างอิฐมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีคานไม้พื้นเป็นไม้ส่วนการสาดที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคาดว่าสาเหตุมาจากความเสื่อมของอาคารนะครับและการสาดคอนกรีตเสื่อมสภาพผอ.เขตขออภัยครับผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคารสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารื้อกันสาดที่ถล่มลงมาเพื่อเปิดพื้นที่ครับส่วนคานคอนกรีตที่ยังไม่สุดจะมีการค้ำยันชั่วคราวนะครับเพื่อรอการตัดตามคำแนะนำของวสท.ขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุครับกทม.กำลังกำหนดแผนร่วมกับวสท.ในการตรวจสอบเบื้องต้นสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ครับจะส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปสำรวจถ้าพบอาคารไหนเสี่ยงจะรีบแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อให้มีการปรับปรุงครับถ้าประชาชนที่อยู่อาศัยละแวกนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยก็แจ้งมายังสำนักงานเขตได้นอกจากนี้สำนักการโยธากทม.นะครับจะทำแผนสำรวจอาคารเก่าทั่วกรุงเทพเพื่อจัดทำกรุ๊ปอาคารเสี่ยงครับโดยเฉพาะอาคารที่สร้างก่อนปี2522ก่อนที่จะมีพ.ร.บ.อาคารชุดบังคับใช้ซึ่งประชาชนสามารถส่งข้อมูลหรือแจ้งเข้ามาผ่านทรัฟฟี่ฟองดูได้ครับ
2: อาจจะมีทั้งการช่องทางที่หนึ่งก็คือการลงพื้นที่สำรวจโดยเน้นไปที่อาคารเก่าซึ่งสร้างก่อนปี2522ก่อนนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างอาจจะที่ใช้งานอาคารมาเป็นเวลานานครับส่วนที่2เนี่ยอาจจะเปิดช่องทางครับผมอาจจะเป็นส่วนของท็อปฟี่ฟองดูหรือว่าอะไรในการที่ให้ส่งข้อมูลมาแล้วทางวิศวกรรมสถานนะครับจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แจ้งทางตอบทางไลน์ครับคล้ายๆกับตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวครับตอนนี้กำลังแบ่งกลุ่มอาคารแบ่งพื้นที่ดูจำนวนของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยมาร่วมมือกัน
0: นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบการอนุรักษ์เมืองเก่ากับเมืองโบราณระหว่างต่างประเทศกับไทยนะคะบอกว่าในต่างประเทศทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันมีการตรวจสอบโครงสร้างก่อนจะปรับปรุงความสวยงามความปลอดภัยและวางแผนเพื่อความยั่งยืนการอนุรักษ์อาคารเก่าไม่ได้แช่แข็งตึกแต่ว่าให้อาคารเก่าอยู่ร่วมกับชีวิตโมเดิร์นได้อย่างยั่งยืนโดยเขตอนุรักษ์จะไม่คุ้มครองแค่ตึกแต่ว่าคุ้มครองทางย่านแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นค่ะการขึ้นทะเบียนเมืองเป็นชุมชนเก่าหรือเมืองเก่าทำแยกส่วนทุกหน่วยงานก็ต่างคนต่างทำพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะถูกจัดอยู่ในย่านชุมชนเก่าเยาวราชได้รับการขึ้นทะเบียนและประกาศเป็นแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และเป็นพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าของกทม.แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทางการโดยกรมศิลปากรก็ถูกควบคุมโดยข้อบัญญัติและกฎกระทรวงเช่นห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อรักษาคุณค่าความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ทำให้เจ้าของพื้นที่ไม่มีงบประมาณดูแลมีการเช่าช่วงแล้วก็ต่อเติมสะสมค่ะ
3: กรมศิลปากรเนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่าอาคารพวกนี้มันเป็นโบราณสถานมันก็เลยไม่มีเงินมาบูรณะไม่มีเงินในการจัดการเพราะฉะนั้นเขาเลยให้เจ้าของเดิมเป็นคนดูแลนะครับแต่ว่าเขตสัมพันธวงศ์หรือกทม.เนี่ยจะต้องไปคุมว่าพื้นที่ตรงนี้นะจะต้องไม่มีการทำให้สูงเกิน15เมตรนะครับห้ามบังทิวทัศน์แล้วก็สีจะต้องเป็นสีเทาสีเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการต่อเติมจะต้องขออนุญาตต้องคุมเข้มนี่ไงนี่ผมเป็นสิ่งที่เขาแยกกันทำไงแต่ถ้าในต่างประเทศเขาบอกเนี่ยเวลาประกาศเป็นเขตเมืองเก่าก็ต้องเข้าไปดูแลเลยนะต้องไปสำรวจว่าอาคารอยู่ได้ไหมแต่แม้บางทีเขาก็เอาลื้อข้างนอกแล้วก็ดูข้างในอะไรเงี้ยข้างในเนี่ยลื้อหมดใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี่ยนะก็ปรับแต่งให้มันเป็นลักษณะอาคารเก่าไว้โดยทำให้มั่นคงแข็งแรงอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ให้มีรถมาวิ่งผ่านทำให้เกิดความสั่นสะเทือน

0: ไม่ให้มีการต่อเติมเนี่ยแต่ของเราเนี่ยต่างคนต่างประกาศไปแยกส่วนสผ.ประกาศกทม.ประกาศกรมศิลป์ไม่ประกาศใช่ไหมสุดท้ายทำอะไรไม่ได้คนที่ดูก็คือเขตก็คือเขตสัมพันธวงศ์
1: นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับบอกว่ากทม.ต้องเร่งตรวจสอบเชิงรุกเขตเมืองเก่าทั้งความปลอดภัยแข็งแรงและโครงสร้างอาคารเก่าทั้งหมดครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
2: วันนี้มีการปักหลักชุมนุมเสนอข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนภาคใต้ตะวันออกนะคะชุมนุมกันเพื่อคัดค้านร่างกฎหมาย SEC Land Bridge ค่ะเรียกร้องให้มีการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะตัว SEC แต่ว่าทางเครือข่ายเขายังเรียกร้องให้หยุดการขยายพื้นที่ EEC จังหวัดปราจีนบุรีด้วยพร้อมบอกถึงบทเรียนของ EEC เนี่ยมันหลายด้านผลกระทบก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆพื้นที่การเกษตรทะเลถูกทำลายไปด้วยนะคะทางกลุ่มเขายืนยันจะปักหลักยาวไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายข้อเรียกร้องค่ะกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้SEC Watch ค่ะและกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC Watch ปักหลักชุมนุมกันบริเวณถนนพระราม5ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลและร่วมกันอ่านแถลงการยื่นข้อเรียกร้องสำคัญไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผ่านนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งกลุ่มเขามีข้อเรียกร้องสำคัญ3ข้อด้วยกัน1. ให้หยุดกฎหมาย SEC โดยรัฐบาลต้องออกหนังสือที่มีผลบังคับจริงที่ทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ถูกผลักดันเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายค่ะทั้งในส่วนของรัฐบาลและพรรคการเมืองโดยเฉพาะร่างของสนคซึ่งเป็นการจัดทำร่างกฎหมายตามมติครม.ค่ะ
1: 2. ครับรัฐบาลต้องยุติการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งในส่วนของท่าเรือเส้นทางรถไฟทางหลวงพิเศษครับและโครงการในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้หรือไม่จะต้องรอผลการศึกษาแผนแม่บทเศรษฐกิจยั่งยืนภาคใต้ที่จะจัดทำขึ้นภายใต้กลไกที่ถูกต้องชอบธรรมนะครับ3ครับเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่รัฐบาลจะต้องยกเลิกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้สู่การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ครับโดยใช้กลไกที่ถูกต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบนพื้นฐานศักยภาพและก่อเกิดประโยชน์แก่คนไทยโดยรัฐบาลจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับที่ตกลงร่วมกันเพื่อจะทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ใหม่ครับ
3: ทั้ง3ประการเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือพรบ. SEC ซึ่งจะเป็นตัวแม่บทนะครับที่จะทำให้เกิดโครงการต่างๆเช่นโครงการแลนด์บริดจ์ก็เป็นหนึ่งในตัวโครงสร้างพื้นฐานครับแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าบังคับใช้ในภาคใต้จะก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินนะครับของคนภาคใต้ไปให้กับต่างชาตินะครับสูญเสียอาชีพซึ่งวิชาชีพสงวนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยก็จะถูกยกเลิกนะครับให้สามารถต่างชาติสามารถทำได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายผังเมืองนะครับซึ่งจะทำให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสีเขียวในผังเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงนั่นหมายถึงว่าแรงงาน 2.4 ล้านคนที่อยู่ในภาคการเกษตรในภาคใต้จะได้รับผลกระทบ
2: จากนั้นได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ที่พวกเขาใช้ชื่อว่าหยุดกฎหมายขายแผ่นดินให้ต่างชาติเพื่อชี้ถึงผลกระทบในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกจากกฎหมาย EEC นะคะบอกว่ามีทั้งเรื่องมลพิษทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพื้นที่เกษตรทะเลที่ถูกทำลายเรียกร้องให้หยุดขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีและขยายพื้นที่ผลกระทบนี้ไปยังภาคใต้โดยพวกเขายืนยันจะปักหลักต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายข้อเรียกร้องที่ยื่นไปยังรัฐบาลค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คงจำกันได้นะครับเจอปัญหาน้ำสีดำที่จังหวัดสระบุรีครับจุดนั้นก็คือคลองห้วยตะเข้นะครับตอนนี้จากน้ำสีดำเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีน้ำตาลครับแต่เป็นสีน้ำตาลที่มีฟองสีขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเห็นผิดสังเกตนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับบริเวณประตูระบายน้ำคลองเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีครับเป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมองเห็นผิวน้ำเต็มไปด้วยฟองสีขาวไหลยาวต่อเนื่องครับขณะที่สีของน้ำบางจุดเข้มกว่าปกตินะครับจากประตูระบายน้ำไม่ถึง1กิโลเมตรก็คือจุดที่น้ำไหลลงไปรวมกับแม่น้ำป่าสักใกล้กันเป็นสถานีสูบน้ำดิบของเทศบาลเพื่อนำไปใช้ผลิตน้ำประปาจุดนี้เนี่ยยังสามารถมองเห็นสีน้ำตัดกันอย่าง

0: ชัดเจนครับทีมข่าวได้คลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะครับจากเพจสระบุรีโซเชียลซึ่งบอกว่าถ่ายเอาไว้เวลา 5:00 นของเมื่อวานนี้บริเวณฝายห้วยตะเข้จุดที่เคยพบน้ำสีดำพบว่าน้ำที่ไหลผ่านกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนครับแต่เมื่อไหลลงจากฝายพบว่าเกิดเป็นฟองสีขาวลอยทั่วผิวน้ำชาวบ้านให้ข้อมูลนะครับว่าก่อนที่น้ำบริเวณฝายห้วยตะเข้จะเกิดฟองในช่วงเย็นวันที่21มิถุนายนน้ำบริเวณต้นน้ำก็คือคลองหนองน้ำเขียวก็พบฟองลักษณะคล้ายกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลกับว่าฟองที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุค่ะทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรืออาจจะเป็นการเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีบางอย่างก็ต้องส่งตรวจพิสูจน์ในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการจึงจะสามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษเคยลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำพลายในคลองห้วยตะเข้คลองหนองน้ำเขียวคลองเกตแล้วก็คลองเปรียวส่งไปตรวจสอบแล้วก็รายงานผลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะพบสารโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินค่ามาตรฐานน้ำผิวดินค่ะ
0: จากนั้นครับได้ส่งหลักฐานให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.ครับเพื่อสืบหาผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะนะครับส่วนผลตรวจตะกอนดินได้รับรายงานว่าใช้เวลาอีกไม่เกินสัปดาห์จะรายงานผลอย่างเป็นทางการครับ
1: ก่อนหน้านี้เกษตรกรเจอกับราคาค่าปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นนะคะแม่ปุ๋ยเนี่ยเจอสูงสุดกระสอบละ 1,800 บาทแต่ว่าล่าสุดมีสัญญาณดีเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็3สมาคมปุ๋ยประเมินแนวโน้มราคากำลังปรับตัวลดลงนะคะหลังจากสถานการณ์ปุ๋ยในตลาดโลกนั้นเริ่มคลี่คลายโดยเดือนมิถุนายนมีการส่งออกสินค้าจากอ่าวเปอร์เซียผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซมากขึ้นแต่จากการสำรวจการลงพื้นที่การจำหน่ายปุ๋ยในไทยมันยังสวนทางนะคะโดยพบว่าราคาปุ๋ยยังไม่ได้ลดลงค่ะชาวสวนมะระในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลผลผลิตเกษตรกรคนนี้บอกว่าราคาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมียังแพงค่ะอยู่ในระดับสูงนะคะโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยซื้อกันกระสอบละ 1,800 บาทส่วนปุ๋ยสูตรอื่นๆเช่น16 16 16ก็ยังไม่ลดราคาแต่ละร้านตั้งราคาขายก็ไม่เท่ากันจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัจจัยการผลิตให้มันถูกลงหลังจากราคาพลังงานมีแนวโน้มคลี่คลายแล้วค่ะ
2: ณตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็น 1,400 แล้วก็มันลงมาหน่อยแล้ว 1,400 1,500 แม้แต่ปุ๋ยไอ้4600ยังขึ้นเลยขึ้นน่าดูขึ้นแพง
3: สูงก็ถือว่าแพงมาก
2: แพงบอกแพงขาดตลาดเลยอ่ะแพงนี่ก็ใช้แต่ว่านานจะใช้สักทีนึงใช้ตอนเล็กใช้ตอนเฉพาะตอนเล็กตอนโตเราไม่ใช้มันเป็นสูตร1600นั่นไง
3: ก็ถือว่ายังไปได้ประคองแหละ
2: คือประคองแล้วตอนนี้คือประคองก็อยากให้รัฐบาลช่วยให้มันเรื่องปุ๋ยกับเรื่องน้ำยาเนี่ยควบคุมหน่อยแล้วก็น้ำมันอย่างนึงน้ำมันเนี่ยต้องใช้บินซินหรือไอ้91เพราะต้องลดน้ำอยู่เรื่อย
0: ร้านขายปุ๋ยที่บางบัวทองครับบอกว่าตอนนี้ยังลดราคาขายไม่ได้นะครับเพราะยังมีสต็อกเก่าอยู่ส่วนแม่ปุ๋ยยูเรียสูตร4600ราคายังไม่ลดลงครับและร้านไม่ได้สต็อกสินค้านะครับแต่จะเน้นสูตร16เป็นหลักโดยราคาขายอยู่ที่ 1,500 บาทต่อกระสอบครับขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 1,350 บาทในอนาคตถ้าต้นทุนถูกลงก็จะลดราคาลงตามสถานการณ์ครับ
4: เพราะว่ายูเรียเนี่ยตั้งแต่มีสงครามครั้งแรกเลยยังไม่ได้ลงเลยราคาจากเดิมดั้งเดิมเลยอ่ะ700กว่าบาท800ปัจจุบันนะตอนนี้ถ้าซื้อทุนต่อตันเนี่ยยังตกอยู่ที่กระสอบละ1,500-1,550มันขึ้นมา 100% เนี่ยชาวสวนชาวไร่แย่
3: ไม
4: ่ได้รับเลย
3: เพราะว่าปกติไม่รับมาแล้วมันเราต้องขายประมาณเท่าไหร่1,800
4: ต้องขายประมาณสมมติ1,550ถ้าเรา1บวก100ก็1,650แต่บางร้านที่เล็กกว่าเราอ่ะเขาก็ต้องไปอัพราคาอีกใช่ไหมคะอย่างเรายังซื้อจำนวน5ตัน3ตัน10ตันอะไรอย่างนี้
1: การประชุมติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ3สมาคมปุ๋ยนะคะมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานยืนยันค่ะปริมาณปุ๋ยก็ยังมีเพียงพอต่อความต้องการหลังเพิ่มความเข้มงวด

0: วดติดตามตรวจสอบการจำหน่ายควบคู่กับมาตรการปุ๋ยธงเขียวส่วนการเจรจานำเข้าปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียจากจีนและรัสเซียก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอิหร่านจะกลับมาดำเนินการภายในช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะคะนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าแม้อิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่จะไม่กระทบกับการนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางหลังจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศเจรจาอิหร่านยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางและเปิดเส้นทางเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้ามายังไทยค่ะ
1: วันนี้จริงๆที่เราบอกว่าซัพพลายเนี่ยพอเนี่ยนะครับและจริงๆก็พอแต่เรากลัวที่สุดก็คือคนเอาไปเอาไปหาประโยชน์นะครับไปซื้อก่อนล่วงหน้าแล้วไปเก็บเอาไว้ทำแบบเดียวกับน้ำมันปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับเรื่องเกิดช็อตเตจขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราไม่พยายามที่จะบอกจำนวนสต็อกแต่จริงๆเรามีสิทธิ์เสมอเพราะจะซัพพลายเพราะว่าเราเป็นห่วงมากเลยนะครับกลุ่มหนึ่งของบุคคลเหล่านี้นำไปแล้วก็เอาไปเพิ่มไปเพิ่มราคาน
0: ายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลที่ปรึกษาสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ราคาปุ๋ยเวลานี้มันผ่านจุดสูงสุดมาแล้วและมีแนวโน้มจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปุ๋ยล็อตใหม่ออกจากอ่าวเปอร์เซียมาแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขนส่งเข้ามาที่ไทยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็จะทำให้ราคาปุ๋ยลดลงอย่างต่อเนื่องกรมการค้าภายในรายงานราคาปุ๋ยยูเรียในประเทศปรับขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60ส่วนฟอสเฟตเพิ่มขึ้นร้อยละ20โพแทสเซียมร้อยละ 0.2 นะคะหลังมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสค่ะ
2: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยครับก็คือการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับตอนนี้ทั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยเริ่มทำงานกันแล้วครับแต่ในมุมมองของนักรัฐศาสตร์นะครับมองว่านอกจากเริ่มแล้วต้องเร่งรอบคอบแล้วก็เพิ่มความถี่ในการแก้ปัญหาครับทำตามวงรอบการเมืองไม่ได้เพราะนั่นเป็นจุดอ่อนนะครับขณะเดียวกันนักวิชาการท่านนี้ครับยังเสนอให้ตั้งสภาที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านนะครับติดตามจากรายงานของคุณศิรประภาชัยเจริญครับ
3: แม้ว่าการเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้สถานการณ์ความไม่สงบลดลงอย่างเห็นได้ชัดหากแต่ในทางกลับสวนทางความคาดหวังด้วยกระบวนการการก่อเหตุมีความถี่ขึ้นโดยเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาการเกิดเหตุลอบทำร้ายชุดคุ้มครองครูกระจายในหลายพื้นที่และนำมาซึ่งความสูญเสียของเจ้าหน้าที่คล้ายเป็นการส่งสัญญาณแบบมีนัยสำคัญต่อการเดินหน้าของภาครัฐนั่นอาจเป็นเพราะเมื่อวันที่12ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาการเดินหน้าของคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นัดแรกเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังการเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากทั้งกองทัพนักวิชาการและภาคประชาสังคมซึ่งคณะพูดคุยยอมรับแล้วว่าเตรียมการไปไม่ง่ายเลยสืบเนื่องจากต้องประสานผ่านผู้อำนวยความสะดวกฝั่งมาเลเซียที่ไม่ได้ระบุวันเวลาตอบรับให้แต่ในหนึ่งก็ทำให้คณะพูดคุยชี้ว่าฝั่งผู้เห็นต่างมีเจตนาที่จะเจรจาเพื่อสันติสุขร่วมกันและเป็นที่สังเกตว่าการเจรจาที่เริ่มต้นขึ้นก็คู่ขนานกับการเดินหน้าลงพื้นที่ของอนักคณุกรรมการภายใต้โครงสร้างคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยมีรายงานว่าการลงพื้นที่ไปในห้วงเวลาใกล้เคียงกันเพื่อวางกรอบการทำงานในขั้นต้นและรองรับบริบทแวดล้อมด้วยเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินควบคู่กับการเสริมสร้างเศรษฐกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งมองถึงการวางตัวผู้แทนพิเศษรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยที่เป็นคลังข้อมูลรู้พื้นที่เป็นอย่างดีและสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นจุดบอดคือฝั่งไทยมีการเปลี่ยนตัวคณะพูดคุยบ่อยครั้งหรือตัดวงรอบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างจากฝั่งตรงข้ามที่ยังคงเป็นกรรมการชุดเดิมและมีข้อแนะนำว่าจากนี้ควรเปิดการเจรจาให้ถี่มากขึ้นและยังคงยึดกรอบกติกากฎหมายและรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะปมความพยายามเปลี่ยน

0: แปลงพื้นที่เป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากด้วยความไม่พร้อมในมิติต่างๆและเป็นเหตุให้เกิดระยะห่างระหว่างรัฐกับประชาชนท้ายสุดอาจเป็นที่มาของความแตกแยก
1: ประเด็นที่ว่าจะขอเป็นเขตปกครองพิเศษเนี่ยจะต้องพูดคุยกันว่าหนึ่งเขตปกครองพิเศษจะต้องมีความเป็นลักษณะพิเศษทางเศรษฐกิจอย่างกรณีพัทยาหรือกทมที่สามารถมีภาษีมีโครงสร้างขั้นพื้นฐานจัดเก็บภาษีนะครับดูแลตัวเองได้ในขณะเดียวกัน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยความพร้อมอะไรต่างๆแล้วโครงสร้างขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหรืออะไรพูดง่ายว่าเพื่อจะกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไกลจากความปรารถนาของเขามากของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวมากดังนั้นความพร้อมยังไม่มีนะคะเดียวกันเองเนี่ยถ้าสมมติว่าการเป็นเขตปกครองพิเศษความรู้สึกที่จะมีระยะห่างเหินจากคนไทยทั่วไปก็จะมีมากขึ้นจะกลายเป็นความแตกแยกนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดี
0: ส่วนจุดกึ่งกลางระหว่างรัฐบาลและกลุ่มผู้เห็นต่างผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะมีสภาที่ปรึกษาเพื่อเป็นศูนย์รวมความเห็นจากหลายฝ่ายผ่านบทบาทที่จะนำไปสู่กระบวนการสร้างสันติสุขร่วมกันและจะร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นโดยเร็วแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารหรือ IO ที่อาจบิดเบือนเจตจำนงนำไปสู่ความแตกแยกก่อวอร์ดและกลับมาใช้ความรุนแรงประกอบกับการขีดเส้นกั้นเป้าประสงค์การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพื่อวนลูปไปตามวาระการเมืองที่ผลลัพธ์ไม่ต่างกันกับการย่ำอยู่กับที่ศิรปภาชัยเจริญไทย PBSรายงาน
2: เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในการเมืองของอังกฤษนะคะเมื่อเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลเบอร์แล้วค่ะหลังจากเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักนะคะแต่ว่าสตาร์เมอร์เองก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะได้ผู้นำพรรคคนใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนค่ะได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแล้วค่ะเมื่อเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินออกจากบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงกรุงลอนดอนสตาร์เมอร์แถลงยืนยันบอกว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์และนายกรัฐมนตรีหลังจากยอมรับค่ะว่าสมาชิกพรรคไม่เชื่อมั่นว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการนำพรรคเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นในปี2029สตาร์เมอร์ระบุว่าการได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตและความตั้งใจในการก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองเพราะว่าต้องการโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนหลายล้านคนให้ดีขึ้นสตาร์เมอร์กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้แล้วค่ะโดยคาดว่าผู้นำพรรคคนใหม่จะพร้อมทำหน้าที่ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนกันยายนซึ่งในระหว่างนี้สตาร์เมอร์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะพร้อมประกาศสนับสนุนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเต็มที่ค่ะ
3: การประกาศลาออกของสตาร์เมอร์ไม่ผิดคาดนะครับหลังมีกระแสข่าวว่าเขาเตรียมประกาศลงจากตำแหน่งในวันนี้ครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาประกาศเรื่องนี้เหมือนกันนะครับสตาร์เมอร์นำพรรคเลเบอร์คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2024ครับแต่คะแนนนิยมกลับลดลงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเรื่องอื้อฉาวนะครับรวมถึงการกลับลำนโยบายหลายครั้งจนสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำไปสู่การเรียกร้องจากสมาชิกพรรคกว่า100คนให้เขาลงจากตำแหน่งครับ
2: อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อนาคตทางการเมืองของสตาร์เมอร์สั่นคลอนอย่างหนักก็คือการที่แอนดี้เบอร์แนมนักการเมืองคนสำคัญของพรรคคว้าชัยชนะเหนือตัวแทนพรรครีฟอร์ม UK พรรคฝ่ายขวาของอังกฤษในการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเมกาฟิลด์ค่ะทำให้เบอร์แนมกลับเข้าสู่สภาในฐานะส.ส.ได้อีกครั้งก็เป็นการเปิดทางให้เขาสามารถลงชิงตำแหน่งของสตาร์เมอร์ได้หลายฝ่ายคาดการว่าเบอร์แนมคนนี้น่าจะเข้ามารับไม้ต่อจากสตาร์เมอร์เนื่องจากส.ส.ของพรรคมองว่าเบอร์แนมจะสามารถกู้สถานการณ์ของพรรคขึ้นมาได้ล่าสุดค่ะเบอร์แนมเองก็ประกาศยืนยันแล้วว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์ค่ะ
3: ผมย้ำเสมอนะครับว่าสหรัฐอิหร่านลงนามใน MOU เป็นการพักรบปูทางไปสู่ข้อตกลงในการปิดจบสงครามแบบถาวรครับมีเส้นตาย60วันแค่การคุยกันนัดแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วครับแต่ตอนนี้คุย

แม้ว่าในช่วงต้นของการเจรจาโลกจะหายใจได้ไม่ทั่วท้องสักเท่าไหร่นะหลังจากอิหร่านบอกว่าจะไม่ยอมคุยต่อเพราะว่าไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจากบทสัมภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday ค่ะแต่ว่าการเจรจาก็กลับมาเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็จบลงด้วยสิ่งที่ฝ่ายอิหร่านเรียกว่าเป็นความคืบหน้าครั้งใหญ่ค่ะทีมเจรจาอิหร่านที่นำโดยโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานสภาและอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางถึงสถานที่จัดการประชุมในสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางกองทัพสื่อจากทั่วโลกนะคะการเจรจานัดนี้เป็นการประชุมแบบ4ฝ่ายค่ะโดยมีปากีสถานและกาตาร์เป็นตัวกลางซึ่งใช้เวลาหารือกันนานมากกว่า10ชั่วโมงด้วยกันนะคะโดยนี่ถือเป็นการพบกันนัดแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและมาซูสเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 14ข้อเพื่อเปิดทางเจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ใน60วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมจริงๆสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดหารือกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ค่ะแต่ว่าก็เจอรกเลื่อนนะคะหลังจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์ในเลบานอนยังไม่จบทางที่ตาม MOU แล้วต้องมีการยุติปฏิบัติการทางทหารถาวรในทุกแนวรบทันทีค่ะแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนนะคะว่าผังที่นั่งของทีมเจรจาแต่ละคนอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าอิหร่านและสหรัฐไม่ยอมถ่ายรูปคู่กันค่ะและการพูดคุยค่อนข้างจะเป็นไปในทางลับนะคะแต่ถ้าให้คุณผู้ชมสังเกตจากภาพก่อนที่จะเริ่มมีการประชุมเกิดขึ้นที่โต๊ะแต่ละฝั่งค่ะเขาจะมีธงชาติของแต่ละประเทศตั้งอยู่ก็เลยจะทำให้พอจะเดาได้นะคะว่าใครน่าจะอยู่ตรงไหนบ้างโดย2ที่ตรงกลางคุณผู้ชมนั่นคือที่นั่งน่าจะเป็นที่นั่งของนายกรัฐมนตรีจากประเทศตัวกลางอย่างกาตาร์แล้วก็ปากีสถานนะคะขณะที่ทีมสหรัฐนั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วก็อิหร่านอยู่ทางฝั่งขวาค่ะซึ่งหัวโต๊ะที่อยู่ใกล้กับผู้นำประเทศตัวกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นที่นั่งของหัวหน้าทีมเจรจานะทั้งเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและกาลิบาฟในฝั่งของอิหร่านค่ะโดยแม้ว่าทีมเจรจาของทั้งสองประเทศเนี่ยจะเป็นชุดเดียวกับการเจรจาที่ปากีสถานเมื่อเดือนเมษายนแต่ครั้งนี้ทั้งสองประเทศยอมนั่งอยู่ในห้องประชุมห้องเดียวกันค่ะแม้จะไม่ได้คุยกันตรงๆก็ตามซึ่งก็ต้องชื่นชมความสามารถทางการทูตของประเทศตัวกลางด้วยค่ะแวนส์ระบุนะคะตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุมเมื่อวานนี้ว่าทรัมป์ได้ขอให้ทีมเจรจาสหรัฐพลิกโฉมความสัมพันธ์ของสหรัฐกับอิหร่านไปสู่บทใหม่แต่ท่าทีของทรัมป์ที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งกลับเป็นตรงกันข้ามค่ะคือทรัมป์เนี่ยมีทั้งการโพสต์ข้อความขู่โจมตีอิหร่านถ้าไม่เลิกสนับสนุนกลุ่มเฮสบอลลาห์ในการก่อความรุนแรงในเลบานอนรวมทั้งยังขู่ว่าจะกลับมาถล่มอิหร่านและยึดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหากปิดดีลกันไม่ได้ท่าทีแข็งกร้าวเช่นนี้เองค่ะเกือบจะทำให้การเจรจาล่มนะคะก่อนที่จะกลับมาเดินหน้ากันต่อโดยหนึ่งในทีมเจรจาของฝั่งอิหร่านระบุว่าการหารือประเด็นความมั่นคงและเศรษฐกิจกับสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะถ้าสงครามในเลบานอนยังไม่ยุติลงขณะที่กาลิบาฟเตือนให้ทรัมป์ระวังคำพูดคำจาเอาไว้หน่อยก็ดีค่ะโดยหัวหน้าทีมอิหร่านบอกว่าถ้าคำขู่ของสหรัฐได้ผลสถานการณ์ก็คงจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแม้ช่วงต้นการเจรจาจะตะกุกตะกักสักหน่อยนะคะแต่ว่าทั้งสองประเทศก็เห็นชอบร่วมกันได้ในหลายเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือแผนรถแมพเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันนะคะโดยเชื่อว่ารถแมพฉบับนี้เนี่ยจะช่วยปูทางการเจรจาด้านเทคนิคที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นการรับปากนะคะว่าการเจรจาหย่าศึกกันเนี่ยจะจบได้ใน2เดือนนี้แต่เมื่อทำจริงๆเนี่ยจะทำได้อย่างที่คุยเอาไว้หรือเปล่าคงจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองหลายคนก็ยังเชื่อว่าน่าจะไม่จบใน60วันคุณผู้ชมเรื่องที่2ที่ตกลงกันก็คือการจัดตั้งกลุ่มลดความขัดแย้งค่ะในเลบานอนซึ่งจะประกอบไปด้วยสหรัฐอิหร่านแล้วก็เลบานอนนะคะโดยมีประเทศตัวกลางเป็นผู้อำนวยความสะดวกค่ะเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นในเลบานอนอีกส่วนเรื่องสุดท้ายนี่ก็คือการเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นไปอย่างปลอดภัยซึ่งจะมีผล60วันตาม MOU ค่ะในประเด็นเรื่องเลบานอนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าผลงานของกลุ่มลดความขัดแย้งจะถือเป็นบททดสอบที่แท้จริงครั้งแรกค่ะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลนะคะแต่กลุ่มที่

0: ว่าถ้ายังคุยเรื่องอื่นๆใน MOU ไม่จบรวมถึงการปลดอายัดทรัพย์สินและยุติมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านก็จะไม่เจรจาในประเด็นนิวเคลียร์ด้วยค่ะด้านอารักชีระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีของอิหร่านได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการปิดล้อมฮอร์มุซถูกยกเลิกแล้วมีการปลดอายัดทรัพย์สินบางส่วนรวมไปถึงมีการเปิดตัวแผนฟื้นฟูและพัฒนาอิหร่านครั้งใหญ่ด้วยค่ะภาพการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะถึงความเปราะบางของการหารือเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางซึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากในตอนนี้คุณผู้ชมหนีไม่พ้นปากของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ท่าทีของอิสราเอลค่ะที่จะกลายมาเป็นตัวป่วนจนทำให้การเจรจาไปไม่รอดหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยจะไม่จบที่การย้ายข้าราชการระดับสูงนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เคยซุกเอาไว้ใต้พรมมันถูกเปิดออกมาแบบรายวันครับ
2: มันมีเรื่องของผลประโยชน์บนที่ดินนะคะที่กำลังถูกพูดถึงกำลังถูกตรวจสอบค่ะเพราะว่าล่าสุดมีกระชนผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1ริมชายหาดบางเทานะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าได้ยื่นฟ้องอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าและปลัดจังหวัดรวม4คนต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8จากกรณีคำสั่งปิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง16หลังด้วยกัน The Exit ลงพื้นที่ย้อนรอยไปดูปมที่ดินริมหาดบางเทาซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสังเกตถึงชนวนรอยร้าวที่เกิดขึ้นล่าสุดติดตามกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
3: The Exit ลงพื้นที่ริมชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตตามพิกัดที่ถูกระบุว่ามีคำสั่งเด็ดขาดจากจังหวัดภูเก็ตให้ปิดและรื้อถอนสถานประกอบการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะจำนวน16ร้านคำสั่งนี้มีประกาศบังคับไปเมื่อวันที่29เมษายนหรือเกือบ2เดือนก่อนจุดนี้ทีมข่าวได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการพบว่าเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ภายในตกแต่งลักษณะกึ่งถาวรปัจจุบันปิดให้บริการมีโซ่คล้องประตูป้องกันทรัพย์สินสูญหายผู้ประกอบการให้ข้อมูลเพียงสั้นๆว่าเป็นผู้เช่าพื้นที่ต่อจากเจ้าของผู้อ้างสิทธิ์ถือครองสค.1จ่ายค่าเช่าเดือนละหลักล้านบาทมาตั้งแต่ปี2565เขาลงทุนไปแล้ว3ครั้งรวมกว่า100ล้านบาทแต่คำสั่งปิดทำให้สูญเสียรายได้2เดือนรวมกันกว่า20ล้านบาทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านว่าที่ดินจุดนี้เป็นที่ดินประเภทไหน The Exit ตรวจสอบเอกสารหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจังหวัดภูเก็ตจากแผนที่จะเห็นว่าบริเวณสีม่วงเนื้อที่6ไร่จุดที่มีคำสั่งเด็ดขาดให้ปิดและรื้อถอนทั้งหมดแต่พบว่าสถานะที่ดินอยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ์ระหว่างกรมป่าไม้กับเอกชนหลังจากเอกชนเจ้าของที่ดินเดิมอ้างถือครองสค.1ส่วนบริเวณสีส้มเอกชนถือครองโฉนด5แปลงเนื้อที่รวม16ไร่จุดนี้ปัจจุบันศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนตามพรบสิ่งปลูกสร้างเพราะก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาต
4: มีปัญหาปั๊บ
3: ก็คือ Exit ติดต่อไปยังทนายความของนายกิติพงษ์แก้วคงหรือโกวัฒผู้อ้างสิทธิ์ถือครองสค.1จำนวน6ไร่ในฐานะโจทยื่นฟ้องรองผู้ว่าปลัดจังหวัดและพวกในข้อหาใช้อำนาจเกินขอบเขตจากการออกคำสั่งเด็ดขาดให้ปิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่29เมษายนและยังสั่งตัดไฟในวันที่30เมษายนผู้อ้างสิทธิ์สค.1เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจเกินขอบเขตมาจากกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินยังไม่แล้วเสร็จและอ้างว่ายังมีหลักฐานบางอย่างที่ทำให้ยื่นฟ้องศาลทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทนายความยังอ้างว่าสค.1แปลงนี้ซื้อมาเมื่อปี2534แต่ภายหลังถูกพบว่าสำกับสค.1ที่เจ้าของโรงแรมอีกแห่งในอำเภอถลางถือครองจนกระทั่งมีเรื่องโต้แย้งกันมาตั้งแต่ปี2561ปัจจุบันอยู่ระหว่างฟ้องพิสูจน์สิทธิ์ในชั้นศาลประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองมองว่า ภาพรวมปัญหาที่ดินย่านธุรกิจในจังหวัดภู

0: ก็ตเป็นเรื่องซับซ้อนและหาดบางเทาไม่ใช่กรณีแรก
1: มุมมองของภาคประชาชนอย่างผมนะผมมองว่ากฎหมายเอื้อต่อเอื้อทำให้มีเกิดช่องว่างแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยไปทำในลักษณะอย่างนั้นได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นในพื้นที่ของป่าตองเองเนี่ยใช้กฎหมายตัวเดิมมาประมาณ40ปีพอ40ปีเนี่ยกลับกลายเป็นณปัจจุบันถนนบางลาเองเนี่ยยังใช้ผังเมืองเป็นสีส้มอยู่เลยเป็นสีส้มนั่นหมายถึงว่าเป็นที่พักอาศัยแต่ปัจจุบันมันเป็นสถานเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดเวลาการขอใบอนุญาตเนี่ยก็ขอลำบากเพราะหนึ่งพอเราจะไปขอปุ๊บอ่ะมันเขาเรียกว่าใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตัวอาคารเองอ่ะใช้ไม่ตรงกับตัวอาคารเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น
0: ดีเอ็กซิสตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าปมปัญหาที่ดินหาดบางเทาไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเข้ามาบังคับใช้กฎหมายแต่กรณีนี้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาให้นายกิติพงศ์มีความผิดตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติช่วงปี2559จากการบุกรุกพื้นที่หาดบางเทาโดยให้จำคุก1ปีแต่รอลงอาญาและปรับ 100,000 บาทต่อมากรมป่าไม้อ้างพบการบุกรุกเพิ่มและก่อสร้างอาคารอีก9หลังกรมป่าไม้จึงได้ยื่นฟ้องเพิ่มอีกคดีและคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่ามีความผิดให้จำคุก1ปีโดยไม่ปรับและไม่ควบคุมความประพฤติดีเอ็กซิสติดต่อไปยังนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาได้รับคำตอบเพียงสั้นๆว่าพร้อมให้ข้อมูลในวันที่24มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับวันครบกำหนดคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการหลังอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งด่วนที่สุดให้นายรุ่งเรืองพร้อมกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวม5คนย้ายออกจากภูเก็ตไปช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนหลังคำสั่งระบุว่าเป็นการย้ายเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อเรียกร้องเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยสถานบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตองกรณีนี้นายรุ่งเรืองอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องอธิบดีกรมการปกครองต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบมีรายงานศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องปลายเดือนนี้พื้นที่หาดบางเทาเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ข้อมูลกับดีเอ็กซิสว่ามีคนบางกลุ่มเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐและมีบุคคลที่คนในพื้นที่รู้จักกันดีเป็นคนเก็บเงินทุกวันที่2ของเดือนอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: ช่วงนี้ฝนลดอากาศร้อนนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ

สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หลายภาคของไทยมีแนวโน้มฝนลดลงแล้วนะคะส่วนกรุงเทพมหานครฝนจะมักตกช่วงบ่ายถึงค่ำและมีแนวโน้มอากาศร้อนขึ้นค่ะอย่างภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะขณะนี้โล่งมากเลยล่ะค่ะแทบจะไม่ค่อยมีฝนนะคะซึ่งแนวโน้มของฝนนั้นลดลงเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลานะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะในจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะแต่สำหรับแนวโน้มฝนลดก็จริงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือค่ะจังหวัดที่ยังเสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานนะคะได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาดูพื้นที่ทางภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดนครปฐมนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกได้แก่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันคือจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศา

0: เซลเซียสภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรส่วนภาคใต้ระยะนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ส่วนพรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์ยังคงมีฝนตกและมีแนวโน้มอากาศร้อนขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชนนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งเวลา 17:10 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกราวดิโอริกาโดกุติเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกราวดิโอริกาโดกุติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลนาซีดมุฮัมมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาประจำประเทศไทยนายอับดุลนาซีดมุฮัมมัดเคเออัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาและกงสุลใหญ่รัฐกาตาและนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซีอึนเจรีคีรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซีอึนเจรีคีรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูต

0: ระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลธมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวัณวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีน Chinere Arctic Expedition 2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทาง
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22-30มิถุนายน2569ตามประกาศสำนักพระราชวังดังนี้
0: ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียนอะคาเดมี่ออฟไซเอนซ์หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทิเดรลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอตชไลแฮมส์และฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปโอกาสนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระภาคีนายหลานอาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีนับแต่ทรงพระเยาว์ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทิตาและทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามสมบูรณ์พร้อมต่อพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทุกประการตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐภกินีพี่สาวพระองค์ใหญ่ที่รักยิ่งของพระอนุชาและพระคณิษฐาในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยทรงเป็นดั่งศูนย์รวมใจและความผูกพันอันอบอุ่นเสมอมานอกจากนี้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาคุณเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรนานาประการจนเป็นที่ประจักษ์และสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยซึ่งต่างซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพเป็นการอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและเป็นการเผยแผ่ถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นทางเป็นธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทพระราชวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
1: เวลา 7:00 นวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลคารารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาที่กำหนดจากนั้นในเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสาเกตรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสาเกตจำนวน8รูปโดยช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอาคาร6อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์2คนรับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนผู้เข้ารับปริญญาบัตรจากวิทยาเขต17แห่งทั่วประเทศรวม3คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวนทั้งสิ้น956คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิญาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านกีฬามาโดยตรงจึงควรจะได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อม
1: ทั้งนี้ก็การฝึกหัดกีฬาอันไหลเร่ง
0: คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 10:00 น.จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูป
2: ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงและวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชนลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดและวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาเวลา 14:30 นจังหวัดชัยนาทบริษัท AT ไบโอพาวเวอร์จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะรวมทั้งบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณาวาสวัดหนองทุ่มวัดโสคลองวัดจันทรารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสาแก้วเวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันเวลา 19:00 นโรงแรมสยามทาราพาเลสและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทบีโปรอินเตอร์เทรดแอนด์เอนจิเนียริ่งจำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิวัดน้ำจั่นจังหวัดลพบุรีประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนศูนย์ทรผู้พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศึกษานารีทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
0: คณะบุคคลและประชาชนไปถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนไปถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เช่นอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยและคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจะเปิดพระวิหารให้ประชาชนเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ถึงวันที่25มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นและมอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะด้วยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมชินันท์มีชัยสวัสดีครับ
3: ขอบคุณคุณชินนัยค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหลังจากการยกเลิกสัญญาสยามสปอร์ตและมีการฟ้องร้องกันในที่สุดกลายเป็นสบอลไทยต้องจ่ายชดใช้360ล้านนะครับล่าสุดครับมาดามแป้งออกมายืนยันนะ

0: วัสดีครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันจะไม่ฟ้องคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่านะครับหลังไปยกเลิกการดูแลสิทธิประโยชน์ของสยามสปอร์ตจนถูกฟ้องร้องและเป็นหนี้กว่า360ล้านบาทหลังปมปัญหานั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับวันนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลพร้อมด้วยองค์อาจประภาคมนนะครับผู้บริหารจากทูวิชั่นและก็นายดลินพลกินาพรักทนายความจากสยามสปอร์ตร่วมแถลงข่าวถึงแนวทางการชำระหนี้ที่ผูกพันกันทั้ง3ฝ่ายปัญหาหนี้สินของสมาคมเกิดขึ้นในปี2016ภายใต้การบริหารงานของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตนายกสมาคมครับได้ทำการยกเลิกการดูแลสิทธิประโยชน์ของบริษัทสยามสปอร์ตก่อนที่ศาลฎีกาได้ตัดสินให้สมาคมแพ้คดีแล้วก็ต้องชำระหนี้จำนวน360ล้านบาทแล้วก็ดอกเบี้ยอีกด้วยนะครับให้กับสยามสปอร์ตเช่นเดียวกับสยามสปอร์ตก็มีหนี้ต่อบริษัททรูครับซึ่งเป็นประเด็นผูกพันอีก240ล้านบาทที่ผ่านมาสมาคมเนี่ยใช้หนี้ในส่วนของสยามสปอร์ตไปแล้วนะครับ120ล้านบาทซึ่งล่าสุดทางสมาคมก็หาทางออกเรื่องนี้ครับด้วยการรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทแทนที่ของสยามสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นหนี้ของทรูนะครับโดยสมาคมก็จะชำระเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งพร้อมกับให้สิทธิ์ทรูนี่แหละครับในการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ทางมาดามแป้งยืนยันจะไม่ดำเนินการฟ้องไล่เบี้ยจากคณะผู้บริหารสมาคมชุดเก่าโดยมองว่าเป็นพี่น้องในวงการฟุตบอลครับ
1: ไม่ทราบนะคะก็ได้มีการเจรจาพูดคุยกันมาโดยตลอดนะคะแป้งเองก็ได้ชำระเงินให้กับสยามสปอร์ตนะคะในส่วนเกินคือ125ล้านเรียบร้อยไปหมดแล้วก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของการช่วยเหลือของทุกคนนะคะเหลือส่วนของทรู240ล้านก็มีการพูดคุยกันโดยการสวิชหนี้ของทรูนะคะด้วยความยินยอมนะคะมาให้กับสมาคมนะคะสมาคมก็มาเป็นต้องเป็นผู้มีหน้าที่นะคะชำระหนี้ที่เหลือส่วนที่เหลือนะคะให้กับทรูโดยทรูก็ไม่คิดดอกเบี้ยใดๆนะคะก็ทรูเองก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละนะคะก็มีการเอาดูสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะก็เป็นว่าเงินสดก็ไม่ต้องจ่ายถึง240ล้านบาทแน่นอนนะคะ
0: โดยทางครูครับจะเริ่มประเดิมถ่ายทอดสดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคุณใดครับในปี2026นอกจากนี้สมาคมยืนยันว่าทาจิกิสถานโอมานแล้วก็บาเรนตอบรับการเชิญมาแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52นะครับระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้แน่นอนแล้วส่วนจังหวัดเจ้าภาพก็จะมีการเลือกอย่างเป็นทางการครับในวันที่7กรกฎาคมนี้ในงาน FA Thailand Awardครับแม้จะได้มาเล่นฟุตบอลโลกคนแรกนะครับแต่ว่าเคปเปิดครับกับโชว์ฟอร์มมามืดเก็บ2แต้มนะครับจากการเสมอ2ชาติอดีตแชมป์โลกซึ่งเบื้องหลังของเคปเวิร์ดเนี่ยก็อยู่ที่การใช้ความคิดนอกกรอบเฟ้นหานักเตะที่มีเชื้อสายเคปเวิร์ดจากทั่วโลกก่อนชักชวนให้เปลี่ยนสัญชาติจนกลายเป็นทีมที่มีผลงานโดดเด่นอย่างเช่นทุกวันนี้ครับแม้จะเป็นชาติเล็กๆจากทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเล็กกว่าจังหวัดหนองบัวลำพูของประเทศไทยเรานี่แหละครับแต่ผลงานของพวกเขากลับสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกเสมอสเปน 0-0 ในเกมนัดเปิดสนามแล้วก็เสมออุรุกวัย 2-2 ครับซึ่งทั้งสเปนแล้วก็อุรุกวัยต่างมีดีกรีเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วด้วยทั้งคู่เลยนะครับปัจจัยเบื้องหลังที่ทำให้เคปเวิร์ดเนี่ยพัฒนาผลงานด้านฟุตบอลได้อย่างต่อเนื่องมันอยู่ที่แนวคิดนอกกรอบครับคือการควานหานักฟุตบอลจากทั่วโลกที่มีเชื้อสายเคปเวิร์ดก่อนที่ติดต่อทาบทามชักชวนให้นักเตะเหล่านี้มารับใช้ทีมชาติก็ทำให้แข้งทีมชาติเคปเวิร์ดนะครับมีแข้งโอนสัญชาติมากถึง14คนเลยครับมาดูหนึ่งในเรื่องที่ฮือฮาจากความคิดนอกกรอบของเคปเวิร์ดก็อยู่ที่การหานักเตะทีมชาติผ่านลิงก์ทินครับคือลิงก์ทินเนี่ยเป็นเว็บไซต์หางานชื่อดังทำให้พวกเขาได้โรเบโต้โลเปสกองหลังชาวไอร์แลนด์มาร่วมทีมโลเปสเผยว่าเขาได้รับข้อความชักชวนจากสมาคมฟุตบอลเคปเวิร์ดผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวคือตอนแรกไม่สนใจนะครับเพราะว่าเนื้อหาเป็นภาษาโปรตุเกสอ่านไม่ออกจากนั้นอีก9เดือนจึงได้รับข้อความชักชวนติดทีมชาติจากสมาคมฟุตบอลของเคปเวิร์ดอีกครั้งซึ่ง

0: คราวนี้เนื้อหาส่งมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับก็ทำให้เขาตัดสินใจโอนสัญชาติมาเล่นให้กับเคปเวิร์ดจนได้มาสัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับนอกจากความคิดนอกกรอบแล้วนะครับก็คือความกล้าลงทุนครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้วงการฟุตบอลของเคปเวิร์ดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคือเขาใช้เงินกู้จากประเทศจีนแล้วก็เงินสนับสนุนจากฟีฟ่าปรับปรุงสนามฟุตบอลในประเทศนะครับต่อยอดสู่การพัฒนาฟุตบอลลีกของตัวเองให้มีคุณภาพคือลีกมีคุณภาพก็ย่อมทำให้นักเตะเคปเวิร์ดแท้ๆพัฒนาทักษะตัวเองได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสย้ายไปเล่นในลีกต่างแดนตัวอย่างหนึ่งครับก็คือฮัวซินย่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งวัย40ปีที่เหนียวเหนือบจริงๆนะครับคือปัจจุบันนี้ฮัวซินย่าเล่นอยู่ในลีกดิวิชั่น2ของโปรตุเกสนะครับโดยเคปเวิร์ดตอนนี้มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับหากพวกเขาเอาชนะซาอุดิอาระเบียได้ในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครับหลายคนก็มองว่าเคปเวิร์ดน่าจะไปได้ไกลด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยนะครับพลิกกลับมาชนะโอมาน 3-1 เซตในการแข่งขัน ABC ครับที่อินเดียแล้วก็ขึ้นนำจากฝูงชั่วคราวของกลุ่ม B นะครับแล้วก็ขยับไปอยู่อันดับที่57ของโลกนัดต่อไปเราจะเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้นะครับ 19:30 นตามเวลาไทยครับคุณวิศาวเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันต่อนะครับถึงความไม่ปกติของโครงการ THAI Passport กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัย

หัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง 10-12 ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬา BBG ที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการ VR อาเซียน Plus ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องราวที่เราได้ติดตามแน่นอนค่ะมีผลการประชุมกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือบอร์ดกสทช.เกี่ยวกับแผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะรวมถึงการเปลี่ยนผ่านของทีวีดิจิทัลที่กำลังจะสิ้นสุดใบอายุใบอนุญาตประกอบกิจการในปี2572ค่ะมีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับที่มีผู้แทนจากไทย2คนนอกจากนี้ค่ะยังมีความน่าสนใจที่เป็นการเตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาด้วยมีกฎหมายที่ต้องระวังด้วยในช่วงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเป็นการเรื่องการทำโพนะครับเรื่องการสำรวจถ้าฝ่าฝืนนี้มีการปรับเป็นหมื่นแน่นอนแล้วก็มีจำคุกด้วยครับ6เดือนซึ่งกกต.ก็ย้ำว่าห้ามเผยแพร่ผลโพการเลือกตั้งในช่วงนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28มิถุนายนเลยนะครับเวลา 17:00 นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมบอกว่าให้กระทรวงพลังงานชี้แจงประเด็นค่าไฟทางสาธารณะนะครับยืนยันว่าตอนนี้กำลังมีการเร่งเปลี่ยนหลอด LED เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยแต่เรื่องราคาหรือค่าไฟนี่ต้องถามกระทรวงพลังงานนะครับถ้าเป็นทางด้านต่างประเทศอิหร่านยืนยันการเจรจาเชิงเทคนิคกับสหรัฐเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนรูบิโอก็เตรียมที่จะเยือนตะวันออกกลางหารือประเด็นภูมิภาคเรื่อง MOU อิหร่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
2: วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะคะวันนี้จะได้คุยกับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ช่วยเลขากพท.ดร.อรุณีจิระมหาสารวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ23มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
3: 23มิถุนายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2542ครับกัณหาเคียงสิริหรือกสุรางคนางนะครับนักเขียนหญิงที่มีชื่อเสียงของไทยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2529ด้วยนะครับซึ่งกสุรางคนางนักเขียนหญิงที่มีชื่อเสียงของไทยสาขาวรรณศิลป์เนี่ยนะครับมีนามปากกาว่ากสุรางคนางชื่อเดิมคือกัณหาเคียงสิริหรือชื่นวัฒนพัฒน์นะครับซึ่งเขียนนิยายมีผลงาน200เรื่องครับคือนวนิยายเรื่องสั้น100เรื่องนวนิยายเรื่องยาว45เรื่องเรื่องแปล1เรื่องบทละคร3เรื่องบทร้อยกรอง1ชิ้นและสารคดีหลายเรื่องครับนอกจากเป็นนักเขียนนวนิยายแล้วยังเป็นนักเขียนคอลัมน์และนักไขปัญหา คยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมืองทองรายวันและผู้อำนวยการนารีนาฏรายสัปดาห์เจ้าของสำนักพิมพ์โรสมาลินนะครับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเบญจมาภรณ์ช้างเผือกด้วยนะครับมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่และที่ท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักนะครับเป็นละครเช่นรักประกาศิตและภูชิตนริศราบ้านทรายทองและพจมานสว่างวงดอกฟ้าและโดมผู้จองหองหญิงคนชั่วพานโศกรอยจารึกรุ่งอรุณค่าของชีวิตสาวฐานไฟเก่ากุหลาบแดงปราสาทรักเป็นต้นครับ
2: ค่ะก็เป็นอีกวันที่ผู้คนที่ติดตามผลงานกอสุรางคนางได้รำลึกถึงนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่สนามการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับเมืองพัทยากันสักนิดนะคะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆมีข้อเตือนใจว่าการกระทำเหล่านี้อาจจะละเมิดกฎหมายอย่างไรบ้างคะ
3: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับย้ำเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จะทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายน2569โดยเด็ดขาดครับซึ่งเป็นการป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองหากฝ่าฝืนครับมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามอาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับซึ่งสำนักงานก็ยังมีการเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ครับเวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายครับ
2: ค่ะจากสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยานะคะและสมาชิกสภาทั้งสองสภาค่ะเรากลับมาที่การจัดการเรื่องราวของข้อพิพาททางทะเลนะคะมีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะเมื่อวานนี้คุณมารตีนาลิตาอันดาโมนะคะซึ่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็ออกมาแถลงร่วมกับคุณเบนจามินสุการจนัตทีนะคะอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศนะคะร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการที่ไทยตอบรับเข้าร่วมการประนอมภาคบังคับนะคะเป็นกระบวนการที่กัมพูชาได้ยื่นคำร้องเป็นการประนอมภาคบังคับเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่เราจะต้องเตรียมคนเข้าร่วมกระบวนการนี้นะคะเป็นการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาที่ของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS นะคะคริสตศักราช1982ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการยื่นคำร้องของกัมพูชาตามที่เราได้รายงานข่าวกันมาเป็นระยะคุณมารตีก็บอกว่าเมื่อวันที่19มิถุนายนคือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะฝ่ายไทยเองก็ได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่กัมพูชาให้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้น compulsory conciliation นี่นะคะเป็นการตอบรับอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาภายใต้สัญญาที่เราให้ไว้กับสหประชาชาติเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS โดยมีเงื่อนไขสำคัญที่ไทยแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนประเด็นแรกนะคะประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือการที่ไทยได้เน้นย้ำว่าวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้นะคะย้ำชัดว่าเป็นการเพื่อหาข้อยุติในข้อพิพาททางทะเลระหว่าง2ประเทศเท่านั้นประเด็นที่2ก็คือการแต่งตั้งผู้ที่เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยนะคะก็เป็นการตั้งมา2นาย นายแรกท่านแรกนะคะท่านแรกคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั่นคือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและท่านที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตณคูเวตนะคะซึ่งเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ไปร่วมเป็น1ใน2ในการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาร่วมด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนฝ่ายไทยในการเดินทางไปครั้งนี้ค่ะและก็นอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าตามอันคลอสที่ว่านี้และไทยก็ได้แจ้งอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วในการตอบรับครั้งนี้เข้าร่วมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาที่ว่านี้ค่ะจากเรื่องนี้เราไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
3: ครับมีประเด็นที่ศาลอาญาตลิ่งชันถนนเลียบทางรถไฟมีนัดการไต่สวนมูลฟ้องคดีที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นโจทก์ฟ้องคุณรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการคณะกรรมการศึกษาติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นจำเลยครับในคดีที่คุณรักชนกกล่าวหาคุณสุชาติว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้งซึ่งต่อมาคุณรักชนกให้สัมภาษณ์บอกว่าศาลได้นัดคู่ความทั้งสองฝ่ายให้มาไกล่เกลี่ยกันแต่ปรากฏว่าคุณสุชาติติดภารกิจศาลจึงนัดให้มาไต่สวนในคราวหน้าอีกครั้งนึงส่วนตัวเองเนี่ยอยากจะให้คุณสุชาติมาเพราะได้คุยกันให้จบหรือได้ดำเนินการต่อโดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นส่วนกังวลใจหรือไม่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจทุกอย่างนะครับมีคำถามว่าผิดหวังหรือไม่ที่ไม่เจอคุณสุชาติคุณรัชนกบอกว่าเข้าใจดีว่าเป็นรัฐมนตรีอาจจะติดภารกิจแต่ถ้านัดหมายล่วงหน้าจะตกลงเวลาเรียบร้อยนัดหน้าก็อยากให้มาเพราะจะได้ไม่เสียเวลาทั้ง3ฝ่ายส่วนการไต่สวนเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากเจ้าตัวไม่มามีทนายความเป็นผู้ออกมาพูดแทนก็เลยไม่แน่ใจว่าจะยังยืนยันในสิ่งเดิมหรือไม่อยู่ที่ทางคุณสุชาติถ้ามีโอกาสไกล่เกลี่ยได้ก็จะไม่ติดขัดอะไรส่วนประเด็นที่บอกว่าคุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้งตรงนี้ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรแต่รอบหน้าขอให้คุณสุชาติมาศาลด้วยตนเองจะได้คุยให้จบซึ่งเรื่องการฟ้องปิดปากอันนี้คิดว่าประชาชนก็คงตัดสินได้เองว่าเป็นคดีปิดปากหรือเป็นคดีอื่นๆเป็นอะไรก็คิดว่าประชาชนพิจารณาได้นะครับและอยากฝากไปถึงบุคคลที่เข้ามาทำงานการเมืองเสนอตัวมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะมารับใช้ประชาชนคิดว่าควรจะมีใจคอที่กว้างขวางมากกว่าคนปกติเพราะยังไงก็มาดำรงตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะเยอะแยะมากมายต้องมีการให้คุณให้โทษคนจำนวนมากที่หลากหลายอยู่แล้วดังนั้นการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็จะต้องยอมรับให้ได้นะครับส่วนคุณนิธิละเอียดดีทนายความของคุณรัชนกบอกว่าเมื่อวานนี้ทางฝั่งจำเลยยินดีรับฟังที่ฝั่งโจทก์อาจจะมีการยื่นข้อเสนออะไรมาแต่ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงเมื่อวานนี้นะครับและคดีก็ยังไม่เริ่มการไต่สวนส่วนที่จะมีการแจ้งความเพิ่มเป็นเรื่องของการกระทำอื่นเนี่ยยังไม่สามารถบอกอะไรได้ครับ
2: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของการที่เราเพิ่งจะทราบกันบางส่วนเลยหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าค่าไฟพื้นฐานที่คำนวณอยู่ในใบที่มาแจ้งเราเนี่ยมันคำนวณค่าไฟทางค่าไฟทางคือค่าไฟสาธารณะที่อยู่นอกบ้านเราเนี่ยคำนวณเข้าไปด้วยเราจ่ายค่าไฟทางเข้าไปด้วยมีใครทราบเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนมาคำนวณตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของค่าไฟทางทั้งหมดตอนนี้กำลังมีคำถามเรื่องนี้ค่ะตอนนี้กระทรวงหรืองานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
3: ครับเมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเปิดเผยถึงกรณีมีการนำค่าไฟทางสาธารณะมาคำนวณรวมไว้ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนซึ่งก็มีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยบอกว่าเรื่องรายละเอียดก็อยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคด้วยกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED หรืออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง

0: ซึ่งคุณชยัตธรรมพรมสอนนะครับปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บกับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือไม่นั้นคุณชัยชาติธรรมบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงการค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงซึ่งอย่างไรก็ตามครับหากมีการปรับลดค่าไฟฟ้าลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องถามทางกระทรวงพลังงานครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของกระทรวงการคลังกับการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีข้อมูลจากคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่าผลการดำเนินงานลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงวันปิดลงทะเบียนนะคะก็คือ21มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามารวมทั้งสิ้น 19,170,000 คนค่ะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมนะคะมาลงทะเบียน 12,700,000 คนด้วยกันค่ะจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 13,170,000 คนนะคะโดยมีผู้ที่ไม่มาลงทะเบียน 470,000 คนด้วยกันค่ะซึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะคะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะคนกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มที่ตกหล่นที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ล้านกับอีก 40,000 คนด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มเก็บตกที่อยู่นอกระบบของการเก็บข้อมูล 5,400,000 คนด้วยกันนะคะที่เก็บตกมานะคะเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วไปพบอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะคะคนไร้ที่พึ่งหรือผู้ที่ตกหล่นจากระบบเดิมจริงๆโดยที่ไม่รู้เงื่อนไขไม่ทราบเหตุผลนะคะขั้นตอนทั้งหลายเหล่านี้ก็จะต้องมีการกระทรวงการคลังเองก็จะเริ่มจัดระเบียบจัดกระบวนการที่จะคัดกรองตามเงื่อนไข9ข้อด้วยกันนะคะโดยให้มีผลว่า17กรกฎาคมนี้จะเริ่มให้มีผลในการรับสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในช่วงหลังวันที่17กรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก็จะเปิดอุทธรณ์นะคะเปิดอุทธรณ์ว่ามีใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้แล้วตกหล่นจากเกณฑ์9ข้อเหล่านี้บ้างนะคะเพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์โดยตรงตอนนี้กระบวนการทั้งหลายก็พยายามเข้าให้ถึงผู้ที่เสียสิทธิ์เช่นผู้ที่ได้รับการลดหย่อนในการเลี้ยงดูบุพการีมีชื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าไปคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็พยายามดึงกลับมาเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์นี้รัฐพยายามที่จะให้ผู้มีสิทธิ์ทั้งหลายเข้ามาดูหากมีเรื่องที่ตกหล่นในช่วงหลังวันที่17กรกฎาคมรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็จะดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีไปนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้เห็นตัวเลขที่แท้จริงจากคนทั้ง3กลุ่มเพื่อไม่ให้ใครหลุดออกจากระบบค่ะนี่คือในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะไปต่อที่เรื่องอื่นๆนะคะที่จะมีการนำผลเข้ามาทบทวนโครงการสำคัญโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
0: เป็นแฟ้มสะสมทักษะครับอันนี้งบประมาณ 5,400 ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอว.

0: มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลระดับอุดมศึกษา Skill Credit Portfolio เนี่ยครับภายใต้กระทรวงอวงบประมาณ 5,400 ล้านบาทสมัยรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยที่มีการท้วงติงเรื่อง TOR Term of Reference ว่าได้มีการทบทวนในโครงการนี้แล้วและจะนำผลที่ทบทวนมาเป็นโครงการที่ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีคำถามว่าจะต้องมีการทบทวน TOR ใหม่ทั้งหมดสำหรับโครงการที่มีปัญหาในรัฐบาลชุดก่อนหรือไม่อาจารย์ยศนันท์บอกว่าเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานส่วนสิ่งที่ทำไปแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการประเมินแต่สำหรับสิ่งที่กำลังจะทำโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะดูตามลักษณะของเทคโนโลยีว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างซึ่งก็มีการดำเนินการเป็นไปตามระบบอยู่แล้วครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของการประชุมบอร์ดกสทช.นะคะนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ค่ะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือประธานบอร์ดกสทช.นะคะก็เล่าให้ฟังหลังการประชุมคณะกรรมการกสทช.เสร็จสิ้นว่าที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่22มิถุนายนคือเมื่อวานนี้นะคะเห็นชอบวาระสำคัญค่ะเรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3นะคะพุทธศักราช2569ถึง2573ค่ะซึ่งมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางโดยมีการกำหนดแนวทาง National Platformซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาตินะคะ National Platform Streaming Platform นะคะซึ่งจะตั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติขึ้นมาส่วนอีกวาระหนึ่งก็คือแผนที่นำทางหรือ Roadmap TV Digital ค่ะเพื่อที่จะเป็นแนวทางสำคัญซึ่งเป็นแนวทางในเชิงปฏิบัติการในการรองรับการเปลี่ยนผ่านของการหมดอายุของใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในเดือนเมษายนในปี2572ว่าจะมีการเปิดประมูลต่อหรืออย่างไรนะคะยังไม่ได้คำตอบนะคะโดยเบื้องต้นหากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายก็จะต้องประมูลนี่คือข้อสรุปเบื้องต้นจากที่ประชุมที่คุณหมอประธานบอร์ดได้ให้ข้อมูลมาค่ะนอกจากนี้นะคะบอร์ดกสทช.ยังหารือถึงการเปลี่ยนผ่านการใช้คลื่นความถี่ 3,500 เมกะเฮิรตซ์หรือระบบดาวเทียมนะคะ C แบนด์ที่ยังกังวลอยู่ว่าจะการสั่งยุติการใช้งานของดาวเทียมครั้งนี้จะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้งานประมาณ 60% ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะคะก็เลยให้ทางสำนักงานกลับไปหาข้อมูลผลกระทบผู้ที่ได้ประโยชน์จากการนี้แล้วก็ผลเสียต่อประชาชนรวมถึงการชดเชยเยียวยาตามแนวทางหรือตามระเบียบที่มีอยู่ในทุกมิติดูให้ครบทุกมิติโดยให้เวลาในการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมระยะเวลา30วันนะคะแล้วก็กลับมารายงานต่อบอร์ดกสทช.ค่ะส่วนกรณีที่สมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไปยื่นหนังสือถึงกสทช.นะคะขอให้พิจารณาประเด็นของรถแมปทีวีดิจิทัลเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ไม่เช่นนั้นจะยื่นฟ้องนะคะจะยื่นฟ้องสำนักงานกสทช.คุณหมอสรณะบอกว่าไม่ทราบเพราะไม่ใช่สมาคมนะคะยังมีเรื่องที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องทำให้ชัดเจนค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลโดยสังเขปจากการประชุมบอร์ดกสทช.เมื่อวันนี้22มิถุนายนเกี่ยวกับแผนแม่บททีวีวิทยุซึ่งคุณหมอสรณะบอกว่าก็ได้คุยเรื่องสำคัญไปแล้วมีแผนแม่บททีวีวิทยุเป็นตัวหลักอยู่แล้วรถแมปก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาจึงยังไม่แล้วเสร็จนะคะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะเรื่องราวของอย.มีอะไรน่าสนใจในวันนี้คะ
0: คือมีกรณีที่มีผู้นำผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นโปรตีนอกไก่ปั่นนะครับส่งตรวจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องแล็บเนี่ยครับบอกว่าผลวิเคราะห์ตกฉลากโดยพบว่าปริมาณโปรตีนต่ำกว่าที่แสดงบนฉลากครับมีทั้งที่ตกฉลากแต่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและตกฉลากและต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลมีผลิตภัณฑ์ที่น้ำตาลเกินฉลากและต่ำกว่าฉลากได้มีการเปิดเผยยี่ห้อของผลิตภัณฑ์จนสร้างความวิตกกังวลต่อผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาบริโภคครับ

0: ล่าสุดเมื่อวานนี้เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครับบอกว่าในวันพรุ่งนี้24มิถุนายนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โปรตีนอกไก่ปั่นทั้งหมดและผู้ให้บริการห้องแลบที่ทำการตรวจวิเคราะห์มาชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการแสดงฉลากวิธีการคำนวณและวิธีการตรวจวิเคราะห์เนื่องจากโปรตีนมีหลายมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับทั้งทางเทคนิคและอื่นๆซึ่งอย.ก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดและทราบว่าประเด็นปัญหาคืออะไรจึงต้องการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับทุกภาคส่วนมีคำถามว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุชื่อตกฉลากนั้นถือว่ามีความผิดอย่างไรหรือไม่นะครับอาจารย์สุภัทราบอกว่าเรื่องนี้มีปัจจัยหลายอย่างและต้องแยกเป็นกรณีเช่นอาจเป็นการจงใจทำผิดหรือการคำนวณผิดพลาดหรือแม้แต่มาตรฐานและวิธีการวิเคราะห์ของแต่ละแลบที่ไม่เหมือนกันซึ่งปัจจัยทางเทคนิคเหล่านี้อาจจะทำให้ข้อมูลออกมาไม่ตรงกันได้แต่ยืนยันว่าอย.กำลังดูแลเรื่องนี้และจะมีการจัดการด้วยส่วนกรณีกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของอย.นะครับอย.มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วมีข้อกำหนดชัดเจนว่าส่วนประกอบใดหรือข้อมูลโภชนาการใดที่ต้องแสดงบนฉลากทั้งปัญหาเรื่องสารอาหารไม่ตรงตามฉลากอาจจะเกิดขึ้นจากรายละเอียดเชิงเทคนิคได้เช่นแลบแต่ละแห่งก็มีวิธีการวิเคราะห์ที่ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้องดูเป็นรายๆไปด้วยครับ
1: ค่ะมาดูตัวเลขนิดนึงนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทดอลลาร์เมื่อวานนี้เฉลี่ยอยู่ที่33.19 บาทนะคะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1574.13 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 1.53 จุดนะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,400 บาทขายออกบาทละ 65,600 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,096 บาท48สตางค์และขายออกบาทละ 66,400 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
0: อิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านครับพูดถึงการเจรจาเชิงเทคนิคระหว่างอิหร่านและสหรัฐเริ่มต้นขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับซึ่งจากสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านบอกว่าบาเกอีพูดถึงคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศรายงานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคดังกล่าวเป็นการสานต่อการหารือระดับสูงระหว่างคณะผู้แทนอิหร่านและสหรัฐซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเบเกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภายใต้การไกล่เกลี่ยของปากีสถานและก็กาตาร์ซึ่งบาเกอีพูดถึงการวางกลไกปฏิบัติเพื่อติดตามการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตที่ทั้งสองฝ่ายเพิ่งจะมีการลงนามกันขณะที่การหารือในระดับเทคนิคจะดำเนินต่อไปเขาบอกว่าประเด็นที่มีการหารือประกอบด้วยการจัดตั้งกลไกพหุภาคีเพื่อยุติการสู้รบในเลบานอนการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของอิหร่านและการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดตามแถลงการร่วมที่ออกโดยปากีสถานและกาตาร์เมื่อวานนี้ผู้เจรจาในการหารือระดับสูงภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ได้ตกลงจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลทางการเมืองต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ด้วยคณะกรรมการนี้ได้เห็นชอบต่อแผนงานสำหรับการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการเริ่มต้นการเจรจาทางเทคนิคเพิ่มเติมโดยทันทีทุกฝ่ายยังตกลงจัดตั้งหน่วยประสานงานป้องกันความขัดแย้งซึ่งประกอบด้วยคู่กรณีและเลบานอนโดยมีประเทศผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้มั่นใจว่าการยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนจะได้รับการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจด้วยครับส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีการแถลงว่านายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาครวมทั้งบันทึกความเข้าใจ MOU ที่ทำไว้กับอิหร่านและสถานะในอนาคตของช่องแคบฮอร์โมซด้วยแถลงการระบุว่ารูบิโอจะเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตและบาเรนอย่างในวันที่23-25มิถุนายนนี้นะครับรัฐมนตรีจะหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภูมิภาครวมทั้งบันทึกความเข้าใจที่ทำไว้กับอิหร่านการรับประกันการเดินทางหรือการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยเสรีและเต็มรูปแบบตลอดจนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยนะครับนี่คือข้อมูลจากรูบิโอสำหรับงานวิจัยครับงานวิจัยจีนพัฒนาเทคโนโลยีโคลนนิ่งแบบกึ่งสมบูรณ์ในปลาม้าลายตอนนี้เพิ่มอัตราความ

0: 31ประมาณ 30% ครับคณะนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เซลล์โมเลกุลสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการโคลนนิ่งแบบกึ่งสมบูรณ์หรือเซมิโคลนนิ่งเนี่ยนะครับในปลาม้าลายโดยใช้เซลล์แฮปลอยในระยะมาโซซิสนะครับมาสร้างปลาม้าลายโคลนนิ่งแบบกึ่งสมบูรณ์ซึ่งอัตราความสำเร็จหลังจากปรับปรุงกระบวนการได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30% สำนักข่าวซินหวารายงานว่าการโคลนนิ่งแบบกึ่งสมบูรณ์เป็นแนวทางเฉพาะในการสร้างสัตว์บางชนิดสายพันธุ์ส่วนปลาม้าลายเป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบสำคัญสำหรับศึกษาการพัฒนาและการเกิดโรคในสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีข้อบกพร่องหรือประสิทธิภาพจำกัดการสร้างปลาม้าลายที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นปัญหาคอขวดใหญ่มานานแล้วผลการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารนานาชาติ Cell Research ระบุว่าการใช้เซลล์แฮปลอยหรือเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม1ชุดในระยะบลาสโตซิสช่วยสร้างปลาม้าลายโคลนนิ่งแบบกึ่งสมบูรณ์ที่สามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งยังสามารถสร้างจีโนไทป์หรือรูปแบบของคู่จีนผู้เป็นให้หลากหลายยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็เอาทุกขั้นตอนมารวมเป็นขั้นตอนเดียวและผลิตปลาม้าลายโคลนนิ่งแบบกึ่งสมบูรณ์ได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียด้วยผลการศึกษานี้ทำให้ระบบการโคลนนิ่งแบบกึ่งสมบูรณ์เป็นแนวทางที่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของปลาม้าลายและสัตว์อื่นต่อไปครับ
1: ค่ะจากเรื่องราวของเก่าต่างประเทศและงานวิจัยไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับถ้าประเทศไทยตอนบนตั้งแต่กรุงเทพขึ้นมาเนี่ยก็ฝนอยู่ที่ประมาณ 20-30% แต่สำหรับภาคใต้ฝนจะอยู่ที่ 30-40% นะครับก็ค่อนข้างน้อยฝนตกหนักก็ไม่มีนะครับ
1: ค่ะ
2: ผม
1: เป็นอิทธิพลของอะไรบ้างคุณสุรจิต
2: ช่วงนี้ลมมรสุมมันก็อ่อนลงไปนะครับมันก็เลยทำให้ฝนน้อยลงนะครับคือลมก็ธรรมดาปานกลางนะครับเบาถึงปานกลางนะครับ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ฝนกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ 10-20% เท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะน้อยมาก
2: ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ใช่ร้อนด้วย
2: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงไหมคะ
2: ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็ค่อยๆกลับเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะน้อยอยู่2วันเมื่อวานกับวันนี้นะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: คร
1: ับ เราผ่านฝนทิ้งช่วงหรือยังไม่ถึงคะ
2: ทิ้งช่วงเนี่ยมันต้องดูเป็นพื้นที่นะครับ
1: ค่ะ
2: โดยบางพื้นที่ถ้าอย่างอีสานมีโอกาสได้มากกว่าแต่ถ้าอย่างภาคใต้เนี่ยเขาไม่มีคำว่าทิ้งช่วงนะครับภาคใต้หรือภาคตะวันออกก็จะไม่มี
1: ค่ะ
2: ต้องดูเป็นพื้นที่นะครับ
1: มีทิ้งช่วงเฉพาะภาคตอนออกเฉียงเหนือหรอคะ
2: ใช่ครับโดยส่วนใหญ่ภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยเขามีโอกาสได้มากกว่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะติดตามกันต่อไปสำหรับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ขอบคุณคุณสุรจิตนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานค่ะตอบถูกและโชคดีด้วยมีเพียงท่านเดียวคือผู้ฟังที่อยู่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะนั่นคือคุณจิรศักดิ์หวังชูเชิดกุลค่ะคุณจิรศักดิ์บอกว่าเป็นแฟนรายการมานานเป็น10ปีมี20นะคะเป็น10ปีฟังทุกเช้าค่ะได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลที่หลากหลายทันเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศขอบคุณมากค่ะเราจะรีบจัดส่งของรอนไปให้นะคะพรุ่งนี้มีคำถามรออยู่ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันนัดที่2ของกลุ่ม J ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาที่เกมแรกถล่มแอลจีเรียไป3ประตูต่อ0พบกับออสเตรียครับที่ประเดิมคว้าชัยเหนือจอแดน3ประตูต่อ1เกมนี้หากทีมใดชนะก็จะการันตีตัวเข้าเล่นในรอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีครับอาร์เจนตินาการันตีเข้าไปเล่นในรอบ32ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับหลังจากปราบออสเตรียไป2ประตูต่อ0ขณะที่ลีโอเนลเมสซี่ครับฮีโร่ยิง2ประตูแรงครับในเกมนี้ก็จารึกชื่อเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลที่18ประตูแซงหน้ามิโลสลาฟโคเช่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในไทยนะครับนักกีฬาไทยครับแต่เป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการ WTA 250คะแนนที่ชิงเงินรางวัล283,243,347ดอลลาร์สหรัฐนะครับละลัน

0: นาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมือ93ของโลกก็แพ้เบโรนิก้าเอเยเวชจากสโลวีเนียไป1-2เซตครับสูสีมากจอดป้ายรอบคัดเลือกรอบแรกเทนนิส WTA 250คะแนนที่สหราชอาณาจักรนะครับส่วนวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ ABC Men's Cup 2026วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยคืนฟอร์มเก่งพลิกแซงชนะโอมาน3-1เซตครับในศึก ABC Men's Cup 2026นัดถัดไปเตรียมเจอกับอินโดนีเซียลุ้นตัวผ่านเข้ารอบ2ในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันในช่วงเย็นๆนะครับส่วนตารางคะแนนของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบสัปดาห์ที่2ของศึก BNL 2026ด้วยอันดับ14ครับมี9คะแนนจาก8นัดในขณะที่ฝรั่งเศสหล่นไปอยู่ที่อันดับสุดท้ายส่วนสหรัฐนำจ่าฝูงร่วมกับบราซิลครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวแม้เมสซี่ยิงทีไรอาร์เจนตินาต้องบอกว่าอาร์เจนตินาได้ประตูทีไรเป็นเมสซี่ยิงทุกทีใช่ไหมคะตอนนี้
0: ใช่
1: ยิงได้ยิงดีนะคะน่าชื่นใจ
0: ยิง5ประตูแล้วครับรอบนี้ยิง5ประตูแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าทึ่งมากนะคะคือ ความหมายคือคนเดียวยิงทุกลูกถูกไหมคะ ทุกลูกที่ได้ มาจากคนคนเดียวความหมายคืออย่างนั้นขอบคุณ มากสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีศูนย์นี้ในหลายระดับแต่วันนี้จะคุยในส่วนของสพท.ซึ่งดูแลโรงเรียนหลายหมื่นโรงทั่วประเทศนะคะผู้ช่วยเลขาธิการกพท.ค่ะคือดร.อรุณีจิระมหาสารจะมาคุยกับเราสักครู่เดี๋ยวพบกันวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: อ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลย
4: โอ๊ยเขาเบลอไปหมดแล้ว
3: นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิ
4: พักเถอะขอร้อง
3: เกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลย
4: พี่ละพีอะพีอะ
3: ดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับ
4: พอเหอะไม่ไหวจริงๆแล้วนะ
3: พักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับ
4: โอเคขอบคุณค่ะ
5: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
2: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: ณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวในสถานศึกษาซึ่งเราได้พบเห็นข่าวคราวเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นมีปัญหามีภัยหลายอย่างที่ต้องมีการร้องเรียนต้องเห็นในข่าวก็มีนะคะกว่าจะเห็นเรื่องราวเกิดขึ้นเราก็เห็นคนบอบช้ำคนเสียหายแล้วก็ถูกละเมิดไปหลายส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะติดตามเรื่องราวของการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนวันนี้คุยกันในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ช่วยเลขากพท.ดร.อรุณีจิระมหาสารอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ช่วยอรุณีสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะดร.ธีรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนการที่เราพยายามที่จะทำให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลเรื่องสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราก็เห็นการขยับขยื่นเคลื่อนตัวของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมในการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพนี้ขึ้นมาด้วยในส่วนของสพท.เองก็มีการตั้งแล้วก็มีข่าวออกมาเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเจตนารมณ์ในการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนของสพท.มีที่มาที่ไปและความตั้งใจอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะแต่สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพนะคะขออนุญาตเท้าความให้ฟังนิดนึงนะคะเดิมทีแล้วทางกระทรวงเราก็มีศูนย์ปลอดภัยนะคะซึ่งวิธีการจัดการกับปัญหาหรือว่าสิทธิที่พึงมีพึงได้ของเด็กเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปคนละทิศคนละทางนะคะเนื่องจากว่าดิฉันเคยนำเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วว่าอย่างกรมมันจะมีหลายส่วนในกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นอาชีวะไม่ว่าจะเป็นสกรไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเอกชนหรือแม้แต่สพท.เองพวกเราก็มีแนวทางในการคุ้มครองสิทธิเด็กที่ไปถึงรูปแบบคล้ายๆกันแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะพอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยท่านประเสริฐจันทร์ดวงทองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงสาธิการนะคะท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์นะคะพอท่านเข้ามาท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองดูแลนะคะพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของเด็กนะคะของนักเรียนครูบุคลากรนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงแล้วก็ปกป้องผู้เรียนนะคะแล้วจากความรุนแรงทุกมิตินะคะบูรณาการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกส่วนนะคะทุกกรมในกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็บูรณาการกับทีมหลายๆเขาเรียกว่าภาคีเนาะภาคีหรือว่าอย่างเช่นทีมกฎหมายทีมจิตวิทยานะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เขาเรียกว่าขับเคลื่อนพื้นฐานนะคะพื้นฐานของข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะความปลอดภัยในสถานศึกษานะ
2: คะ
3: ให้เหมือนกันทั้งกระทรวงนะคะให้เหมือนกันใช้หลักเกณฑ์เดียวกันใช้รูปแบบเดียวกันนะคะเพราะว่าในการติดตามนะคะในการกำกับติดตามเด็กอะนะคะจะได้เป็นรูปร่างอันนี้หมายถึงภาพใหญ่ในกระทรวงนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ทีนี้ก็ขอสโคปมาที่ขอโฟกัสมาที่
2: สพท.
3: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งมีนักเรียนที่เยอะที่สุดนะคะนักเรียนที่เยอะที่สุดก็ประมาณ6ล้านคนประมาณนี้นะคะมีครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ4-5 แสนคน

0: คนนะคะซึ่งจำนวนมากมหาศาลเลยทีเดียวนะคะทุกวันมันจะมีเหตุทุกวันมันจะมีเหตุให้เกิดเกือบทุกวันนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยเรียนก็ได้ไปดูได้ลงพื้นที่ไปดูที่จังหวัดปทุมธานีนะคะที่เกิดจากที่ว่าเด็กอาศัยอยู่ใต้สะพาน
1: อ๋อเด็กที่ไม่มีพ่อแม่อยู่กับปู่แล้วอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีไม่มีบ้าน
0: พื้นที่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้เวลาที่กระชั้นชิดนะคะเนื่องจากพนักงานกิจอื่นด้วยความที่เรามีความสำนึกในความรับผิดชอบของสปท.เราก็เลยลงไปดูนะคะพร้อมกับสำนักงานเขตนะคะแล้วก็ประสานนะคะได้ประสานหน่วยงานทางด้านพม.หรือด้านจังหวัดแล้วก็ทำงานประสานกันนะคะภายใต้นะคะภายใต้กรอบที่พวกเราทำได้นะคะพวกเราก็ได้ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นนี่ก็คือรูปแบบของสปท.นะคะซึ่งมันก็คงยังไม่เพียงพอนะคะมีข่าวให้เห็นอยู่ทุกวันนี่เราหมายถึงเด็กแต่ครูก็ยังมีทุกวันนี้นะคะครูและบุคลากรส่วนใหญ่พวกเราจะโฟกัสไปที่เด็กแต่ส่วนหนึ่งที่พวกเรายังคิดว่าพวกเรายังไม่
1: ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะก็คือครูอย่างเช่นเคสที่จังหวัดสกลนครนะแล้วก็อีกหลายๆที่ที่บางทีครูก็โดนหรือว่าเจ้าหน้าที่อย่างเช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างต่างๆแบบนี้ที่โดนทำร้ายหรือว่าครูที่โดนครูทำเด็กทำร้ายแบบนี้นะคะมันก็เลยที่จะต้องทำให้ครบทุกมิติทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำอย่างจริงจังกว่าที่ทางสปท.หรือว่าทางกระทรวงเราจะได้รับทราบเรื่องราวเนี่ยเหตุการณ์มันก็ผ่านไปเป็นแค่เพียงการแก้ไขนะคะแก้ไขเยียวยานะ
1: คะ
0: แต่ทีนี้
1: คือเกิดเรื่องแล้วเราถึงทราบ
0: เราก็ค่ะเราก็เลยต้องการที่จะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์นั้นเราจะต้องทราบโดยทันทีเราก็เลยต้องการที่จะปรับเป็นใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้วิธีการอื่นที่สามารถใช้ได้อะนะคะเอามาคุยกันว่าเราจะใช้วิธีการไหนว่าจะช่วยเขาได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากค่ะท่านผู้ช่วยคะเนื่องจากมันมีความไม่ปลอดภัยหรือความที่ทำให้นักเรียนครูและบุคลากรไม่มีความสุขในหลายเรื่องของเดิมเนี่ยเป็นศูนย์ความสุขและความปลอดภัยจนมาวันนี้เรามีศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพระดับกระทรวงที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วมีศูนย์อยู่ในหลายแท่งหลายขาของกระทรวงศึกษาธิการในสพท.ก็มีศูนย์นี้ตั้งขึ้นมาแล้วเราก็เห็นความตั้งใจที่จะดูแลสิทธิและเสรีภาพอันเนื่องมาจากสิ่งที่เด็กและครูรวมถึงบุคลากรเผชิญอยู่อย่างที่ท่านผู้ช่วยได้กรุณาเรียนให้ทราบถ้าพูดถึงภัยต่างๆที่เด็กครูและบุคลากรเผชิญอยู่ที่เราเห็นในข่าวทั้งนักเรียนกับครูนักเรียนด้วยกันหรือคนภายนอกกับคนภายในเหล่านี้เป็นต้นเราจะทำอย่างไรในเชิงป้องกันที่ท่านผู้ช่วยขึ้นต้นได้ดีมากป้องกันไม่ให้เกิดคือพอเห็นข่าวนั่นคือเกิดขึ้นแล้วแต่ทำอย่างไรป้องกันไม่ให้เกิดได้กับการที่เห็นปุ๊บแจ้งได้ทันทีสองเรื่องนี้สำคัญเรามีกระบวนการที่จะได้มาซึ่งกลไกที่จะรองรับสองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะ
0: อ
1: ๋
0: อในเรื่องของการป้องกันนะคะอันนี้เป็นเบสิกเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะมีวิธีการที่ดีกว่าที่พวกเรากำลังคิดอยู่บางทีเราก็อาจจะใช้เครือข่ายนะคะเครือข่ายในชุมชนนะคะเครือข่ายในชุมชนที่สามารถที่จะแจ้งข่าวเข้ามาในศูนย์ของพวกเรานะคะเราก็จะมีศูนย์รับร้องเรียนนะมีฮอตไลน์นะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังที่จะปรับระบบค่ะท่านดร.ธีรรัตน์คะเรากำลังที่จะปรับระบบอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนท่านเมื่อข่าวที่เราได้ไปแสดงวิสัยทัศน์นะว่าเราจะใช้เราจะใช้เหมือนกับกรุงเทพมหานครไหมซึ่งกรุงเทพมหานครตอนนี้เขาก็ใช้แท็กซี่ฟงดูซึ่งสามารถที่จะใช้ได้หรือบางทีกระทรวงสาธารณสุขการสปท.เองตอนนี้ก็กำลังลองใช้ระบบเอดูเซฟนะคะเอดูเซฟซึ่งตอนนี้เรากำลังปรับนะคะแล้วก็ทดลองใช้แล้วบ้างนะคะทดลองใช้แล้วบ้างเราอาจจะใช้สองระบบมาเมิร์จกันไหมหรือเราจะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ทำแต่ต้องทำข้อตกลงกันก่อนว่าเราจะใช้ระบบไหนเพื่อที่จะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพอแจ้งมาที่ศูนย์ร้องทุกข์นะคะอันนี้ก็คือเล่าคร่าวๆในเรื่องของการพัฒนาระบบนะคะท่านดร.คะก
1: ็
0: คือมันจะมา เหมือนกับเป็นฮอตไลน์นี่แหละค่ะก็จะแจ้งไปยังพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะที่ประสบเหตุนะคะแล้วก
1: ็
0: เราจะมีจะสำนักงานเขตนะคะซึ่งเป็นลูกของสพฐเนี่ยเราจะมีศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของสำนักงานเขตสำนักงานเขตก็จะไปตั้งเป็นศูนย์สิทธิเด็กที่สำนักงานเขตแล้วก็ทุกโรงเรียนจะเป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของเด็กเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนจะมีมันทุกโรงเรียนจะมีจุดที่รับโดยใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะคะที่เป็นการป้องกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอีกอันนึงก็คือเป็นแผนเผชิญเหตุที่เราสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีนะคะปฏิบัติงานโดยที่จุดเขาเรียกว่าอะไรก็คือจุดที่เรามาร์กจุดที
1: ่ที
0: ่อินอะองค์ที่เหตุเกิดนะคะก็สามารถที่จะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถที่จะเข้าไปถึงได้ก่อนนะคะซ
1: ึ่
0: งปกตินะคะถ้าเราไม่มีไม่ได้ปรับปรุงระบบกว่าจะมาถึงพวกเรากว่าจะทำเป็นแบบรูปแบบขั้นตอนมันจะค่อนข้างเยอะมันก็จะทำให้มันช้านะคะท่าน
1: ถ้าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถแชร์ที่ตั้งของเหตุการณ์แชร์โลเคชันให้ได้ทราบแล้วก็มีข้อมูลเรียลไทม์หรือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถแจ้งได้เลยแล้วก็ไปอัปเดตข้อมูลทำให้เราเห็นเหตุการณ์หรือสามารถเห็นพื้นที่ว่าเราติดต่อใครได้บ้างโดยรอบเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันจะทำให้เร็วมากนะคะอันนี้ในเชิงของเหตุเกิดเหตุกำลังเกิดส่วนในแง่ของการสร้างทักษะให้เขาสามารถรับมือได้กับภัยใกล้ตัวเบื้องต้นเช่นหลักสูตรเผชิญภัยพิบัติหลักสูตรเผชิญกับภัยจากการเข้ามาลอบยิงหรือการหนีที่หมอบแล้ววิ่งอะไรแบบนี้เวลาที่มีการกราดยิงหรือหลักสูตรการรับมือกับภัยออนไลน์หลากหลายรูปแบบเหล่านี้เราจะมีหลักสูตรนี้เสริมให้เด็กสามารถดูแลตนเองได้เบื้องต้นรวมถึงชุมชนในครอบครัวสามารถสอนกันจากหลักสูตรที่สพม.สพป.ทั้งหลายในพื้นที่ที่เป็นสาขาสพฐ.เนี่ยชุมชนได้เรียนรู้ร่วมด้วยได้หรือไม่คะ
0: อ๋อได้ค่ะท่านได้ค่ะท่านดร.คะอันนี้หลักสูตรเนี่ยหลักสูตรของพวกเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะก็คือมีอยู่แล้วในเรื่องของการป้องกันเหตุภัยที่เกิดขึ้นกับแล้วก็จะที่สำคัญก็คือภาคีเครือข่ายนะคะก็คือพวกเราจะมีการอบรมให้กับครูแล้วก็เด็กทุกปีนะคะในเรื่องของการป้องกันเหตุแผนเผชิญเหตุที่เราเกิดขึ้นทุกปีแล้วก็เหตุที่คาดว่าจะเกิดนะคะที่เราจะต้องอย่างเช่นไปเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยหรือว่าซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการมาให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงกับเด็กส่วนในเรื่องของหลักสูตรในการเรียนการสอนในบทเรียนอันนั้นนะคะมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีเป็นหลักสูตรเสริมที่ทางสพฐเราก็ได้จัดการเรียนการสอนที่เสริมเข้าไปในทุกในรายวิชาที่เป็นวิชาที่เกี่ยวกับในเรื่องของสิทธิและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาสุขศึกษาหรือพละศึกษานะคะที่เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็สิทธิและหน้าที่ของของเด็กนะคะของเด็กแล้วก็ครูแล้วก็ตลอดจนบุคลากรค่ะดร.คะ
1: ค่ะทีนี้พอเราเห็นข่าวว่ามีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ศูนย์ทำงานหรือยังหน้าตาภายในศูนย์หรือคนที่มาดูแลแล้วรับลูกแล้วเข้าใจปัญหามีความรวดเร็วเก่งเทคโนโลยีเข้าใจทางจิตวิทยาและรู้กฎหมายเหล่านี้คนพร้อมหรือยังเครื่องมือพร้อมหรือยังและปฏิบัติการได้ทันทีเลยไหมคะถ้าเกิดเรื่องวันนี้สมมติ
0: วันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: หมายถึงศูนย์พร้อมหรือยังใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านดร.ค่ะโดยปกตินี่เราก็ทำงานอยู่แล้วนะ
1: คะ
0: โดยปกติทุกหน่วยทำงานอยู่แล้วที่ดิฉันได้นำเรียนท่านดร.เมื่อข้างต้นรายการเนาะก็คือว่าพวกเราอย่างเช่นสพฐ.เรานั้นก็มีศูนย์ปลอดใช่ไหมคะศูนย์ปลอดภ
1: ั
0: ยของอันนี้ซึ่งพวกเราก็ทำมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการที่ให้เป็นรูปแบบทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสพฐ.เนี่ยนะคะลุกขึ้นมาอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็หาบุคลากรหรือว่าตั้งศูนย์ที่อย่างเช่นท่านได้พูดเมื่อสักครู่นี้มีความเชี่ยวชาญหรือยังอะไรแบบนี้มันอาจจะ ที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่มันอาจจะยังไม่ว้าวมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่พอเราเติมอะไรลงไปนะคะอาจจะมีความ

0: มีความเขาเรียกว่ามีความครอบคลุมทุกมิติของปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรอื่นๆก็ตามนะคะท่านดร.ค่ะตอนนี้เราพร้อมแต่ว่าพร้อมในรูปแบบที่เราเคยปฏิบัติอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ทุกวันเกือบทุกวันเมื่อวานนี้ก็ทางกระทรวง

0: โยบายแล้วก็จะมีคณะย่อยลงมาอีกนะคะที่เข้าประชุมกันเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมแล้วอย่างวันนี้ก็มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแล้วก็เปิดคิกออฟใช้พร้อมกันจะคิกออฟใช้พร้อมกันทั้งประเทศนะคะก็คือเราจะว่าระบบของพวกเราเราต้องมีการทดสอบก่อนว่าระบบของพวกเราเนี่ยตัวไหนที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้มันเหมาะกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าแล้วเราก็จะตกลงหรือว่าใช้ร่วมกันว่าตัวไหนที่เหมาะแล้วเราก็จะใช้ไปพร้อมๆกันแล้วก็เปิดไปพร้อมๆกันนะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังใช้เป็นระบบเก่าแล้วก็ใช้วิธีการกำกับติดตามแล้วก็ปรับพร้อมกับปรับระบบไปด้วยกันนะคะตอนนี้ควบคู่กันไปค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ท่านผู้ช่วยได้พูดถึงสำนักงานเขตในพื้นที่ความพร้อมของสำนักงานเขตเราต้องตามต่อด้วยไหมคะว่าจะต้องสอดรับกับนโยบายและก็ให้มีรูปร่างที่ได้มาตรฐานเดียวกันในการรับมือกับภัยที่เกิดข
0: ึ้
1: น
0: ค่ะค่ะค่ะถูกต้องค่ะก็คือสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยก็อยู่ใต้อันเดอร์ของสพท.ใช่ไหมคะกรอบงานของสำนักของสพท.ทุกกรอบงานนะคะทุกกรอบจะต้องเขตพื้นที่จะต้องนำกรอบงานหรือว่าวิธีการทำงานหรือว่าระบบของพวกเราพวกทางสปท.นี้ก็จะเรียกว่าเป็นแม่ข่ายนะคะเป็นแม่ข่ายใหญ่ที่จะให้เขตพื้นที่นำลงไปใช้ในเขตพื้นที่เขตพื้นที่ก็มีหน้าที่กำกับแล้วก็นำลงไปใช้ในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนซึ่งอันนี้ผู้ที่ขับเคลื่อนจริงๆนะคะพวกเราเป็นเรียกว่าสปท.เนี่ยเป็นเจ้าของนโยบายเป็นคนที่ควบคุมกลไกในการบริหารงานทั้งหมดนะคะแต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วคนที่จะปฏิบัติได้ดีแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าถึงปัญหาจริงๆก็คงจะเป็นเขตพื้นที่นะคะที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะอันนี้พวกเราก็ได้ประชุมคณะกรรมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่หลายครั้งนะคะน่าจะมากกว่า2หรือ3ครั้งแล้วอันดับแรกก็คือมาสร้างความเข้าใจนะคะสร้างความเข้าใจว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของบุคลากรของพวกเราทั้งหมดของกระทรวงของสพท.เนี่ยน่าจะมากกว่าครั้งที่สองครั้งนะคะตอนนี้ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่หรือว่าโรงเรียนตอนนี้ก็คือด้วยข่าวด้วยโซเชียลด้วยความสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทุกคนตื่นตัวนะคะท่านต
1: ื่
0: นตัวที่จะก็คือเราก็เห็นทุกวันนะว่าที่เป็นข่าวเป็นอะไรเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังเห็นความเรียกว่ามันยังมีอะไรที่เราจะต้องให้เร็วกว่านี้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยนะตอนนี้ทางเขตพื้นที่เริ่มเตรียมการทางโรงเรียนเริ่มเตรียมการที่จะรองรับสิ่งที่ทางนโยบายพวกเรากำลังเขาเรียกว่าทำให้มันสมูทที่สุดนะคะดร.ธีรรัตน์คะ
1: ค่ะเราเห็นความตั้งใจดีนะคะที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของครูนักเรียนและบุคลากรในแง่ของความเร่งด่วนเราจะมีสายด่วนหรือมีช่องทางสำคัญไหมคะที่จะเข้าไปถึงศูนย์ต่างๆทั้งหลายหรือมีปัญหาคำขอคำปรึกษาหรือแจ้งเตือนเนี่ยทั้งก่อนและหลังหรือระหว่างเนี่ยเราโทรไปที่ไหนหรือติดต่อใครอย่างไร1นาทีสุดท้ายค่ะท่านผู้ช่วย
0: ตอนนี้เรามีสายด่วน1579นะคะของศูนย์พิทักษ์ตอนนี้เรายังใช้เขาเรียกว่าสายด่วนที่เป็นสายด่วนของศูนย์ปลอดอยู่ค่ะพอเราตั้งศูนย์เสร็จพอเราทำระบบอะไรทุกอย่างเสร็จอันนี้เราคุยกันอยู่เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับทางน้องๆทีมงานหรือว่าในเรื่องของสายด่วนของพวกเราเนี่ยเราจะต้องใช้สายด่วนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งวันสองวันเนี้ยนะคะเราอาจจะในเรื่องของการเปลี่ยน
1: สายด่วนใหม
0: ่เปลี่ยนเลขหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
1: ยังไม่สรุปนะคะ
0: ยังไม่สรุปค่ะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นช่วงที่เราจะสามารถที่จะสรุปทุกอย่างได้อะค่ะเพราะว
1: ่
0: าเมื่อวานนี้ก็ประชุมกรรมการชุดเล็กไปวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะประชุมกับคณะกรรมการบอร์ดใหญ
1: ่ได้ค่ะได
0: ้ช่วงบ่ายค่ะ
1: คงได้ติดตามกันต่อไปเห็นความคึกคักเข้มข้นและจริงจังเรื่องนี้ เราน่าจะเห็นเป็นรูปร่างอีกไม่นานวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยเลขาธิการกปท.ดร.อรุณีจิระมหาสารที่ให้เกียรติกับเราในเช้าวันนี้ขอบคุณท่านมากสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ